0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดีอาระเบียการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะมีพิธีเปิดในวันที่18ตุลาคมนี้โดยจักรินดัมมุนีนักกีฬากรีธารับหน้าที่ถือธงชาตินำขบวนนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
1: กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุธทหารบกเตรียมซักซ้อมริ้วขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จได้จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อเตรียมความพร้อมตามโบราณราชประเพณีโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับกรมสรรพาวุธทหารบกดำเนินงานอย่างสมพระเกียรติสำหรับพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตราชรถราชรถน้อยสำนักช่าง10หมู่ได้จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบขึ้นใหม่โดยยอดพุ่มข้าวบินโลหะเงินกำพูประดับบนส่วนยอดของราชรถราชยานส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศ4ชั้นใช้เทคนิคสลักดุลและประดับกระจกอย่างงดงามด้านพลโทวิกรานจันทรมาศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกกล่าวว่ากรมสรรพาวุธทหารบกได้ร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเกริ่นบันไดนาในส่วนระบบขับเคลื่อนช่วงล่างและการบูรณะราชรถปืนใหญ่ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ98เหลือเก็บรายละเอียดเล็กน้อยพร้อมกันนี้ยังจัดเตรียมกำลังพลฉุดชักราชรถเชิญพระบรมโกศขึ้นบนพระมหาพิชัยราชรถไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเชิญขึ้นพระเมรุมาตรรวมกำลังพลทั้งสิ้น565นายกำหนดวันฝึกซ้อมใหญ่วันที่12ธันวาคมมาริชโยรายงาน
0: ประเทศไทยเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลระดับสากลในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดตัวแบงคอกบลูพริ้นท์For Resilience Financial Service พิมพ์เขียวกรอบความร่วมมือระดับสากลในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลอย่างเป็นทางการในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัลตั้งแต่ต้นทางมีกระบวนการติดตามเงินคืนให้แก่เหยื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศและออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศพร้อมทั้งเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าการเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงโดยเฉพาะปัญหาการช่อโกงและหลอกลวงออนไลน์ซึ่งในปี2566 สร้างความเสียหายทั่วโลกสูงถึงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับประเทศไทยจากการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากการฉ้อโกงทางการเงินลดลงอย่างต่อเนื่องจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการและการตอบสนองที่ทันท่วงทีทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ขับเคลื่อนวาระการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและครอบคลุมควบคู่กับพิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
4: บางกอกพิ้นจะเป็นหลักการว่าแต่ละประเทศที่ต้องการแก้ไขปัญหานี้ต้องทำยังไงข้อหลักก็คือการต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานในประเทศแล้วก็เชื่อมโยงกันนอกประเทศแต่ประเทศที่มีปัญหาก็ส่วนมากจะนำไปใช้แล้วก็เป็นข้อดีคือชื่อบางกอกพิ้นก็จะติดยึดโยงอยู่กับเรื่องนี้อีกหลายปีครับด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หยิบมาโดย World Bank IPF นะครับเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าอยากทำเรื่องนี้ส่วนเราเองเราก็อยู่เป็นหนึ่งในสี่ประเทศที่ทำเรื่องนี้มานานพอสมควรหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงท่าน MD ของ IMF ด้วยนะครับก็พูดให้ความชื่นชมเรานะครับที่เรามาทำเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขของความเสียหายก็ลดลงมาก
3: ขณะที่นางคริสตาลีน่ากอเกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมสนับสนุน Bangkok Blueprint ไปบูรณาการการใช้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วโลกเพื่อสกัดภัยการเงินไซเบอร์พร้อมนำเสนอหลักการ3ประการในการรับมือได้แก่การสื่อสารเชิงรุกจากระดับผู้นำประเทศการให้ความสำคัญกับระบบป้องกันล่วงหน้าเป็นอันดับแรกและการสร้างระบบนิเวศการบรรเทาผลกระทบที่ทุกภาคส่วนต้องรับผิดชอบโดยเน้นย้ำว่าหากไม่เร่งแก้ไขประชาชนอาจหมดความเชื่อมั่นและหันกลับไปกักเก็บเงินสดนอกระบบด้านนางอันซูล่าคารกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ระบุว่าอาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบรุนแรงต่อทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพชั้นนำสถาบันการเงินจึงต้องเร่งยกระดับการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อสกัดกั้นความผิดปกติและบัญชีม้าอย่างทันท่วงทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ยังมีเวทีคู่ขนานของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ภาคส่วนต่างๆร่วมนำเสนอยุทธศาสตร์ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างชาญฉลาดควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Future Ready Economy ณศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งเป็นเวทีคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประกาศยุทธศาสตร์ Future Ready Thailand ที่มุ่งเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทยจากการเติบโตแบบเดิมสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนรัฐบาลเตรียมยกระดับจุดแข็งเดิมสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ทั้งการใช้เทคโนโลยีผลักดันภาคการเกษตรสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมายกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคสาธารณสุขการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศรวมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและประเทศอินโดนีเซียจัดงานเสวนาระดับสูงในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงระบบผลิตอาหารการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนผ่านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดโดยนายอัธยุทธ์ศรีสมุทรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานฝ่ายไทยกล่าวว่าเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดด้านการพัฒนากับนานาชาตินำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกิดกับประเทศที่กำลังพัฒนาและชาติสมาชิกอาเซียนสะท้อนบทบาทไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา
6: เราก็อยากจะใช้โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะผู้แทนจากประเทศต่างๆมาร่วมจำนวนมากเนี่ยเราก็อยากจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีระดับการพัฒนามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเวลาเดียวกันเราก็พยายามรักษาความเป็นประเทศไทยนะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประเทศที่พัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาเป็นประเทศสายกลางนะฮะที่ไม่ได้สุดโต่งในทุกเรื่องแล้วก็สามารถที่จะเอาความรู้ของประเทศต่างๆมาคุยกันนะมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชน
5: ขณะที่นางสาวธิดารัตน์ยิ่งเจริญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการประชุมระดับนานาชาติด้านแรงงานจัดโดยสภาเศรษฐกิจโลกหรือ WEF ร่วมกับองค์การ International Justice Mission เพื่อหารือแนวทางนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เช่นใช้ AI และข้อมูลช่วยตรวจจับรูปแบบการหลอกลวงจัดหางานพัฒนาระบบคัดกรองและคุ้มครองผู้เสียหายรวมถึงผู้ที่ถูกบังคับให้กระทำความผิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามประกาศเตือนภัยและอพยพทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าขณะนี้บางพื้นที่มีฝนตกโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปภ.จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยคอยสังเกตสัญญาณผิดปกติทางธรรมชาติให้เร่งยกของขึ้นที่สูงย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนอกจากนี้ให้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเอกสารสำคัญและกระสอบทรายเสริมแนวคันกั้นน้ำรอบบ้านให้แข็งแรงหากเกิดน้ำท่วมขังภายในบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าทันที
1: รัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้ได้สูงสุด3ล้านบาทผ่อนนาน40ปีเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้มีบ้านเป็นของตนเองนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางมีโอกาสเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นโดยสนับสนุนการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทกู้ได้สูงสุดรายละ3ล้านบาทผ่อนชำระได้นานถึง40ปีพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระโดยจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2573คาดว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง 125,000 ล้านบาท
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและส่วนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมและไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ำลำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไป
0: ขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของพลโทยายาซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียรวมทั้งท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพขออภัยครับเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงกรุงซานาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีพลโทซารียังให้คำมั่นว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยมุ่งเป้าไปที่สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในตอนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์โนวักรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กำกับดูแลด้านพลังงานโดยกล่าวหาว่ากองทัพยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน2แห่งในแคว้นซาราตอฟและแคว้นรีซานทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาด้านใดดมิโตรลิตวินที่ปรึกษาประธานาธิบดีโวโลดิเมียเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นการกล่าวเท็จพร้อมยืนยันว่ากองทัพยูเครนมุ่งเป้าโจมตีศูนย์ข้อมูลและสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซีย
0: นางมอสเบรชองโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่ามีกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองแสวงหาประโยชน์จากการชุมนุมประท้วงนักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาจนนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงและส่งผลให้โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดการเรียนการสอนโดยผู้นำฝรั่งเศสกำชับให้รัฐบาลจัดทำมาตรการตอบสนองที่เป็นรูปธรรมต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากการประท้วงให้เสร็จสิ้นภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักเรียนมัธยมเกือบ250รายได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการประท้วงครั้งนี้ด้านกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝรั่งเศสดำเนินการสอบสวนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ประท้วง36ครั้ง
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเคนยาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเคนยาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวรายที่2แล้วโดยผู้ติดเชื้อรายนี้ซึ่งเป็นสมาชิกครอบครัวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เสียชีวิตแล้วอยู่ระหว่างการกักตัวทางการแพทย์ก่อนจะเริ่มแสดงอาการเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นวงกว้างภายในชุมชนของเคนยาขณะเดียวกันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริการ่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่กำลังบั่นทอนความพยายามในการควบคุมและรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026 ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬาปาโรมะมิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดามุนีนักเกรทาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดามุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรคลาสที่13ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดศูนย์ให้บริการอำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทยเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับบุตรีกุสุมาวารานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0-2เกม16-21และ13-21หยุดเส้นทางเพียงรอบแรกขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตเซรีแต่รัตนชัยแพ้ให้กับหลิวกวงเฮงกับซูยิ่นฮุยจากไต้หวัน16-21ทั้ง2เกมตกรอบไปเช่นกันวอลเลย์บอลชายหาดรายการ AVC Beach Tour Doha Open 2026ที่เมืองโดฮาประเทศกาตาร์ในรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราภีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือวางอันดับ3ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026ตบเอาชนะคู่มือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับเรกะมูรากามิไปได้2-0เซต21-19 21-12คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องหลังจากเพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นแชมป์รายการที่4ในปีนี้ของทั้งคู่นายมงคลมิวนรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17-26ตุลาคมณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องมาทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับได้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร2เซนติเมตรและเวลา 19:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 15:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59
2: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบโดยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนขนบนิยมในการแสดงหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมีอยู่2ลักษณะคือการแสดงเพื่อความบันเทิงและการแสดงเพื่อประกอบพิธีกรรมโดยทุกโรงจะมีขนบนิยมในการแสดงที่เหมือนกันคือต้องทำการตั้งเครื่องเบิกโรงเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจะบรรเลงเพลงโหมโรงเพื่อให้นายหนังเตรียมพร้อมแต่เดิมเพลงโหมโรงมักใช้เพลงไทยเดิม12เพลงแต่ปัจจุบันมักโหมโรงด้วยเพลงพัชชาและเพลงลูกทุ่งทั่วไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบทบาทการเงินอิสลามในเวทีคู่ขนานการประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะ
14: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยนนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank ได้นำเสนอบทบาทการเงินอิสลามในการเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการเงินที่ยั่งยืนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตระเกตครับ
17: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีลาภค่ะ
18: ครับสวัสดีครับ
17: ท่านคะเหตุใดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมคู่ขนานในการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้คะมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรคะ
18: ก็มันเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าการประชุม World Bank กับ IMF เนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้นำหลายประเทศในภาคการเงินนี้มาอยู่รวมกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะสื่อสารหรือทำความรู้จักทำความคุ้นเคยกับเขาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับมากกว่าเราไปตะเวนพบตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อหัวใจเรื่องการเงินอิสลามเป็นหน้าที่ที่เราต้องการสื่อสารและทำให้เป็นที่รับรู้หรือขยายโอกาสเนี่ยเราก็ถือโอกาสนี้ในการจัดกิจกรรมคู่ขนานซึ่งก็ต้องตอบว่าเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังเป็นอย่างดีให้เราจัดนะครับเราจัดในระหว่างกลางสัปดาห์ของการประชุมด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ผู้มาร่วมสัมมนาที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าประธานธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งก็ถือเป็นเรียกว่าโบแบงค์ของทางกลุ่มอิสลามแล้วกันน
17: ะ
18: ครับท่านก็มาเป็นองค์ปาฐกพิเศษให้นะครับมันก็ทำให้มีส่วนให้เราได้ยินได้ฟังจากปากท่านเองว่าทิศทางของการเงินอิสลามในระดับโลกเนี่ยเขาจะเคลื่อนตัวยังไงอะไรที่เขาให้ความสนใจนะครับเมื่อเราเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้เราก็มาแปลเรื่องเหล่านี้ในการสร้างเครือข่ายกับในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งก็มีประเทศที่มีประชากรมุสลิมอยู่พอสมควรเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเราก็เชิญผู้รู้ในประเทศเหล่านั้นมาเป็นร่วมการเสวนาวันนี้ด้วยโดยรวมก็เป็นโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่การพูดคุยลักษณะนี้แล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินอิสลามของประเทศไทยก็จะมีมากขึ้นครับ
17: ค่ะท่านคะการเงินอิสลามมีจุดเด่นอย่างไรแล้วก็จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตได้อย่างไรบ้างคะ
18: ก็ต้องตอบว่าในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักหรือที่เราคนก็ไปใช้กันอยู่นะครับภาษาอังกฤษมันคือ conventional banking อีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชะรีอะห์นะครับที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยมันเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มากนะครับแต่ว่าวันนี้บัญชีก็พูดถึงแต่ถ้าเป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยทุกคนคงหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่พ้นนะครับแต่โดยหลักการผมคิดว่ามันมีแง่มุมที่ค่อนข้างจะให้ความระมัดระวังในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าครับ
17: อ๋อค่ะท่านคะการเงินอิสลามจะมีส่วนสนับสนุนการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างไรบ้างคะ
18: ก็เป็นทิศทางที่กำลังเกิดขึ้นนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนในการเงินกระแสหลักเนี่ยการเงินอิสลามก็ทำเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราสารทางการเงินที่เราเรียกว่าซุกุกเนี่ยปัจจุบันก็มีกรีนซุกุกแต่ว่าconventional หรือการเงินทั่วไปก็มี green bond เราก็มีตราสารทางการเงินที่เป็น green เหมือนกันในขณะก็สิ่งที่ทางการเงินทั่วไปอาจจะยังมีไม่มากก็คือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมซึ่งการเงินอิสลามมีเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องต่างๆพวกนี้มากกว่าในการกระจายพวกเงินต่างๆไปยังผู้ด้อยโอกาสนะครับซึ่งก็เป็นหลักการที่ถูกกำหนดเป็นหลักการของศาสนาคือต่างฝ่ายต่างก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเพราะฉะนั้นจริงๆเอามาใช้ร่วมกันก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
17: การจัดงานครั้งนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยดึงดูดเงินทุนแล้วก็สร้างความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างไรบ้างคะ
18: ผมคิดว่าในเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องแรกก่อนนะครับก
3: ็
18: อย่างที่ทางกระทรวงการคลังโดยเฉพาะท่านรองนายกพูดในหลายครั้งว่าเราอยากให้ประเทศไทยเป็น trusted partner ก็คืออยู่ตรงกลางที่ได้รับความเชื่อถือความเชื่อมั่นจากหลายประเทศในฐานะเป็นประเทศขนาดกลางและกันคือ middle power เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเรื่องความร่วมมือก่อนนะครับเราคงไม่ได้รีบไปคิดถึงการลงทุนอะไรต่างๆในระยะสั้นแต่ทันทีที่มันมีความรู้ความเข้าใจนะครับในลักษณะของเครือข่ายเนี่ยโอกาสในการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปวันนี้เราก็ถกเรื่องนี้พอสมควรนะครับว่าอย่างน้อยระดับภูมิภาคเนี่ยถ้าเราความรู้ความเข้าใจตรงกันเนี่ยหลายเรื่องมาจะเป็นช่องทางในบริหารเงินลงทุนต่างร่วมกันก็ได้ครับ
17: ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม SME ธุรกิจ5ล้านนะคะจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการเงินของอิสลามอย่างไรบ้างคะ
18: ผมคิดว่าเขาก็น่าจะเห็นโอกาสนะครับวันนี้มันไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวละเวลาเราพูดถึงฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยเกินครึ่งไม่จะเข้าใจเป็นเรื่องอาหารจริงฮาลาลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจการเงินอิสลามเนี่ยมันกว้างกว่านั้นนะครับการเงินเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็คงจะเห็นว่าบทบาทของธนาคารอิสลามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของฮาลาลอีโคโนมีเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบรรดาพวก SME ต่างๆพวกนั้นในตลาดที่มันมีการเติบโตและมีความเชื่อมโยงต่อกันสูงมากขึ้นนะครับ
17: ค่ะหลังการประชุมธนาคารคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะ
18: แน่นอนครับเราหวังในการสร้างเครือข่ายก่อนนะครับเหมือนที่ทางภาครัฐคิดแต่หลังจากเครือข่ายเนี่ยมันก็ต้องมีการพบปะมีการพูดคุยกันเราคงจะหาหัวเรื่องที่เราจะทำงานด้วยกันต่อในเรื่องการพัฒนาการเงินอิสลามนะครับก็วันนี้ก็มีการคิดกันคร่าวๆในเบื้องต้นว่าเราอาจจะทำงานในระดับภูมิภาคแต่ในขณะเดียวกันเราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาอิสลามนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงพูดคุยเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคอยู่นะครับในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆพวกนั้น
17: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังผู้ฟังรายการบ้างคะ
18: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือการเงินอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จำกัดเฉพาะเรื่องของศาสนานะครับจริงๆในหลักการในวิธีการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการเงินกระแสหลักเพียงแต่มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องของตัวกำกับซึ่งถ้ามองในเชิงของ governance เนี่ยกลับเป็นเรื่องบวกซะด้วยซ้ำไปนะครับก็หวังว่าผู้ฟังหรือคนทั่วไปก็จะมีความรู้ความเข้าใจของการเงินอิสลามมากขึ้นว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ครับ
17: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
18: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
17: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: กรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เล่าประเด็น
20: การเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนและผู้นำเศรษฐกิจทั้ง191ประเทศในการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF World Bank นับเป็นเวทีระดับโลกที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติกรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับตำรวจอย่างใกล้ชิดได้บูรณาการมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่โดยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องวงจรปิดให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและติดตามได้ตลอด21เส้นทางหลักซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งบูรณาการทำงานร่วมกับตำรวจท้องที่และสำนักงานเขตหลักได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันรวมถึงประสานสำนักการระบายน้ำในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดห้วงการประชุม
4: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับเราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่เจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็สอบถามทางสำนักระบายน้ำนะครับเรื่องของเครื่องสูบพื้นที่รับน้ำในคลองแสนแสบก็ดีหรือการระบายน้ำฝั่งถนนพระราม4ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีข้อห่วงใยอะไรนะครับเพราะว่าระดับน้ำของพื้นที่เนี่ยมันสูง

0: เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
1: ผลที่ผ่านมาจะอยู่ในนอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่จัดงานเรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่อุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการว่าจะมีฝนนะครับการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
0: การเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครทั้งความพร้อมของระบบศูนย์บัญชาการรวมถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนและการเกิดอุทกภัยสะท้อนถึงความพร้อมและมาตรฐานการบริหารจัดการเมืองของกรุงเทพมหานครที่รัดกุมรอบด้านซึ่งไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นแต่ยังสร้างความประทับใจต่อศักยภาพของกรุงเทพมหานครในการประชุมระดับโลกอีกด้วยชนันชิดาสังทองรายงาน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดนราธิวาสรวมจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนเพื่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างปรับปรุงช่วงที่1พุทธศักราช2566ถึง2580ที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายอนิรุทธ์บัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนจากทั้ง13อำเภอเข้าร่วมเวทีครั้งนี้มุ่งนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการข้อมูลสภาพปัญหาศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้แผนแม่บทที่จะจัดทำขึ้นตอบโจทย์พื้นที่อย่างแท้จริงโดยปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวย้ำว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตการเกษตรอุตสาหกรรมและระบบนิเวศการบริหารจัดการน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยข้อมูลและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้านนางสาวดวงฤทัยมงคลเคหาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้ข้อมูลการดำเนินโครงการว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในปัจจุบัน
5: สทช.เองนะคะเราก็ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะในการให้เข้ามาศึกษาถึงบริบทพื้นที่ลุ่มน้ำให้มีความครบถ้วนทุกมิตินะคะโดยเฉพาะมิติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ว่าโครงการที่จะนำมาในพื้นที่แก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะคะแล้วก็คุณภาพน้ำว่าประชาชนมีความเห็นมีข้อคิดเห็นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างค่ะ
4: หลังจากการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นแล้วการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้จึงเป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ทั้งปัญหาด้านน้ำความต้องการของชุมชนรวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาเพื่อนำไปประกอบการศึกษาทางวิชาการและจัดทำแผน

0: ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะคะทั้งที่1ของโครงการจัดทำแผนแม่บทของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตอนล่างนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เรามุ่งเน้นนะคะการเป็นแผนแม่บทเพื่อเป็นกรอบในการให้หน่วยงานนะคะเดินในแนวทางการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็บางส่วนของจังหวัดสงขลาเพื่อเราจะมุ่งเน้นนะคะในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกระบบมาแก้ปัญหาให้พี่น้องได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: การจัดทำแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจึงไม่ใช่เพียงการวางแผนในระดับนโยบายแต่เป็นการนำข้อมูลและเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่มาประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดครอบคลุมและยั่งยืนพร้อมเป็นแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าจนหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าปรากฏการณ์เอลนิโญจะส่งผลกระทบให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศทั่วโลกติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO รายงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมและจะอยู่ต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นอย่างน้อยซึ่งจากข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีนางเซเลสเต้ซาโลเลขาธิการ WMO กล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมามากขึ้นโดยคาดว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนีโญ 3.4 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 3.7 องศาเซลเซียสในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยราว 2.6 องศาเซลเซียสในเดือนพฤศจิกายนปี2558ถึงเดือนมกราคมปี2559ขณะที่สำนักงานบริการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 29.70 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และยังเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้เนื่องจากยังไม่ถึงระดับสูงสุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามแม้ WMO จะเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนธันวาคมนี้แต่หลายพื้นที่ทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแล้วโดยปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เหตุไฟป่าในอินโดนีเซียที่ปะทุขึ้นบริเวณพื้นที่ป่าพลุบนเกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวทวีความรุนแรงขึ้นและลุกลามเผาผลาญพื้นที่เป็นวงกว้างขณะเดียวกันหมอกควันพิษจากเหตุไฟป่าครั้งนี้ทำให้คุณภาพอากาศในอินโดนีเซียรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียเลวร้ายลงจนอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนส่วนทางการเมียนมาเริ่มสลับการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้อุณหภูมิทั่วเมียนมาพุ่งสูงขึ้นจนทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดและปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นเดียวกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กำลังเตรียมความพร้อมรับมือความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเริ่มรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจกับการประหยัดพลังงานด้านทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอีกัวซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญเช่นเดียวกันนอกจากผลกระทบเหล่านี้แล้วนักวิจัยของห้องปฏิบัติการผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกของสหรัฐยังออกมาเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ที่จะรุนแรงถึงขั้นซูเปอร์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากความร้อนจัด มากถึง 451,000 รายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อาหารและผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกจนอาจทำให้ประชากรราว50ล้านคนตกอยู่ในภาวะไม่มั่นคงทางอาหารอย่างเฉียบพลันและเผชิญกับสถานการณ์ที่ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในวันล้างมือโลกวันนี้เชิญชวนประชาชนทำความเข้าใจในการล้างมือไม่ใช่แค่ล้างบ่อยแต่ต้องล้างให้ถูกวิธีจึงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในชีวิตประจำวันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: การล้างมือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนทำเป็นประจำทุกวันแต่คำถามสำคัญคือเราล้างมือได้สะอาดและถูกวิธีแล้วหรือไม่เพราะมือเป็นอวัยวะที่สัมผัสกับสิ่งของรอบตัวอยู่เสมอและอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกและปากเนื่องในวันล้างมือโลก15ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะชวนทุกคนกลับมาทบทวนพฤติกรรมง่ายๆที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบได้คือการคิดว่าล้างมือด้วยน้ำเปล่าหรือใช้เจลแอลกอฮอล์แทนการล้างมือในทุกสถานการณ์รวมถึงการล้างมือเพียงผ่านๆไม่กี่วินาทีก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงการล้างมือที่ถูกวิธีโดยเฉพาะหากมือมีคราบสกปรกหรือคราบมันควรล้างด้วยน้ำและสบู่ต้องทำให้ครบทั้ง7ขั้นตอนโดยถูสบู่ให้ทั่วทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วนิ้วหัวแม่มือปลายนิ้วและรอบเล็บโดยใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรกลดเชื้อโรคได้ส่วนเจลแอลกอฮอล์เหมาะใช้สำหรับสถานการณ์ที่มือไม่ได้เปรอะเปื้อนสิ่งสกปรกอย่างเห็นได้ชัดรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงรงรุ่งเรืองคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเน้นย้ำว่าการดูแลสุขอนามัยและรักษาความสมบูรณ์ของผิวหนังบริเวณรอบมือผ่านการทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดเชื้อโรคและป้องกันภาวะความผิดปกติของจุลินทรีย์บนผิวหนังลดการเจ็บป่วยได้ถึงร้อยละ30-40ในทางตรงกันข้ามหากละเลยการดูแลมือหรือทำความสะอาดมากจนเกินไปอาจทำให้สูญเสียสมดุลไมโครไบโอตาเกิดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อดื้อยาที่อาจนำพาเชื้อโรคร้ายเข้าสู่ร่างกายได
5: ้และเป็นเพราะว่าที่มือของเรานั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากหากว่าเราไม่ได้ดูแลมือของเราให้ดีเช่นดูแลให้มือของเรานั้นมีอินเทกริตี้ที่ดีไม่เป็นแผลไม่ไปโดนอะไรทิ่มตำบาดทะลุอะไรเข้าไปในโยกันเราก็ใช้การล้างมือและการทนุบำรุงผิวเท่าที่จำเป็นและก็ทำอย่างถูกต้องเช่นการล้างมือบ่อยเกินไปนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องของการทำให้เกิดสกินอินจูรี่ได้ด้วยเช่นกันมือของเรานะฮะเมื่อมีแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคที่ดื้อยาเกิดขึ้นที่มือของเรานั้นเนี่ยจากมือก็จะไปสู่ปากครับแล้วจาก GI tract นี่แหละเขาเชื่อว่าอาจจะทำให้เกิด dysbiosis ไปที่ระบบอวัยวะอื่นๆได้ด้วย
4: วันล้างมือโลกไม่ใช่เพียงการรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยขึ้นแต่คือการสร้างความเข้าใจว่าต้องล้างอย่างถูกวิธีและเลือกใช้วิธีการทำความสะอาดให้เหมาะกับสถานการณ์ขณะเดียวกันสถานที่สาธารณะและผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับความพร้อมของจุดล้างมือเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้อย่างสะดวกเพราะการป้องกันโรคเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆใช้เวลาเพียง20วินาทีอย่างถูกต้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธีลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคช่วยปกป้องสุขภาพของตนเองครอบครัวและคนรอบข้างได้ในทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
11: เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน11ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทีมงานของเรานะคะเช้าวันนี้คุณสายชนนีสังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live ค่ะก็ตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับเรื่องของประเด็นข่าวในวันนี้นะครับก็ติดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ฮะที่จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาจะจัดไปยาวถึงวันอาทิตย์นะฮะก็ถือว่าเป็นเวทีระดับโลกที่มาจัดที่เมืองไทยนะครับ35ปีที่แล้วมาจัดที่เมืองไทยนะครับตอนนั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบนี
2: ้
1: หน้าตาเมืองไทยไม่ใช่เป็นแบบนี้ครั้งนี้เนี่ยมาจัดที่ประเทศไทยเราก็มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์โฆษณาว่าประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีความเหมาะสมในการลงทุนอย่างไรเชื้อเชิญให้ชาวต่างชาติมาลงทุนนะครับก็ถือว่าเป็นเวทีอีกเวทีหนึ่งนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยได้เปิดตัวในเวทีโลก191ประเทศนะฮะผู้บริหารทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นนายธนาคารแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยก็มาที่ประเทศไทยนะครับเรื่องทางการเมืองคุณสันพรฮ
2: ะ
1: ก็จะมีเรื่องของการศึกซักฟอกรัฐบาลนะฮะก็คืออภิปรายไม่วางใจนะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการวางกรอบวันอภิปรายจะอยู่ที่27ถึง30ตุลาคม
2: ก็เป็นช่วงวันอังคาร
1: ถึงวัน
2: ศุกร
1: ์สี่วันเองนะฮะ
2: เริ่มแล้วเหรอคุณ
1: เขาจะต้องมีการประชุมของวิปทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะมีการอภิปรายรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีนะครับ18ท่านนะครับสีน้ำเงินหมดไม่มีแดงเจือปนเลยครับเออนะฮะก็เดี๋ยวต้องไป
2: ดูกัน
1: ว่าตกลงแล้วเนี่ยจะตกลงกันได้ไหมนะฮะว่า4วันเพราะจริงๆฝ่ายค้านบอกว่า5วัน
2: โอ้อยากได้5วันเหร
1: อ
2: เพราะว่าไม่พอใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ไปถามนายกบอกนายกแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่า27ถึง30ตุลาค
2: ม
1: หลังออกพรรษาพอดีนะฮ
2: ะ
1: เดี๋ยวช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามครับพูดคุยในประเด็นนี้กับคุณสุวรรณดีจากกราวรวุฒิผู้กำกับละครเวทีแถวหน้าของประเทศไทยผู้ร่วมก่อตั้ง Dream Box Theater ฮะตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้จักนะคะผู้ที่อยู่เบื้องหลังการแสดงหรือว่าคอนเสิร์ตสำคัญในครั้งนี้ให้มากขึ้นก็อยากจะให้ช่วยแนะนำตัวสั้นๆแล้วก็เราเล่าถึงบทบาทหน้าที่หลักค่ะในการกำกับคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ค่ะ
3: ค่ะพี่ลิงนะคะสุวรรณดีจากกราวรวุฒิค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานการแสดงบนเวทีนะคะแล้วก็งานของ Dream Box เองนะคะงานที่ทำถ้าเป็นลักษณะแสงเสียงหรืออีเวนต์พิเศษอะไรต่างๆก็มีนอกจากงานแม่น้ำของแผ่นดินที่นานมากแล้วนะคะแล
2: ้
3: วพระมหาชนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่สวนเบญจกิติเบญจสิริขอโทษค่ะนะ
2: คะ
3: แล้วก็งานพวกการแสดงที่ล่าสุดนี้ก็คือ Still on my mind นะคะของปตท.ค่ะที่ทำที่สวนเปรมประชาวนารักษ์ค่ะ
1: ครับในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะฮะโจทย์ที่สำคัญที่สุดในการกำกับการแสดงในครั้งนี้คืออะไรครับท่านครับ
3: โจทย์เนี่ยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันเป็นงานที่เป็นคอนเสิร์ตออเคสตราขนาดใหญ่เลยนะคะของ TTO เองเนี่ยค่ะแล้วก็มาจากว่าครั้งแรกสุดเนี่ยผู้จัดน่าจะน่ะคิดว่ามันจะเป็นคอนเสิร์ตเลยอะค่ะเป็นออเคสตราแต่ว่าโจ จทย์ที่ได้มาก็คือว่าอยากให้ครั้งนี้ผู้ชมทั่วไปคือที่นอกเหนือจากทาร์เก็ตที่เป็นกลุ่มผู้ฟังดนตรีนะคะออเคสตราเนี่ยคือสามารถที่จะเข้าร่วมชมได้ด้วยหมายถึงว่ามีไม่ได้เป็นแค่เพียงว่ามาฟังดนตรีแต่ว่าไม่รู้เรื่องราวอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะพระราชประวัติอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับก็คือเป็นทั้งดนตรีและการแสดงในตัวของงานแสดงในครั้งนี้นะครับไปดูครั้งเดียวเนี่ยก็เหมือนได้2 อย่างในครั้งเดียวใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับโอกาสพิเศษค่ะ100ปีมีหนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
3: นะคะเพราะว่าก็คือตั้งใจที่จะจัดขึ้นเพื่อนอกจากเฉลิมฉลองให้พระองค์นะคะก็คือเหมือนกับเรื่องคือมันเป็นวาระที่1ศตวรรษแห่งพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านด้วยค่ะซึ่งทางยูเนสโกก็กำลังยกย่องอยู่ก็ทางผู้จัดก็คงอยากให้ผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยได้รู้จักพระองค์ท่านมากขึ้น
2: ค่ะแล้วในการเตรียมการแสดงครั้งนี้ค่ะเชื่อว่าน่าจะต้องมีการศึกษาพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอย่างลึกซึ้งนะคะจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยมีเรื่องราวหรือว่าพระราชจริยวัตรในแง่มุมใดบ้างคะที่สร้างความประทับใจเป็นพิเศษ
3: โดยส่วนตัว เป็นผู้หญิงนะคะดังนั้นก็จะมองว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นสตรีรุ่นที่กำลังอยู่ในคือในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์นะคะ
1: ค
3: แล้วก็บทบาทของพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นสตรีที่ไม่ใช่เป็นช้างเท้าหลังแต่เริ่มที่จะเป็นเขาเรียกช้างเท้าซ้ายเท้าขวา
1: ครับ
3: นะค่ะกำลังกับในกับพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่
2: ะ
3: ก็เลยเห็นว่าเออมันน่าสนใจตรงระหว่างช่วงรอยต่ออย่างเงี้ยคือท่านก็ทำหมายถึงได้ทำหน้าที่ของพระสมเด็จพระราชินีอะไรเงี้ยเคียงข้างพระสวามีในทุกวาระนะคะเพราะจะคนที่คือเราก็จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ช่วงนั้นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็มีทั้งช่วงทุกข์ช่วงสุขช่วงอะไรเงี้ยก็พระองค์ท่านก็จะอยู่เคียงข้างพระสวามีอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับการนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาสู่งานแสดงบนเวทีเนี่ยมีความท้าทายยังไงบ้างคะ
3: มันหมายถึงว่าการเล่าเราไม่สามารถที่จะแบบลงรายละเอียดทั้งหมดแต่ว่าก็ไปทำตามลำดับนะคะเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายนะคะว่าลำดับของเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยไปมายังไงแล้วก็เลือกเก็บคือในแง่ของเกร็ดเรื่องราวที่น่าสนใจหรือว่าหลายคนก็อาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยทราบมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะแล้วแบบนี้
3: เป็นรายละเอียดของอย่างเงี้ยรายละเอียดในช่วงแบบพิเศษสมรสอะไรเงี้ย
2: ค่ะค่ะก็จะต้องมีรายละเอียดเยอะใช่ไหมคะ
3: ใช่ก็คืออยากให้การเล่าเรื่องอันนี้มันก็มีเหมือนกับมีกราฟของแบบว่ากราฟของชีวิตแบบเดียวกับกราฟชีวิต
2: ค่ะก็จะได้ทำให้คนดูเนี่ยได้เหมือนกับเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
3: ใช่ค
2: ่ะแบบนี้แล้วค่ะพระราชประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยที่ก็คือจะมีมิติในหลายๆมิติอย่างที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะแบบนี้แล้วมีหลักในการคัดเลือกคัดสรรในช่วงเวลาต่างๆเพื่อนำมาร้อยเรียงให้มันหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันบนเวทียังไงบ้างคะให้มันกลมกลืน
3: อีกเบื้องต้นเลยนะคะเราต้องเอาเพลงที่อาจารย์ประทีปเองอะค่ะท่านคัดผันเอาไว้ว่าในคอนเสิร์ตเนี้ยจะใช้เพลงอะไรบ้างแล้วก็เอามาลำดับกับเรื่องราวที่เราเลือกใช้ค่ะตรงนี้เนี่ยก็คือก็พยายามให้มันสอดประสานนะคะให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันว่าคนติดสามารถที่จะติดตามเรื่องราวไปแล้วก็ดนตรีเองเนี่ยก็คือเล่าเรื่องด้วยนะคะตัวดนตรีเองก็สื่อสารเรื่องราวแล้วก็มันใช้ทุกเทคนิค
2: ค
3: ่ะที่จะให้ผู้ชมเนี่ยดูเพลิดเพลินแล้วก็ได้ความคือสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีก็ยังได้อยู่หรือว่าเรื่องเกตประวัติศาสตร์อะไรก็ได้ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีทั้งความ ข้าใจแล้วก็สักเหมือนกับประทับใจอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: ครับดนตรีนักแสดงและองค์ประกอบบนเวทีเนี่ยจะมีส่วนในช่วยการเล่าเรื่องนี้ยังไงบ้างครับท่านฮะ
3: ประสานกันหมดเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าวงเนี่ยนอกจากเป็นออเคสตราขนาดใหญ่นะคะ60กว่าแบบนักดนตรีน่าจะประมาณนั้นนะคะ60 70นะมันบิ๊กแบบวงใหญ่มากแล้วก็เป็นวงมโหรีดนตรีไทยอีกวงหนึ่งอยู่บนเวทีไงค่ะแล้วก็จะมีเรื่องราวของคือเราตัวการแสดงเนี่ยจะเชื่อมให้นะคะจะมีตัวละครที่เชื่อมเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงอัตชีวประวัติของพระองค์ท่านนั่นแหละค่ะ
2: ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกเพียง1ช่วงหรือว่า1ไฮไลท์ที่อยากจะให้ท่านผู้ชมที่จะได้รับชมเนี่ยต้องจับตามองเป็นพิเศษท่านคิดว่าช่วงไหนควรจะจับตาคะเป็นพิเศษแล้วก็เหตุผลอะไรที่ควรจะต้องติดตามไฮไลท์ช่วงนั้น
3: แหมมันเนี่ยพูดอย่างนี้ต้องให้จับตามหมดเลยทั้งช่วง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
3: คือทุกช่วงอ่ะเราก็เลือกมาอาจจะแบบว่าไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าพยายามเราจะแบ่งองค์การแสดงให้มันเป็นมูดแอนด์โทนของอารมณ์ต่างๆนะคะเพื่อให้การติดตามเนี่ยมันก็เหมือนดูสตอรี่อะค่ะการแสดงที่มีทั้งช่วงที่มีความสดใสแล้วก็มีชีวาช่วงที่เป็นความรักอะไรเงี้ยโรแมนติกหรือช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตอะไรต่างๆนะคะแล้วการที่อยู่เคียงข้างการร่วมการตัดสินใจนะคะในวิกฤตสำคัญหรืออะไรต่างๆกับพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับอะไรคือความพิเศษของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับการแสดงในครั้งนี้ที่ต่างจากผลงานที่ท่านเคยกำกับมาครับ
3: คือถ้าจะบอกว่าปกติเป็นคนทำพวกงานแสดงแล้วละครเวทีใช่ไหมคะเรื่องเรามาก่อนเราก็จะเป็นสตอรี่เรามาก่อนแล้วก็เพลงก็ตามมาอะไรเงี้ยแต่อย่างคราวนี้มันก็จะเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นหน่อยว่ามันเป็นเพลงมาก่
2: อ
3: นเนี่ยจะมีเพลงนี้ดนตรีนี้ในการแสดงคอนเสิร์ตมาก่อนแล้วก็เราต้องเอาดนตรีเนี่ยมาสอดรับแล้วก็ประสานให้เข้ากับเรื่องของเราให้ได้ค่ะเพื่อที่จะเล่าทั้งหมดคือได้ตามจุดประสงค์ของผู้จัดเองที่อยากให้ผู้ชมที่ไม่ใช่เฉพาะแฟนของ TPO เองนะคะแต่ว่าเป็นผู้ชมทั่วไปก็ได้ไม่ได้มา appreciate ทั้งแต่ว่ารสดนตรีแล้วก็เรื่องราวของพระนางเจ้าลำไยพรรณีด้วยค่ะ
2: ค่ะท้ายที่สุดนี้ค่ะ อยากจะให้ผู้ชมที่ไปรับชมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้รับข้อคิดอะไรหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรความรู้สึกยังไงกลับไปบ้านหลังจากที่ม่านการแสดงปิดลงค่ะ
3: จริงๆในส่วนหนึ่งก็คือดนตรีเนี่ยมันเป็นภาษาสากลนะ
2: คะ
3: เชื่อว่ามันเชื่อมโยงกับทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะแต่ว่าในการแสดงครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งเกิดประวัติศาสตร์บางอย่างที่เราไม่เคยรู้เลยนะคะแล้วก็หาอ่านก็อาจจะไปหาอ่านเองได้นะคะแต่อันนี้ก็คือที่ค้นคว้ามาก็คือค้นคว้าประเด็นที่หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรืออะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้รู้นะคะมันมีทั้งเรื่องที่เรารู้ค่ะรู้แล้วก็เรื่องที่เราอาจจะแบบเป็นเกร็ดย่อยๆอะไรเงี้ยค่ะที่น่ารักอะไรต่างๆเนี่ยคือสอดเข้ามาบ้างเพื่อจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นความน่าสนใจของผู้ที่ยังก็สนใจประวัติศาสตร์เรื่องราวของบ้านเมืองเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ฟังนะครับสามารถไปติดตามคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตยานารีศรีสยามได้นะครับ31ตุลาคมนี้ 15:00 นนะครับที่หอประชุมมหิดลสิทธิธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณสวัสดีจากกราวรวุฒิผู้กำกับละครเวทีแถวหน้าของประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Dreambox Theater ด้วยที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบพระค
1: ุ
3: ณเช่นก
1: ัน
3: ค่ะสว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตยนารีศรีสยามครับก็จะมีการจัดงานแสดงนะครับในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 15:00 น.นะฮะความยาวของการแสดงเนี่ยก็90นาทีโรงพักครึ่งนะครับที่หอประชุมมหิดลสิทธิสิทธิสิทธาคารนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับจำหน่ายบัตรได้แล้วนะครับที่
2: ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ทุกสาขานะครับหรือว่าดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023543588นะครับเป
2: ็
1: นคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็งานแสดงด้วยนะครับเขาเรียกว่าออเคสตราเทเตอร
2: ์ค่ะก็มีทั้งแสดงแล้วก็มีการเล่นดนตรีนะคะประกอบไปด้วยน่าดูนะ
1: น่าสนใจ
2: แถวบ้านนี่ฉันเลย
1: เออฮะไม่โดนอ๋อแถวบ้านคุณศรยา
2: อีกบ้านนึงใกล้ๆนะน่าไปเหมือนกันนะคะ
1: ผู้หญิง2บ้านนะ
2: นะ
1: บ้านบางซื่อกับบ้านศรยา
2: ศรยานะคะ2บ้านค
1: ่
2: ะ
1: ครับมาดูงานระดับโลกนะฮ
2: ะ
1: ทางด้านของงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026ครับเมื่อวานนี้คุณอิทธินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็กล่าวในโอกาสเปิดตัว Bangkok Blueprints นะครับ for Fraud Resilience Financial Service นะฮะพิมพ์เขียวแห่งกรุงเทพเพื่อบริการทางการเงินที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการนะฮะในการประชุมประจำปีนะฮะสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับก็พูดเลยครับว่ารูปแบบของการฉ้อโกงในปัจจุบันมีความซับซ้อนแล้วก็ไร้พรมแดนนะฮะเหยื่ออาจจะอยู่ประเทศหนึ่งนะฮะมิจฉาชีพก็อยู่อีกประเทศหนึ่งนะครับอันนี้เราเคยเจอนะฮะสแกมเมอร์ข้ามชาติจำได้ไหมฮะเออตอนนี้เนี่ยเรื่องของธุรกรรมเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยมันเร็วแต่เราก็ต้องมีความปลอดภัยด้วย AI เข้ามาแทนที่ AI จะให้ประโยชน์เราอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้มีมิจฉาชีพใช้ประโยชน์ของ AI นะนี่ผมพูดเองนะ
2: ค
1: ่ะใช้ประโยชน์ของ AI ในการที่จะแปลงตัวแปลงตนแล้วก็ทำคลิปเสียงเนี่ยให้เหมือนกับคนคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปหลอกลวงเงินอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ภัยมิจฉาชีพออนไลน์มันเยอะนะฮะเราก็จะต้องมียกระดับนะฮะเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับรวมถึงเส้นการเงินที่ถูกย้ายไปยังประเทศที่3นะครับสแกมเมอร์ข้ามชาติและแถมสแกมเมอร์เนี่ยสามารถย้ายเงินไปยังประเทศที่3อย่างรวดเร็วด้วยนะครับต้องมีการรับมือนะฮะตอนนี้เราก็มีการรับมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละประเทศยังคงมีการจำกัดอยู่ในกรอบขอบเขตของตนเองอ่ะก็มีกฎหมายเป็นของตนเองนั่นแหละทำให้กลุ่มมิจฉาชีพอาศัยช่องว่างเหล่านี้แสวงหาผลประโยชน์ก็เลยไม่มีประเทศไหนเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพังนะครับภัยคุกคามทางดิจิทัลและอาชญากรรมข้ามชาติสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจถึง1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะครับฟังอีกทีนึงนะฮะ1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยไม่รู้เท่าไหร
2: ่
1: 35เท่าน
2: ะ
1: ฮะคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกสำหรับ Bangkok Blueprint นี้คืออะไรครับถูกออกแบบมาใต้3แนวคิด3ประการนะฮะ1ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลสถาบันการเงินแล้วก็ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมาบูรณาการร่วมกันเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกระบวนการติดตามเงินคืนให้กับเหยื่อ2บูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศขยายผลจากความพยายามในระดับประเทศสู่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรและนานาประเทศทั่วโลกและ3ฮะออกแบบกรอบนโยบายให้รองรับกฎหมายและขีดความสามารถที่แตกต่างของแต่ละประเทศพร้อมเปิดทางให้นำประสบการณ์ไปต่อยอดและพัฒนามาตรฐานสากลในอนาคตกระทรวงการคลังยังได้เผยแพร่เอกสารคู่ขนานฮะ Bangkok Blueprint in Action ซึ่งรวบรวมบทเรียนและความท้าทายกรณีศึกษาในประเทศไทยฮ่องกงมาเลเซียและสิงคโปร์ยกตัวอย่างความสำเร็จประเทศไทยฮะผ่านโครงการ Connect the Dot นะฮะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันเรื่องของฐานข้อมูลฉ้อโกงที่กระจายในหน่วยงานต่างๆเอามารวมกันฮะวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมก็คือแพทเทิร์นของมิจฉาชีพนั่นแหละว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรตรวจจับความผิดปกติและระงับภัยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นฮะ
2: ค่ะ
1: คุณเอกนิตินิธันประภาสก็เน้นย้ำความท้าทายขั้นต่อไปในการที่จะขยายโมเดลนี้เชื่อมโยงข้อมูลสู่การข้ามพรมแดนสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ครอบคลุมและปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนย้ำเตือนจุดยืนสำคัญว่าการฉ้อโกงซึ่งไร้พรมแดนตอนนี้นะฮะต้องรับมือกันนะครับก้าวข้ามพรมแดน ด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีกฎหมายเป็นของตัวเองนะฮะเราก็จะไปล่วงล้ำก้ำเกินอะไรเขาก็ไม่ได้โอกาสที่191ประเทศมาคุยกันก็ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เรามีภัยคุกคามที่เขาใช้ช่องโหว่ของกฎหมายระหว่างประเทศนี่แหละแล้วก็ใช้การช่อโกงออนไลน์เนี่ยเป็นประโยชน์กับเขามิจฉาชีพอยู่อีกประเทศหนึ่งมาช่อโกงอีกประเทศหนึ่งนะครับจับตัวกันไม่ได้เพราะว่าเส้นทางทางการเงินเนี่ยเขาย้ายไปย้ายมาเราก็จะต้องมีการทำงานร่วมกันในการจับผู้ร้ายภัยออนไลน์ตรงนี้กันนะฮะ
2: ค่ะนอกจากท่านรองนายกเอกนิติจะออกมาพูดเรื่องนี้แล้วนะคะแบงคอกบลูปิ้นแล้วเนี่ยทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิไทยรัตนากรเองท่านก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยได้นำเสนอเอกสารสำคัญภายใต้ชื่อแบงคอกบลูปิ้นในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือว่า IMF World Bank Annual Meeting เนี่ยล่ะค่ะซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ12ประการด้วยกันเพื่อที่จะรับมือกับภัยคุกคามทางการเงินแล้วก็อาชญากรรมทางไซเบอร์เอกสารฉบับนี้นะคะจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นแนวทางให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้รับการยอมรับแล้วก็คาดว่าจะถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับสากลอีกหลายปีผู้ว่าการแบงก์ชาตินะคะก็ยังบอกอีกค่ะว่าปัญหาการช่อโกงทางการเงินในภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีสัดส่วนสูงมากๆนะคะถึงร้อยละ67ของความเสียหายทั่วโลกสำหรับประเทศไทยแม้ว่าตัวเลขความเสียหายเนี่ยจะลดลงจากกว่า 43,000 ล้านบาทในปี2567เหลือเพียงประมาณ 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้แต่ถ้าว่ายังคงต้องดำเนินการป้องกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทางสถาบันวิจัยป่วยอึ่งพากรเนี่ยยังได้จัดทำบทสรุปย่อแนวทางการดำเนินงานของ4ประเทศหลักๆในเอเชียได้แก่ไทยมาเลเซียฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะแม้ว่าความแตกต่างในรายละเอียดก็ตามแต่ว่าก็มีทิศทางคล้ายคลึงกันซึ่งทางคุณวิไทยเนี่ยยังพูดถึงแนวทางสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามทางการเงินก็คือการสร้างอุปสรรคให้กับกลุ่มมิจฉาชีพค่ะแล้วก็กลุ่มทุนสีเทาต่างๆในการทำธุรกรรมผ่านระบบการเงินแม้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการจับกลุ่มโดยตรงก็ตามนะคะแต่ว่าก็สามารถกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการเปิดบัญชีการทำธุรกรรมการโอนเงินโดยในช่วง12เดือนที่ผ่านมาค่ะมาตรการนี้นะคะก็ส่งผลให้การถอนเงินสดจำนวนมากกว่า5ล้านบาทแล้วก็การถอนทองคำแท่งมูลค่าเกิน2ล้านบาทลดลงอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นกลต.หรือว่าทางกระทรวงการคลังนะคะเพื่อควบคุมการฟอกเงินผ่านสินทรัพย์อื่นๆก็คือว่าเวลาเราจะเบิกเงินเยอะๆในจำนวนเยอะๆเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมเมื่อก่อนอาจจะเบิกง่ายเดี๋ยวนี้อาจจะเบิกยากขึ้นอาจจะต้อง
1: ยากนะฮะ
2: ต้องมีการยืนยันตัวตนต้องมีอะไรแบบนี้นะคะ
1: นะคือ5ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยต้องแจ้งที่มาของเงินว่าท่านได้แต่ใดมาถ้ามาโดยสุจริตเนี่ยไม่มีปัญหา
2: ขายที
1: ่นะฮะต้องมีการแจ้งถูกหวยอะไร
2: ถูกหวยได้
1: ต้องมีหลักฐานนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอาเงินมาฝากเนี่ยก็คือสมัยก่อนเนี่ยเอาเงินไปฝากธนาคารก็จะดีใจ
2: ใช
1: ่ไหมฮะไม่ค่อยถามหรอกที่มาของเงินคุณเอาเงินมาจากไหนใช่ไหมฮะไม่ถามเลยด้วยซ้ำ
2: แทบจะอุ้มเลยนะ
1: ถอนเงินก็ไม่ถามฝากก็ไม่ถาม
2: ถอนเงินอาจจะถามหน่อยแล้วถอนเยอะ
1: แต่เดี๋ยวนี้นี่คือถ้าเกิด5ล้านขึ้นไปถ้าจะไปฝากเนี่ยก
2: ็ชี้แจง
1: ก็ต้องชี้แจงคำถามคือถ้าไปฝาก4ล้าน9แล้วไปฝากหลายๆครั้งอะได้ไหมแล้วมันเป็นช่องว่างกฎหมายไงก็คือว่าถ้าคุณบอก5ล้านผมไปฝาก4ล้านแล้วก็ไปฝากบ่อยๆ
2: อันนี้ก็ไม่น่าจะได้นะ
1: คือจริงๆมันต้องดูว่าถ้าฝากทีๆฝากบ่อยๆด้วยจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการตั้งข้อสังเกตนะซึ่งเชื่อว่าธนาคารเนี่ยเขาก็แบงก์พาณิชย์เนี่ยภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาตินะฮะโดยคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติก็คงมีแนวทางที่จะรับมือตรงนี้อยู่แล้ว
2: ต้องตรวจสอบได้
1: นะฮะส่วนการประชุมนะฮะ IMF เนี่ยวันนี้ต้องแจ้งสักนิดหนึ่งนะฮะว่าจะมีเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ฮะนัดหมายรวมตัวชุมนุมใหญ่ครับวันนี้และวันพรุ่งนี้15ถึง16ตุลาคมพร้อมปักหลักค้างคืนบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะเครือข่ายก็ระบุครับ ถึงการชุมนุมที่จะมีการชุมนุมกันขึ้นนะครับจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลายรูปแบบจะมีการปราศัยจากประชาชนและการชุมนุมที่ชีวิตได้รับผลกระทบจากแนวคิดการครอบงำของโครงการพัฒนาแนวทางเศรษฐกิจนโยบายของธนาคารโลกและ IMF เสียงสะท้อนจากเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศโอ้มีเวทีเสวนาแฟชั่นโชว์ดนตรีแร็ปและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายโอ้ซึ่งเวทีการชุมนุมนัดรวมพลนะฮะก็จะเริ่ม 8:00 น.นะคร
2: ับ
1: เริ่มแล้วนะฮะบริเวณแยกศุลกากรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนประชาชนไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมส่งเสียงตั้งคำถามยืนยันว่าประชาชนต้องมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตัวเองนะฮะยังไงก็ตามฮะก่อนหน้านี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะฮะกำหนดสถานที่ตามนัยยะมาตรา8วงเล็บ5ตามพรบชุมนุมสาธารณะโดยสรุปก็คือว่าในพื้นที่แถวศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมนะครับนะฮะก็ใช้ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประกาศว่าห้ามชุมนุมในพื้นที่แต่ว่าก็มีการประกาศว่าจะมีการชุมนุมในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับจริงๆไม่ได้เพราะว่ามันขัดต่อข้อกฎหมายนะครับคือการชุมนุมเนี่ยต้องขออนุญาตน
2: ะ
1: แล้วแกนนำจะต้องแจ้งด้วยว่าจะชุมนุมเมื่อไรอย่างไรและใครเป็นแกนนำเพื่อจะได้มีผู้รับผิดชอบใช่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายกันอยู
2: ่
1: นะฮะแล้วก็ล่าสุดฮะก็มีการปรับการจราจรรอบศูนย์สิริกิติ์ในวันนี้นะครับเพื่อรับมือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน IMF World Bank Group Annual Meeting 2026แจ้งปรับจัดการการจราจรโดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันนี้ฮะเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและอำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกนะฮะ1ฮะปิดเส้นทางการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งตั้งแต่บริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ฮะอ
2: ัน
1: นี้ปิดเส้นทางการจราจรนะครับส่วนรถไฟฟ้า MRT นะฮะสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังเปิดให้บริการตามปกติไม่มีปัญหานะครับแนวปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แถบนั้นประชาชนที่มีภูมิลำเนาผู้พักอาศัยและปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกตินะฮะส
2: ่
1: วนมาตรการผู้เข้าร่วมประชุมก็มีการสแกนบัตรนะฮะเพื่อเข้าสู่ที่ประชุมตามขั้นตอนความปลอดภัยอันนี้เหมือนเดิมนะฮะยานพาหนะที่เข้าพื้นที่เนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตจุดรับส่งผู้โดยสารเนี่ยถ้าเป็นแท็กซี่รถส่วนบุคคลสามารถจอดส่งบริเวณร่วมการประชุมผู้ร่วมการประชุมได้นอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4เท่านั้นนะครับก
2: ็
1: ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็วางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้านะครับเรียกเรียกเส้นทางรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็คือวันนี้นะฮะ
2: ค่ะแต่ที่จริงแล้วบางหน่วยงานก็น่าจะมีการให้ work from home เนาะอยู่แล้วนะคะก็อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระของรถบนท้องถนนไปได้นะคะนอกจากจะมีการปิดถนนแล้วนะคุณวันนี้ก็ฝนตกหนักด้วยนะคะ
1: เออครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะฮะ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณี

0: พยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
4: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานคปท.สายด่วน1206

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของโอกาสทองเศรษฐกิจไทยจากเวที IMF World Bank 2026นะฮะการได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างไรนะครับต่อประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกนะครับแล้วก็แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของด้านอุตสาหกรรมนะครับวาระเศรษฐกิจโลกเรื่องไหนที่ในการประชุมครั้งนี้เป็นประโยชน์กับไทยมากที่สุดนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านคะในมุมมองของสอทค่ะการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะสะท้อนถึงสัญญาณความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลกที่มีต่อเศรษฐกิจบ้านเรายังไงบ้างคะ
3: มากนะคะในหลายมิตินะคะเอาดูเป็นระยะสั้นกับระยะกลางยาวนะคะ
2: ค่ะ
3: สำหรับระยะสั้นที่ชัดเจนนะคะก็จะเห็นว่าเงินสะพัดทันที2,000กว่าล้านนะคะ
1: ครับ
3: เข้ามาสู่ประเทศนะคะก็มาจากที่ดิลิเกตทุกๆท่านนะคะผู้มาร่วมประชุมนะคะ World Bank IMF ดิลิเกต Member ทั้งหมดเนี่ย 15,000 คนนะคะเพราะการใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นรายได้ทางประเทศเกี่ยวกับทางด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆอันนี้มาทันทีอยู่แล้วนะคะ
2: ค่ะ
3: อันที่สองนะคะภาพพจน์ความเชื่อถือเชื่อมั่นนะคะแต่หลายอย่างเนี่ยตาดูไม่เท่าหูฟังใช่ไหมคะ
1: ครับ
3: แล้วก็เห็นจริงๆสัมผัสจริงๆก็ไม่เท่าอ่านอาร์ติเคิลนะคะมันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดิลิเกตทั้งหมดนะคะก็ตำแหน่งสูงหมดนะคะเป็นระดับที่อนุมัติต่างๆได้ออโตริตี้สูงนะคะรวมทั้งล่าสุดนี้ก็รู้สึกว่าท่านรัฐมนตรีการคลังของญี่ปุ่นนะคะ
1: ครับ
3: ซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นประธานของ IMF คนต่อไปเนี่ยก็รู้สึกเช้านี้ก็จะบินเข้ามา
2: ค่ะ
3: รอบนี้ก็ใช้ความสำคัญมากนะคะเพราะว่าถือเป็นการมารับตำแหน่งเลยนะคะก็รอบนี้เป็นรอบannual meeting ที่ดิฉันว่าไม่ธรรมดานะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็คนมาเก่งนะคะได้เข้าร่วมฟังหลายๆเจนูเนี่ยก็มีการแชร์ที่เห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็เห็นเลยว่าเมื่อเขาได้เห็นของจริงของเราเห็นความเป็นไปของประเทศเราไม่ว่าจะนั่นที่หนึ่งนะคะจุดแข็งแกร่งประเทศไทยคือโชคดีอยู่แล้วที่เราอยู่กลางอาเซียนนะคะ
2: ค่ะ
3: เหนือเป็นจีนใช่ไหมคะใต้เป็นมาเลเซียสิงคโปร์ใช่ไหมคะตะวันออกก็จะมีลาวมีเขมรมีพม่าเอ้มีเวียดนามนะคะ
1: ครับ
3: ด้านซ้ายมาด้านตะวันตกก็จะมีพม่าต่อไปที่อินเดียและทะลุไปยุโรปได้อีกใช่ไหมคะซึ่งโลเคชันประเทศไทยเนี่ยคือเหนือชั้นนะคะเพราะฉะนั้นโลเคชันดีอย่างนี้เนี่ยระบบโลจิสติกทั้งหมดที่รัฐบาลได้ทำต่อๆกันมาหลายยุคหลายสมัยนะคะที่เป็น MR Map เนี่ยนะคะที่เชื่อมเหนือสู่ใต้นะคะเหนือสู่ใต้ก็เหนือก็คือทะลุไปจีนแล้วนะคะลงมามาเลเซียอินโดมาเลเซียสิงคโปร์ใช่ไหมคะตะวันออกไปตะวันตกนะคะก็ตั้งแต่ฝั่งเวียดนามทะลุลาวทะลุไทยไปพม่าอินเดียนะคะซึ่งแผนโลจิสติกเหล่านี้เนี่ยทำให้ดีมากนะคะรวมทั้งระบบท่อเรือท่าเรือน้ำลึกก็ตามนะคะหรือว่าสนามบินก็ตามซึ่งก็กำลังจะสร้างใหม่อีกที่หนึ่งใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เห็นจริงๆกับตานะคะว่าความพร้อมขนาดไหนนะคะต่อมาตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งคือแผน Power Development Plan ปี2026นะคะซึ่งได้จบประชาพิจารณ์ไปแล้วนะคะ
1: ค
3: แต่ในแผนนี้เนี่ยเป็นนักเหตุที่สำคัญเลยเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะทุกคนต้องการ อะไรที่เป็นกรีนนะคะในแผนนี้นี่มี renewable energy ถึงถ้าไม่ผิดเนี่ย 68% ถ้าไม่ผิดนะคะสูงนะคะซึ่งเป็นไฟฟ้าสีเขียวนะคะแล้วก็แผนนี้ก็ challenge ที่จะเป็น net zero ในปี2050ด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรที่นักลงทุนเนี่ย ให้ความสำคัญนะคะแล้วก็คือเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของประเทศเลยนะคะแล้วตัวที่สำคัญอีกตัวนึงคือการที่เราจะเข้าสู่ OECD นะคะภายใน3ปีนะคะนั่นคือการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆนะคะให้เหมาะสมสอดคล้องกับประเทศ OECD ทั้งหมดนะคะซึ่งประเทศเหล่านี้ก็คือที่เข้ามาประชุมนี่แหละค่ะแล้วในเมื่อเราคุยด้วยกฎหมายหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่เขาเนี่ยจะมีอุปสรรคเรื่องความกังวลในการลงทุนไหมมันจะลดลงไปเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะว่าในอดีตเขาก็ไม่รู้หรอกว่ากฎหมายเขาเป็นอย่างนี้หลักเกณฑ์เขาเป็นอย่างนี้มาที่ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรแก็บเป็นอย่างไรพอเราเข้า OECD ปั๊บมันก็เหมือนหลักเกณฑ์อยู่ด้วยกันบนเกมเดียวกัน
4: ค่ะ
3: นะคะซึ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งที่เราเปิดเผยออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะมันศักยภาพในการลงทุนนะคะที่ผู้ลงทุนมั่นใจนะคะอันนี้ฉันก็มองว่าโอกาสทองเนี่ยเปิดเต็มที่เลยนะคะ
4: ค่ะ
3: ลำดับที่สองคือการที่เขามาเรานะคะครั้งสุดท้ายนะคะ35ปีที่แล้วคือปี1991
1: ครับ
3: นะคะเขาก็ให้คอมเมนต์เลยว่าจาก1991มา2026เรา35ปีนี้เราพัฒนามากนะคะจากเดิมตอนสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะต้องเป็นเกษตรส่วนหนึ่งอุตสาหกรรมกำลังโตนะคะเสร็จแล้วจากนั้นถึงวันนี้เนี่ยเราเติบโตแข็งแรงมากในแง่อุตสาหกรรมนะคะ
1: แล
3: ้วก็พัฒนาไปได้เกินกว่าคาดที่ IMF คาดไว้ในสมัยปี1991นะคะ

0: ทำสร้างสรรค์ซึ่งประเทศไทยเราก็เรื่องนี้โดดเด่นนะคะมาปั๊บเราก็มีเนเน่นะคะต้อนรับ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นชัดเลยว่าจากการประชุม IMF World Bank Annual Meeting ครั้งนี้เนี่ยก็นำโอกาสนะคะแล้วก็เรียกว่านาทีทองจริงๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ในการลงทุนต่างๆเข้าสู่ประเทศอย่างชัดเจนค่ะ
2: ครับวาระเศรษฐกิจโลกเรื่องไหนในการประชุมในครั้งนี้ฮะที่เป็นประโยชน์กับไทยมากที่สุดฮะ
0: 1เรื่อง geopolitics ก็จะเป็นเรื่องที่คุยกันเยอะนะคะ
2: คร
0: ับ ก็ทุกคนก็ยอมรับในความที่ประเทศไทยรักษาความเป็นกลาง
2: ครับ
0: นะอันนี้คีย์เวิร์ดที่สำคัญมากนะคะเป็น neutrality country นี่สำคัญมากนะคะ
2: ค
0: ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุยกันเยอะอยู่นะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้าน AI
2: ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัว AI นี่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วนะคะแต่ประเทศไทยและ SME ไทยเนี่ยจะพัฒนาไปกับ AI ได้อย่างไรที่จะก้าวทันนะคะทุกๆสเต็ปในโลกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ดูว่าไม่แพ้กันเลยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้ท่านได
0: ้ค่ะคนเราน้อยลงนะคะเพราะประสิทธิภาพคนเราต้องเยอะขึ้น
1: ค่ะเมื่อกี้ได้พูดถึง SME ไทยด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านมองว่า SME ไทยบ้านเราจะสามารถหาโอกาสทองจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ในส่วนตรงไหนได้บ้างไหมคะ
0: คือเมื่อเศรษฐกิจโตนะคะจะไปทั้งองคาพยพนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะเมื่อเศรษฐกิจโตเนี่ยบริษัทไซส์ใหญ่มีโอกาสขึ้นก็จะดึงซัพพลายเชนที่เป็น SME ไปด้วยทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้สำคัญนะคะว่าเมื่อเศรษฐกิจโตคอนซูมการใช้จ่ายดีขึ้น
1: ไ
0: อ้จะมีก็คือผู้ขายใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจโตเนี่ยจะปั่นจะยกระดับกันไปทั้งหมดนะคะ
1: ค่ะแบบนี้แล้วประเทศ
0: ตัวที่เราคุยอยู่เยอะก็เรื่องของการเอาเข้าสู่แหล่งเงินใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: การเข้าสู่โอกาสในการยกระดับทางด้านintelligence industry นะคะของ SME นะคะหรือว่าการเข้าสู่นวัตกรรมความสร้างสรรค์การจะต้องเป็นจาก OEM เป็น OBM หรือว่าการมีแบรนด์ของตัวเองมี IP นะคะ intellectual property ทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วการออกไปตลาดที่กว้างไกลเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็ได้พูดถึงอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคือเรื่อง IP นะคะ intellectual property นะคะซึ่งตัวนี้เป็นสินทรัพย์ของที่แต่ต้องไม่ได้นะคะแต่ในรอบนี้เนี่ย World Bank ให้ความสำคัญนะคะสำหรับ IP นะคะดังนั้นก็อยากจะบอกว่าเรามีหลายอย่างนะคะที่เปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายกลายเป็น Capital ได้นะคะเช่นสินทรัพย์ที่แต่ต้องไม่ได้นะคะหรือว่าก็อยากจะพูดว่ามรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยเนี่ยเหล่านี้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเปลี่ยนเป็นแคปิตอลแล้วจะมูลค่ามหาศาลนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็คุยกันนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแบบนี้เนี่ยประเทศไทยแล้วก็ผู้ประกอบการภาคธุรกิจไทยจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะเพื่อที่จะเปลี่ยนโอกาสในการจัดการประชุมครั้งนี้ให้เป็นเม็ดเงินในการลงทุน
0: ไทยที่อยู่ในธุรกิจที่ใน5หมวดที่เราบอกว่าเป็น New Growth Engine นะคะก็เตรียมพร้อมนะคะแสดงว่ากระแสของโอกาสทางธุรกิจมาแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
0: แต่ส่วนใหญ่ที่ฉันไม่อยู่นะคะมั่นใจว่าอยู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับนี่คือโอกาสทองเศรษฐกิจไทยจากเวทีระดับโลกฮะ IMF World Bank 2026ฮะวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลนะฮะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนี่คือมุมมองภาคอุตสาหกรรมฮะคร
1: ับ
2: มุมมองจากเวทีระดับโลกฮะ IMF World Bank 2026นะครับตัดมาเรื่องการเมืองกันบ้างนะครับการเมืองเนี่ยต้องจับตามองครับเรื่องของการ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ยื่นยัด

0: ติแล้วว่าเขาจะอภิปรายรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีฮ
1: ะ
0: รวมทั้งหมด18ท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยนะฮะโดยหลักการแล้วเนี่ยเท่าที่มองแล้วเนี่ยดูรายชื่อเนี่ยก็สีน้ำเงินล้วนๆนะฮะ18คนนะฮะไม่มีแดงเจือปนเลยนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีสำนักนายกเนี่ยโดนครบทุกคนฮะ4คนไม่ค่อยจะเห็นแบบนี้มาก่อน
1: ไม่เคยเห็นเหมือนกัน
0: นะฮะส่วนภาคฝั่งพรรคเพื่อไทยสีแดงเนี่ยรอดพ้นทุกคนเลยนะครับคนก็ตั้งข้อสังเกตน
1: ะคร ับ
0: บอกว่าเอ๊ะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามองไปแล้วปุ๊บเนี่ยปกติฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องอภิปรายหมดนะ
1: ฮะ
0: การที่จะเว้นไว้เนี่ยมันไม่ค่อยจะ
1: ไม่ค่อย
0: ใจดีขนาดนั้น เพราะว่าบทบาทของฝ่ายค้านเนี่ยคือฝ่ายที่ตรวจสอบและถ่วงดุลนะฮะไม่ใช่ยอวาทีอยู่แล้วเข้าไปถึงก็จะต้องติติงอ่ะยกตัวอย่างเช่นในกระทรวงของพรรคเพื่อไทยมีอะไรบ้างฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
1: อ
0: ันนี้ก็รอดพ้นนะครับถ้าเป็นสมัยผู้กองธรรมนัสเนี่ยไม่น่ารอดนะครับ คือโดนคือไม่ใช่คือดูจากประวัติศาสตร์อะโดนทุกนัด แต่รอบนี้เนี่ยรอด
1: อ
0: นะฮะแม้จะมีปัญหาเรื่องอะไรอะประหมอคางดำ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือการย้ายสถานที่จัดงาน
1: พืชสวนโลก
0: จากเดิมเนี่ยเป็นอำเภอจากอำเภอคงเนี่ยโคราชเนี่ยไปเป็นอีกที่นึงก็คืออำเภอปากช่องใช่ไหมฮะคือฝ่ายค้านก็ดูแล้วอ๋อมันก็ผ่านไปได้นะฮะนะกยศนี่ก็กระทรวงศึกษาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณประเสริฐจันทร์รวงทองนะที่บอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของเงินกองทุนอะไรตรงนี้อยู
1: ่
0: ใช่ไหมที่ถูกติติงอ
1: ัน
0: นี้ก็รอดนะฮะ
1: เป็นไปได้ไง
0: คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันคือในทางการเมืองโดยแท้น
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าดูแล้วการอภิปรายคุณสันพรนะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะในระบบรัฐสภาเนี่ยตั้งแต่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในสภาไม่เคยมีครั้งไหนที่รัฐบาลเนี่ยจะเพรียงพล้ำได้เสียงข้างมากตลอดนะฮะแต่ถามว่ายกมือในสภาเนี่ยผ่านไหมผ่านแต่ว่าพอภายนอกสภาปุ๊บเนี่ยมันจะเจอกระแสกดดันอีกนะฮะคือดูทิศทางฝ่ายค้านแล้วเนี่ยเชื่อว่าการอภิปรายในครั้งนี
1: ้
0: นะฮะก็คือเป็นการเปิดแผลรัฐบาลตีแผลเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยให้ตอกย้ำอีกทีว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอกาสที่จะล้มรัฐบาลด้วยการอภิปรายแล้วก็ยกมือกันแล้วฝ่ายค้านชนะเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะยังไงเสียงข้างมากแล้วก็ฝั่งสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยยังไงก็ท่วมท้นอยู่แล้วขออภัยไม่ใช่ท่วมท้นก
1: ็
0: คือต้องเป็นเสียงข้างมากอยู่แล้วนะครับแต่การอภิปรายนี้เนี่ยมันก็มีบทบาทที่สำคัญในการที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะได้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลเพราะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันคือความเชื่อมั่นของรัฐบาลถ้าเกิดการอภิปรายแล้วเนี่ยทำให้ประชาชนลดทอนความเชื่อมั่นเนี่ยน
1: ะ
0: ก็เป็นอีกอันนึงนะที่รัฐบาลอาจจะต้องทบทวนนะครับการเมืองคือความเชื่อนะครับการเมืองคือความเชื
1: ่
0: อการเมืองคือความเชื่อพยานหลักฐานเนี่ยไม่ต้องมากก็ได้แต่ถ้าประชาชนเชื่อปุ๊บเนี่ยว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมี 2-3 ประเด็นที่ตั้งเอาไว
1: ้
0: นะฮะแม้ผมจะไม่เห็นญัตติผมรู้เลยว่า1คือเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่น2เรื่องหัวสบ3เนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจ
1: ใช่
0: นะฮะเศรษฐกิจแล้วก็อะไรต่างๆ3เรื่อง3ประเด็นเนี่ยแหละที่จะถูกหยิบยกมาอภิปรายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยทั้ง18ท่าน
1: ค่ะ
0: นะฮะคำถามเวลาพอไหม18คนเนี่ยใช้เวลา4วัน
1: ก็ต้องควบคุมเวลาให้ดีนะค
0: ือ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปเวลาออกมาใช่ไหมคะว่าต้องให้เวลาอะไรยังไงเท่าไหร
0: ่4ถึง5วันนะฮะคือถ้าดูแล้วเนี่ยเชิงปริมาณ
1: มันเยอะมากนะคุณ
0: คุณภาพไม่ได้อภิปรายเนี่ย18คน4วันเนี่ยโอ้โห
1: จะพูดกันครบไหมอ่ะ18คน
0: คืออภิปรายเนี่ยอภิปรายแล้วยังต้องมีชี้แจงด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังจะมี
1: ระหว่างทางอันมีประท้วงอีกนะ
0: เออใช่ยังจะมีทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกกฎกติกาอะไรกันอีกนะฮะ
1: กลัวจะไม่พอ
0: ประท้วงกันวุ่นวายเออนะ
1: แต่ถ้าจะให้เต็มวัน24ชั่วโมงเลย
0: บริหารเวลา
1: ก็ไม่ไหว
0: แต่ถ้าเกิดยืดเยื้ออะไรนานๆปุ๊บประชาชนก็ไม่ค่อยอยากดู
1: ใช่
0: แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคืออย่าลืมว่าในสภาเนี่ยมันมีเอกสิทธิ์คุ้มครองทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยจะสามารถอภิปรายได้อย่างกว้างขวางเพราะว่าถ้าไปพูดนอกสภาโดนฟ้องหมิ่นประมาทนะครับจำได้ไหมฮะไอ้ที่ไปพูดอะเรื่องอะไรไปกล่าวหาเขาเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยเร
1: ื่อ
0: ง ว่าสวอะไรพวกเดียว
1: แล้วก็โดน
0: โดนโดนมีประมาทใช่ใช่เวทีในสภาเนี้ย
1: ให้พูดถึงได
0: ้อาจจะถูกใช้เป็นเวทีหรือว่าเป็นเครื่องมือที่ที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็จะได้มีการอภิปราย
1: อ
0: ย่างกว้างขวาง
1: นะ
0: ส่วนเวลาเนี่ย
1: ยังว่าอีกทีย
0: ังว่ากันอีกทีเมื่อวานไปถามท่านนายกในการประชุมครม.นะฮะที่ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานนายกก็เน้นย้ำในที่ประชุมครม.ฮะให้รัฐมนตรีดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบริหารจัดการน้ำรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านด้วยนะฮะซึ่งรัฐบาลก็ได้วางกรอบเอาไว้นี่รัฐบาลวางกรอบไว้นะฮะ 27-30 ตุลาคม4วัน3คืน
1: ค่ะ
0: อาจจะ4คืนก็ได้เพราะทะลุเที่ยงคืนทุกที
1: ใช่ๆ
0: นะฮะแต่ต้องหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่
1: อ
0: นนะครับเนื่องจากหลังกรอบเวลานี้ท่านนายกก็มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศนายกไม่อยู
1: ่
0: แล้วก็คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอว.นะครับในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยก็กล่าวในที่ประชุมครม.ในฐานะพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมแล้วในการสนับสนุนนะฮะถ้าผมมองไปแล้วนะครับก็คงไปอภิปรายช่วยอะไรกันไม่ได้เพราะเขาอภิปรายตัวบุคคล
1: ใช
0: ่พรรค
1: สนับสนุนยังไงก่อน
0: สนับสนุนก็คงได้ในการยกมือ สนับสนุนในการออกคะแนนเสียงให
1: ้
0: ถ้าฟังดูทิศทางก็น่าจะเป็นแบบนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นเรื่องของการลงมติเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะถ้าผมมองแล้วในทางการเมืองแต่ว่าเรื่องของวาทกรรมในทางการเมืองเนี่ยในสภาเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองก็อย่างที่บอกการเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อมันจะนำไปสู่กระแสกดดันรัฐบาลเดี๋ยวนี้นี่คือกระแสอะไรต่างๆในโซเชียลเนี่ยมันรุนแรงและรวดเร็วและสามารถที่จะทำให้คะแนนเสียงเนี่ยมันลดหรือมันเพิ่มได้นะครับและนอกจากนี้ฮะครม.ยังหารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมครม.นอกสถานที่หรือครม.สัญจรฮะเดือนหน้า 2-3 พฤศจิกายนที่อุดรธานีเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมอาหารยาเสพติดรวมถึงเรื่องอื่นที่เหมาะสมนะฮะโดยทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะไปพิจารณาจัดทำโครงการคาดว่าการเสนองบประมาณก็จะคล้ายครม.สัญจรที่สงขลาโดยไม่ได้จำกัดพื้นที่จังหวัดละ100ล้านบาทนะฮะจะเปิดเวทีให้มีจะเปิดให้มีการยื่นเสนอโครงการแล้วก็การกรองอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะถือโอกาสไปร่วมงานพืชสวนโลกปี69ที่อุดรธานีฮะที่จะมีการจัดขึ้น1พฤศจิกายนถึง14มีนาคม70ฮะที่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดนะฮ
1: ะ
0: ตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีฮะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของการอภิปรายซักฟอกรัฐบาลนะทางด้านประธานวิปรัฐบาลเองนะคะก็คุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยท่านก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการเคาะว่าอภิปรายแล้วเรียบร้อยแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูในเรื่องของการกำหนดการชั่วโมงประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะแบ่งอะไรยังไงนะก็อย่างที่บอกไปว่าโอ้โหอภิปราย18ท่านด้วยกันจะต้องแบ่งเวลาอะไรกันยังไงแต่สิ่งสำคัญแล้วเนี่ยนะคะที่ท่านพูดถึงว่าไม่ว่าจะยกเรื่องอะไรมาอภิปรายก็ตามต้องมีหลักฐานชัดเจนนะและที่สำคัญประเด็นที่ทุกคนเนี่ยอาจจะคาดเดาได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นก็คือประเด็นหัวสวนี่แหละค่ะก็อาจจะมีการนำประเด็นนี้มาพูดซ้ำในสภาการอภิปรายในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณกรวีก็บอกว่าอยากจะเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ล่ะค่ะว่ามีใช้อำนาจไม่ชอบอะไรอย่างไรขอให้มีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วค่อยเอามาว่ากันไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการโอนเงินหลักฐานคลิปหลักฐานภาพอะไรเอามาเปิดหน้าการในการประชุมเลยอย่าพูดลอยๆ อภิปรายได้แต่อย่าพูดลอยๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเมื่อถามถึงว่าพรรคภูมิใจไทยจะหารือหรือว่าเตรียมการอภิปราย เมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะคะก็คุณกรวีบอกว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าละค่ะนะคะเพราะว่าก็หลังจากการต้องประชุม IMF ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะมีการสรุปกันว่าจะมีการเก่งข้อสอบเตรียมตอบคำถามอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะได้จัดทีมสนับสนุนเพื่อที่จะได้ชี้แจงได้ถูกต้องด้วย
0: ครับคือมหาไทยเนี่ยแน่นอนอะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็เตรียมซักฟอกไว้แล้วเนี่ยส่วนโอ้โห18คน พอนั่งนับแล้วบางคนก็ไม่ทราบนะฮะ ว่าโดนข้อหาอะไรเพราะข้อหาค่อนข้างกว้าง
1: ใช่ใช่ไม่ได้ชัดไม่ได้มีประเด็นชัดเจน
0: เอองงๆกันอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเขาอภิปรายเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีก็มีการตอบนะครับแล้วก็มีข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีปัญหา
2: ค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าการอภิปรายเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันก็คือการเมืองวาทกรรมนะฮะก็ติดตามดูนะฮะก็สีสันในสภานะฮะแต่ส่วนว่ามติในการลงมติเนี่ยผมว่าถ้ามองแล้วนะนักวิเคราะห์หลายคนมองทิศทางตรงกันยังไงเนี่ยก็ผ่านยังไงก็ผ่านเสียงข้างมากอยู่แล้วนะแต่ว่าการอภิปรายในครั้งนี้มันจะสร้างบาดแผล
2: นั่น
0: แ
2: หละสิ
0: สร้างบาดแผลวาทกรรมทางการเมืองแล้วนำไปสู่ความเชื่อแล้วก็กระแสวิกฤตศรัทธาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนคือฝ่ายค้านเขาไม่ได้มองเป้าในการที่จะล้มรัฐบาลด้วยการยกมือหรือว่าคะแนนเสียงในสภาแต่มองว่าการสร้างวัฒกรรมในการเมืองและนำไปสู่เรื่องของการจุดกระแสปลุกกระแสนอกสภาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะอันนี้ต้องดูกันดีๆส่วนเรื่องของไทย PBS ฮะเมื่อวานนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแถลงผลตรวจสอบไทย PBS 2ประเด็นหลักฮะเตรียมเปิดผลตรวจสอบการใช้ผู้บริหารรถผู้บริหารในสัปดาห์หน้านะฮะน
2: ี่
0: ก็ไม่ลงรายละเอียดนะฮะส่วนไทย PBS ก็โต้แถลงสตง.ครับ
2: เมื่อวานนี
0: ้บอกว่าสอบยังไม่เสร็จนะฮะแต่รีบแถลงเนี่ยก็ทำองค์กรเสียหายยันการบริหารงานไร้การทุจริตเร่งยกเรื่องระบบหลังบ้านพร้อมจับตาโหวตร่างแก้ไขกฎหมายหรือภาษีบาปนะฮะก็พุ่งผิดปกตินะฮะนี่ก็เป็นการโต้กันไปโต้กันมานะฮะระหว่างฝ่ายตรวจสอบคือสตง.แล้วก็ไทย PBS ครับส่วนพรรคฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าโอ้โหตรวจสอบไทย PBS เร็วผิดปกติ เร็วผิดปกติ
2: เร็วเกินไปอะไรหรือเปล่า
0: ตั้งเป้าอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมใช้อำนาจผ่านกลไกสภาปกป้องพื้นที่สาธารณะส่วนเรื่องการใช้เงินจ้างคนนอกแพงเนี่ยคือรายละเอียดไม่จำเป็นต้องเถียงกันนะฮะอันนี้เป็นข้อถกเถียงกันนะฮะระหว่างฝ่ายตรวจสอบแล้วก็ผู้ที่ตกเป็นการตรวจผู้ที่ถูกตรวจสอบนะฮะนี่ก็ฝ่ายค้านนะ
2: ค่ะหมดเวลาไหมคุณสมพ
0: ร
2: นะต้องลาคุณผู้ฟังวันนี้แล้วนะคะพบกับบันทึกสถานการณ์จันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: วันนี้ดิฉันสันพรปัญญาดีหรอกค่ะ
0: สมพรชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับประชุม IMF World Bank ปี2026วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้เน้นหารือทิศทางเศรษฐกิจในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการคลังรับมือวิกฤตยุคใหม
7: ่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องโดยไฮไลท์สำคัญของวันนี้อยู่ที่เวทีเสวนาระดับโลก Debate on the Global EconomyWatching Resilient and Dynamic Economies for the Future มุ่งเน้นการหารือเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีพลวัตเพื่อรองรับอนาคตนำโดยนางคริสตาลีนากอร์เกียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF พร้อมด้วยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากกรีซและอาร์เจนตินารวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรียโดยมุ่งเจาะลึกถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจท่ามกลางข้อจำกัดด้านพื้นที่ทางการคลังและหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นพร้อมหารือ3ประเด็นหลักได้แก่การรักษาเสถียรภาพเพื่อรับมือวิกฤตซ้ำซ้อนการรักษาการเติบโตอย่างสมดุลท่ามกลางความเหลื่อมล้ำระดับโลกที่ขยายตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับผลิตภาพในอนาคตปฏิพลสรพรมารายงาน
1: ขณะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชูบทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ
8: นายทวีลาบริธาพิรมกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026ไอแบงค์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวทางการเงินอิสลามในระดับโลกมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเล เซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจสอดรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนซุกูกซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปมาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำยังปกติจึงกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17พบสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้โดยบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
3: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศั

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์

ประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดทัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันถึงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาอิ่มอร่อยกับของดีเมืองชนช็อปสินค้าโอท็อปพร้อมชมมหรสพฟรีตลอดงาน 17-25 ตุลาคมนี้ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีไฮไลท์ห้ามพลาดวันแข่งขันวิ่งควายวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม
1: This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
2: สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ
3: ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรม
2: และนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง
3: พี่วีคะ
2: ครับผม
3: เดี๋ยวถามคุณผู้ฟังด้วยเลยค่ะว่าถ้ามีอะไรที่มันเป็นของหายากอ่ะแล้วเป็นที่อยากได้พี่วีคิดว่าพี่วีมีสิทธิ์ที่จะอยากได้มันด้วยไหม
2: น่าจะมีสิทธิ์นะ
3: น่าจะมีสิทธิ์แล้วถ้ามันแพงยังอยากได้อยู่ไหม
2: ก็ต้องดูว่ามันคืออะไร
3: มันมีไม่กี่ชิ้นเองในโลกใบนี้
2: ใช่ไหม
3: อยากได้ไหมคะ
2: ถ้าถามเบื้องต้นเลยก็ต้องอยากได้นะ
3: ถ้ามันเป็นของที่เรียกว่า limited edition
2: โอ้โหนี่ limited edition นี่ต้องดูนะ
3: ค่ะ
2: ว่ามันคือสิ่งของที่เราถ้าเกิดใครมีความหลงไหลอ่ะแล้วได้ยินคำว่า
3: คำนี้เลย
2: คำนี้เลยนี่นะโอ้พุ่งเข้าไปหาทันที
3: เลยค่ะ
2: เออใช่
3: ยอมหมดเลยค่ะ
2: เออ
3: แพงเท่าไหร่หายากไปไกลขอให้ฉันได้มา
2: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่า limited edition เนี่ยมันเป็นคำน่าสนใจนะพี่อ้อย
3: น่าสนใจ
2: แล้วเมื่อกี้นี้พี่อ้อยเริ่มมาบอกว่ามันเป็นของที่แบบแน่นอน limited edition นี้คือว่ามันมีจำกัดแล้วมันหายาก
3: ใช
2: ่แล้วส่วนใหญ่มันทำให้มันราคาแพง
3: ใช่อ
2: ันนี้ปกติเลยนะ
3: ใช่แต่อันนั้นมันคือวัตถุพีวี
2: เออใช่
3: ใช่รายการของเราอ่ะเราจะไม่ธรรมดา
2: ไม่เน้นวัตถุใช่ไ
3: หมเราจะไม่เน้นวัตถุเพราะว่า limited edition ที่จะชวนคุยอ่ะไม่ใช่วัตถุ
2: แล้วเป็นอะไรครับ
3: ชีวิตเรานี่แหละค่ะ
2: โอ้โหคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเอออันนี้น่าสนใจเพราะว่าพอพูดอย่างนี้ปุ๊บพอพี่ว่าพูดอย่างนี้ปุ๊บมันทำให้ผมเกิดความรู้สึกว่าโอ้มันน่าสนใจมากเลยเพราะถ้าเราพูดถึงของนะที่เป็น limited edition นะ
3: ค่ะ
2: มันมีแต่คนอยากได้อะ
3: ใช่
2: ไม่ว่ามันจะคืออะไรนะขอให้มันสมมติว่าคนชอบดนตรีนะ
3: ใช่
2: ชอบกีตาร์อย่างเงี้ยถ้าเป็นกีตาร์ยี่ห้อนี้ถ้าเป็น limited รูปโอ้โหนาฬิกาถ้ามีคำว่า limited edition ที่ทุกคน
3: แพงหูฉี่เท่าไหร่ฉันต้องเอาเก็บมาให้ได
2: ้แต่พอมาเป็นแบบชีวิตlimited edition เนี่ยมันแวบแรกเลยนะพี่อ้อยเออแล้วเรายังคงอยากได้ไหมอ่ะ
3: ใช่คนลืมค่ะ
2: เออ
3: คนลืมว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเป็น limited edition ถามว่าคุณเหมือนใครคุณเกิดมาเหมือนใครแม้แต่แฝดก็ไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนใช
3: ่เพราะฉะนั้นน่ะความเป็นตัวเราแต่ละคนเนี่ยมันมีความเป็น limited edition แต่ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วแตกต่างกันไปแต่ละคนแล้วเนี่ยการดำเนินชีวิตอ่ะเพราะคุณลืมอันเนี้ยคุณเลยพาตัวเองไปให้เหมือนคนอื่น
2: จะไปเรียนแบบเขาไปตามกระแสไป
3: ใช่ค่ะ
2: เอาไปเปรียบเทียบ
3: ใช่ค่ะนั่นแหละ
2: ก็เลยลืมไปว่าอันนี้น่าสนใจนะพี่อ้อยก็เลยลืมไปว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนทุกวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงวัตถุกับชอบอะไรที่มันมีความพิเศษแตกต่างไม่เหมือนกัน
3: ใช่
2: แต่พอพูดถึงชีวิตอ้าวทำไมหลงไปตามกระแสก ็อปปี้กันสมมติว่าสมัยเด็กสมัยนี้นะเวลาที่ผมไปบรรยายในมหาวิทยาลัยนะพี่อ้อยหรือมัธยมโรงเรียนมัธยมเนี่ยก็จะถามเด็กว่าสมัยนี้เขาจะเลือกเรียนคณะอะไรเนี่ยก็เลือกตามไหนเลือกตามกระแสนิยม
3: ใช
2: ่แห่ๆตามๆกันไป
3: ใช่
2: ใช่แล้วจะมีไม่กี่คนแทบจะไม่มีหรือมีน้อยมากที่จะแบบ
3: ชัดเจน
2: limited edition ก็คือจะไม่สนใจหรอกกระแสแต่ฉันอันนี้ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี
3: ้น้อยมากอาจจะเป็นด้วยบริบทสังคมไทยไม่เคยปูเรื่องนี้ให้เด็ก
2: ๆ
3: มันก็เลยจะมีเด็กที่แบบเขาชัดเจนในตัวเองอะแล้วก็มุ่งมั่นกับวิถีที่เขาชอบเขารักเนี่ยน้อยมากเลยส่วนใหญ่ก็เอาแล้วเพื่อนเลือกอันนี้ฉันเลือกอันนี
2: ้พี่อ้อยไปเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้พี่อ้อยนึกถึง limited edition ไหม
3: ค่ะคือมีเรื่องจริงเล็กๆของชาวบ้านธรรมดานี่แหละก็เป็นเด็กผู้ชายที่เขาพ่อครอบครัวเขามีปัญหา
2: ค
3: ือคุณพ่อเป็นเจ้าของโรงงานรองเท้าคุณแม่ก็ช่วยธุรกิจพ่อมีลูกชาย2คนเด็กคนเนี้ยก็เป็นลูกคนเล็กสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันหนึ่งแม่เกิดหัวใจวายตายพ่อก็โอ้โหแบบเริ่มรู้สึกแบบแย่ไม่มีพลังใจละในการสู้ต่อปรากฏมาเจอโควิดอีกโรงงานต้องล้มละลายพ่อกลายเป็นคนติดเหล้าคือไม่ทำการงานใดๆทั้งสิ้นละเอาเหล้าเข้ามาปลอบใจตัวเองเหมือนไม่อยากเผชิญความจริงอ่ะนะคะแล้วก็กินเหล้ากินเหล้าครอบครัวนี้มีพี่สาวของพ่อเป็นป้าก็พ่อก็ไปขอเงินป้าบอกว่าจะเอามาเลี้ยงลูกก็คือให้ซื้อข้าวซื้อปลาให้ลูกคนเล็กกินลูกคนโตเนี่ยหนีไปแล้วเพราะทนสภาพครอบครัวไม่ได้แต่ลูกคนเล็กไม่หนีแล้วก็อยู่ดูแลพ่อปรากฏว่าป้าก็มีรายได้เล็กๆน้อยๆเย็บผ้าส่งเงินมาพ่อไปกินเหล้าหมดเลยคือลูกอดข้าวแล้วก็ในรายการเนี่ยเขาก็ถามว่า เด็กไปออกรายการนึงเขาก็ถามว่าแล้วคิดยังไงกับพ่อ เขาบอกว่ารักพ่อเราสงสารพ่
2: อ
3: และก็พ่อให้ไปซื้อเหล้าก็ไปซื้อมาให
2: ้
3: ทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะบอกว่าเพราะว่าไม่อยากเป็นลูกอกตัญญูภาพสองภาพระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยพี่อ้อยเห็นความ limited edition ของชีวิตคนสองคนพ่อเนี่ยไม่ได้ดำเนินมาดีล่ะแต่พอมาเจออุปสรรคนิดเดียวเนี่ย มันถล่มทลายลงไปเลยคุณล้างความเป็น limited ราคาแพงของคุณทิ้งไปเลยแต่ลูกเนี่ยไม่มี limited edition ที่แบบเป็นโอ้โหแบรนด์แพงแบรนด์หรูแต่เขากำลังสร้างชีวิตเขาสู่วิถีตรงนั้นเพราะเขากตัญญูแล้วเขาก็กลายเป็นเด็กที่ดูแลพ่อและดูแลป้าแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากเรียนสูงๆเพื่อจะได้มีเงินมาดูแลทั้งสองบุพการีทั้งสองนี
2: ้
3: โอ้โหเส้นทางของลูกเนี่ยเราเห็นแล้วเขาอุปสรรคหูขวากน้ำเต็มเลยแต่ลูกไม่ย่อท้อเลยในการที่จะทำชีวิตตัวเองให้ดีความตั้งใจดีของเขาอะเขาเลยได้มาออกรายการนี้ที่ช่วยเหลือครอบครัวเขาค่ะ
2: เนี่ยอันนี้ที่พี่อ้อยพูดน่าสนใจมาก2ประเด็นนะประเด็นที่1ก็คือว่าชีวิตเราแต่ละคนเนี่ยเป็น limited edition อันนี้ประการแรกเลยเนี่ยเป็นประการที่เป็นเรื่องที่คนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยคำนึงถึงเลย
3: ใช
2: ่แล้วไม่นึกถึงเลย
3: ใช่
2: มองข้ามไปเลยนะแล้วเรื่องที่2ที่แม่พูดถึงก็คือว่าพอชีวิตเรามันเป็น limited edition ปุ๊บมันเป็นแบบของเราไม่เหมือนใครปุ๊บเนี่ยแล้วพอเราเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือมันแย่ลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีคิดที่เราใช้เผชิญกับไอ้ชีวิตที่มันมี limited edition นี่แหละก็คือไม่เหมือนใครนี่แหละ
3: ใช่
2: มันมี2เรื่องนะ
3: ใช่
2: ค่ะงั้นผมขอแยกกลับไปที่เรื่องที่1ก่อนนะเรื่อง limited edition เนี่ยมันให้ผมนึกถึงผมเคยไปบรรยายที่หนึ่งนะพี่อ้อยแล้วก็ต้องการที่จะให้เด็กในยุคนี้เนี่ยเห็นคุณค่าของตัวเอง
3: ค่ะ
2: แล้ววิธีที่จะทำให้เราเห็นคุณค่าให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองก็คือว่าให้เขาได้คนสมัยนี้พอมีชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลานั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดพิจารณาชีวิตว่าช ีวิตเรามีจุดอ่อนอะไรมีจุดแข็งอะไรมีต้นทุนอะไรอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยคิดนะแล้วก็ปล่อยชีวิตไหลไปตามกระแสเนี่ยวิธีที่ผมใช้ในการให้เขาประตุกให้เขารู้ว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยมันเป็น limited edition น
3: ะ
2: ไม่เหมือนใครนะ
3: ใช้วิธีอะไรคะ
2: ผมใช้วิธีก็คือผมไปซื้อไม้มันเป็นคล้ายๆไม้ไอติมอ่ะพี่อ้อยเป็นไม้ไอติมแต่ว่ามันเป็นสีไม่ใช่แบบสีๆนะมันจะเป็นสีคล้ายๆเหมือนเหลืองๆขาวๆใช่ไหม
3: สีไม้
2: สีไม้ฉ่ำฉาคล้ายๆอย่างนั้นนะมันแต่ว่ามันที่บอกว่ามันคล้ายไม้ติมเนี่ยเพราะว่ามันจะใหญ่กว่าไม้ติ
3: ม
2: เนี่ยพี่อ้อยเคยเห็นสีสมัยก่อนถ้าแต่ผมเคยเห็นคนเอามาใช้นะผมเคยเห็นหมอใช้เอาไว้กดลิ้น
3: กดลิ้นนะคะ
2: อันใหญ่ๆอย่างนั้นนะแต่ที่หมอใช้ไม่รู้กับแบบที่เขาขายตามร้านเครื่องเขียนเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
3: น่าจะไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนแต่ว่ารูปทรง
3: ต้องเป็นทางการแพทย
2: ์รูปทรงคล้ายๆกันผมก็ไปซื้อไอ้ไม้เนี่ยมาพี่อ้อยผู้เข้าร่วมประมาณ100กว่าคนผมก็ซื้อแบบเป็นร้อยเลย150อัน200อันเลยแล้วผมก็เอามาใส่กล่องเสร็จปุ๊บผมก็บอกกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าให้ทุกคนเนี่ยเดินมาหยิบไม้ที่เหมือนไม้ไอติมเนี่ยคนละหนึ่งอันแต่ว่าไม่ได้หยิบมั่วน
3: ะ
2: ผมบอกว่าก่อนที่จะมาหยิบอะให้คุณลองมาสังเกตแล้วก็พิจารณาดูก่อนนะว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นอันที่แบบว่าบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเราอะที่เรารู้สึกว่ามันใช่มันชัดเจนที่สุดเลย
3: จริงๆมันเหมือนกันไม่ใช่เหรอพี่วี
2: นี่ไง พอผมบอกอย่างนี้นะพี่ห้อย ผมให้ทุกคนมาหยิบแล้วผมก็สังเกตวิธีการหยิบนะพี่ห้อย
3: เขาก็เลือกกันใหญ่เลย
2: เขามาถึงเขาก็หยิบแล้วเขาก็ไม่มองด้วย
3: เอ้าเหรอคะ
2: ไม่มีใครเลือกเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขามี mindset เขามีวิธีคิด
3: ว่ามันเหมือนกัน
2: แบบที่พี่อ้อยพูดคำเมื่อกี้เลยพี่อ้อยบอกว่าเหมือนกันทุกอันหรือเปล่าใช่ป่ะแล้วพอสังเกตปุ๊บลีลาเนี่ยพี่อ้อยวิธีหยิบเราจะรู้เลยว่าเขาคิดแบบนี้ในหัวประมาณเขาคงคิดในใจว่าเฮ้ยอาจารย์บ้าเปล่าวะมันก็เหมือนทุกงานเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็หยิบแบบมั่วๆเลยหย
3: ิ
2: บมั่วๆเลยหยิบมั่วๆเสร็จปุ๊บผมก็หยิบครบทุกคนปุ๊บผมก็บอกให้ทุกคนนะเอาไม้ติ่มนี่นะเขียนชื่อตัวเองเข้าไปด้านหนึ่งแล้วแบ่งเป็นกลุ่มละแค่10คนให้ทุกคนเขียนชื่อไม้ติ่มไปที่ด้านหนึ่งนะแล้วก็คว่ำลงกับพื้นคว่ำลงกับพื้นแล้วก็ให้หัวหน้ากลุ่มนะรวบรวมไม้ติ่มทุกคนมาอยู่ที่หัวหน้ากลุ่
3: ม
2: นะแล้วก็ตอนนี้ชื่อมอยู่ข้างล่างคว่ำลงใช่ไหมหลังจากนั้นให้หัวหน้ากลุ่มอ่ะเอาไม้ติ่มทั้ง10อันเนี่ยสลับเสร็จปุ๊บนะให้เรียงกลับไปบนโต๊ะเหมือนเดิ
3: ม
2: เรียงกลับไปบนโต๊ะเหมือนเดิมปุ๊บแล้วบอกทุกคนว่าให้เลือกอันที่เป็นของตัวเองมาให้นะทุกคนมองหน้าเหวอเลยบอกจะไปเลือกได้ไงแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันก็เหมือนกันทุกอันน่ะใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ไม่มีใครเลือกได้เลยพี่ห้อยผมบอกผมจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งหงายออกมาแล้วเอาอันที่มีชื่อของเรากลับไปนะกลับไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นให้เราสังเกตดูด้านที่ไม่มีชื
3: ่อ
2: สังเกตรอยแตกลายไม้สังเกตทุกอย่างอย่างละเอียดเลยนะให้เวลา1นาทีสังเกตอย่างดีเลยนะปึ๊บสังเกตแล้วก็ปึ๊บหลังจากนั้นให้เอาไม้ติ่มเนี่ยพี่อ้อยคืนไปที่หัวหน้ากลุ่มเหมือนเดิมหัวหน้ากลุ่มทำหน้าที่สลับเหมือนเดิ
3: ม
2: แล้วก็กลับไปเรียงบนโต๊ะเหมือนเดิ
3: ม
2: รอบนี้ให้เรียกเอาของตัวเองกลับไปให้ได
3: ้
2: หลังจากที่ให้เวลา1นาทีในการสังเกตแล้วก็จดจำรอยไม้ลายไม้รอยแตกรอยทุกอย่างเลยนี่นะอย่างละเอียดแล้วเนี่ยรอบที่2เนี่ยพี่อ้อยเชื่อไหมว่าทุกคนเลือกของตัวเองกลับไปได้หมดเลย
3: หยิบถูก
2: หมดเลย อันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าอะไรรู้ไหมพี่อ้อยข้อพิสูจน์ข้อที่1นะก็คือไม้ไอติมแบบเนี้ยในโลกเนี่ยมีกี่อันไม่รู้เลยแต่ว่าไม่มีอันไหนเหมือนอันไหนไอ้ที่เราคิดตั้งแต่แรกว่ามันก็เหมือนกันมันเป็น mindset ของความเหมารวม แล้วผมก็บอกว่าทุกคนเห็นไหมว่าในความเป็นจริงแล้วในโลกใบนี้ไม้ติมเนี่ยไม่มีอันไหนเหมือนอันไหนทุกอันเป็น limited edition ทุกอันเนี่ยมีความพิเศษของตัวเองทั้งลายไม้ที่สวยหรือแม้กระทั่งรอยตำหนิรอยแตกไม่มีอันไหนเหมือนอันไหนแล้วผมก็บอกเขาว่าชีวิตเราก็เป็นแบบนี้เลยชีวิตเราทุกคนเป็น limited edition มีความพิเศษเป็นของตัวเองมีต้นทุนมีความยากลำบากมีจุดบกพร่องมีจุดแข็งอะไรเงี้ยแต่ประเด็นของเราคืออะไรหรือว่าก่อนหน้านี้เรามีชีวิตแบบเพลินๆแล้วเราไม่เคยนึกถึงเรื่องพวกนี
3: ้
2: ทำให้เราไม่รู้พอเราไม่รู้ปุ๊บเราก็ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนั้นเป็นกระบวนการในการให้ทุกคนค้นหาlimited edition ของตัวเอง
3: กระบวนการมากเลย
2: ทั้งสองแง่ด้วยนะพี่อ้อยทั้งในแง่ที่เป็นข้อดีทั้งในแง่ที่เป็นข้อเสียทั้งในแง่ที่เป็นจุดอ่อนและเป็นในแง่ที่เป็นจุดแข็งเพราะถ้าเรารู้ว่าเรามีต้นทุนอะไรหรือเรามีข้อดีอะไรเรามีความสามารถอะไร อันนี้จะเป็นต้นทุนที่ทำให้เราเดินต่อไปอย่างสง่างามแต่ในแง่ที่เป็นข้อเสียในแง่ที่เป็นข้อตำหนิข้อเสียสิ่งที่เราเป็นข้อด้อยข้ออะไรของเราเนี่ยข้อจำกัดของเราเนี่ยถ้าเรารู้ตัวเราก็จะได
3: ้ระวัง
2: ตัวแล้วก็เริ่มพัฒนาตัวเองในจุดเหล่านั้นทั้งบวกและลบเราต้องรู้หมดเลยนะอันนี้คือ limited edition ในแบบของผม
3: ใช่ๆสุดยอดโหทองแท้มากเลย
2: แล้วพี่อ้อยรู้ไหมว่าคำว่า limited edition เนี่ยพอพี่อ้อยพูดถึงอีกอย่างที่ผมนึกถึงเลยก็คือว่า ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ว่า ถ้าเรามีนาฬิกาอยู่ยี่ห้อหนึ่ง แล้วมีอยู่ร้อยเรือน เรือนที่แพงที่สุดคือเรือนที่เป็น limited edition
3: ใช่ใช่
2: ใช่ป่ะ
3: ใช่ง
2: ั้น
3: เราสร้างได้
2: ใช่เราสร้างได
3: ้
2: อีกประการหนึ่งที่พอพี่อ้อยพูดถึงlimited edition ผมนึกถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยพี่อ้อยสิ่งที่ทำให้อะไรบางอย่างกลายเป็น limited edition เนี่ยคือ
3: ความยาก
2: ความพลาดความผิดพลาดแล้วมันเป็นไปได้นะหลายคนบอกว่าเอ้า
3: ผิดเป็นครู
2: มันไม่ใช่กรณีผิดเป็นครูแต่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นความแปลก
3: มันเป็นความมันสร้างความต่างใช่ไหม
2: ใช่มันกลายเป็นความต่างเป็นความผมทันทีปุ๊บผมนึกถึงสมัยเด็กๆเนี่ยพี่ห้อยผมเป็นคนผมสะสมสแตมป
3: ์
2: สะสมสแตมป์แล้วก็ทำสมุดเป็นเล่มๆเลยน
3: ะ
2: ทุกวันนี้ยังเก็บอยู่สะสมมา50ปีแล้วเนี่ยแต่ยุคหลังนี้ไม่ค่อยมีคนส่งจดหมายแล้วเราก็ไม่มีสแตมป์ละเนี่ยแต่ยุคที่ยังนั่นอยู่เนี่ยผมสะสมสแตมป์เนี่ยมันจะมีสแตมป์บางสแตมป์บางอันนะพี่อ้อยสมมุติว่าเราไปซื้อสแตมป์มาจากไปรษณีย์นะสแตมป์ราคาเขาบอกการซื้อสแตมป์เก็บเนี่ยมันเป็นการออมเงินที่ดีนะเป็นการลงทุนที่ดีคือสแตมป์หน้าสแตมป์ตอนที่เขาบอกว่าสแตมป์นี้ราคา5บาทสมมุติน
3: ะ
2: แล้วเราไปซื้อวันที่เขาเปิดขายวันแรกแล้วมาเป็นชุดอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีสแตมป์ว่าขายวันแรกอะไรเงี้ยราคาเก็บไว้เป็น10ปีในราคาขึ้นหมดเลยเขาบอกอันนี้เป็นการลงทุนแต่คราวนี้มันมีสแตมป์บางสแตมป์บางอันเนี่ยพี่อ้อยที่เราใช้แล้วด้วยนะ
3: ค่ะอ๋อเหรอคะ
2: สแตมป์ใช้แล้วกับสแตมป์ยังไม่ใช้เนี่ยราคาก็จะต่างกันนะสแตมป์ใช้แล้วมันจะมีข้อสังเกตตรงไหนฮะสแตมป์พอเราแปะไปที่ซองมันจะมีหมึกดำๆปั๊ม
3: ใช
2: ่ๆว่าอันนี้ส่งวันที่เท่าไหร
3: ่จ
2: ากไปรษณีย์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยน
3: ะ
2: เนี่ยผมก็จะสแตมป์ลงไปอย่างนั้นนะ
3: อ
2: ันนี้มีอยู่วันหนึ่งผมไปเจอสแตมป์อันหนึ่งที่มันใช้แล้วก็โดนตั้มไปแต่กลายเป็นว่าเป็นสแตมป์ใช้แล้วที่มีราคาสูงเป็นพิเศษเพราะว่าไอ้ตัวที่สแตมป์อะเวลาที่เขาจะทำปั๊มว่าไปรษณีย์ไทยสมมุติเนี่ยคำนี้ปั๊มลงไปเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดอะไรก็ไม่รู้เวลาที่สำนักงานไปรษณีย์แห่งนั้นเนี่ยไปสั่งทำตายางอ่ะน่าจะให้อาร์ตเวิร์กร้านผิดเป็นอาร์ตเวิร์กผิดด้าน
3: อ๋อเหมือนรีเวิร์ส
2: กับซ้ายขวาเพราะฉะนั้นพอปั๊มลงไปมันจะไม่ได้พิมพ์มันจะไม่ได้อ่านว่าประเทศไทย
3: มันจะเป็น ยอยักษ์ททหารไม้มาลัย
2: อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวก็กลับด้วย คือกลับด้านอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ไปสักพักหนึ่งโดยที่ไม่รู้ตัวพอมาสังเกตว่าอ้าวผิดก็เลิกใช้เพราะฉะนั้นใครที่เคยได้สแตมป์ที่ถูกปั๊มโดยไอ้อย่างเงี้ยสแตมป์นั้นน่ะเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่น
3: ก็คือเกิดจากความผิดพลาด
2: เออแล้วราคาแพงเลยเขาสะสมเขาหากันเลยนั่นน่ะ
3: โอ้พี่วีรวยแล้ว
2: อันนี้คือที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือว่าลิมิเต็ดเอดิชั่นเพราะผมชอบที่พี่อ้อยเปิดประเด็นมานะว่าLimited Edition ถ้าเป็นสินค้าใครๆต่างเสาะแสวงหาแต่พอพูดถึง Limited Edition ที่เป็นชีวิตใครๆต่างสายหน้าไม่อยากมีนะเพราะมนุษย์อยากมีชีวิตเหมือนกัน
3: ใช่
2: ใช่ป่ะ
3: ก็ไปในวิธี

0: เรียนจบมาก็เอนทานติดมหาลัยดังๆก็แห่กันไปเรียนไปเรียนคณะดังๆก็แห่กันไปเรียนจบมาแล้วก็แห่กันไปทำงานตามๆบริษัทใหญ่ๆที่ทุกคนคือทุกคนกลายเป็นพอพูดถึงชีวิตไม่อยากจะเป็นลิมิเต็ดอยากเป็นก๊อปปี้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นซึ่งในความเป็นจริงชีวิต
1: เริ่มต้นด้วยลิมิเต
0: ็
1: ด
0: ไม่มีใครเหมือนใคร
1: ใช
0: ่โอ้โหประเด็นนี้ดีมากเลยครับคุณฟังแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นถึงเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเรารู้แล้วเราเห็นคุณค่าของความเป็นลิมิเต็ดเราจะอยู่กับมันแล้วก็ภูมิใจมันแล้วก็ไอ้ที่เราไม่เหมือนใครเนี่ยทั้งบวกและลบดีหมด
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่เหมือนเขาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่คนส่วนใหญ่จะอะไรนะจะแคร์กับคำว่าไม่เข้าพวกแต่ปรากฏว่าไอ้ไม่เข้าพวกเนี่ยโอ้โหสร้างความมหัศจรรย์มาแล้วมากมาย เหมือนปีที่แล้วที่หนังไทยโด่งดังมหาศาล
0: อ
1: ะที่เขาเรียกว่าเจ้าของเรื่องเหรอหรือผู้กำกับเหร
0: อ
1: หรือเจ้าของเรื่องจำไม่ได้ละที่เขามีความแปลกไม่เหมือนใครที่เป็นอีสานแล้วเขาก็สร้างอะไรที่แบบเป็นหนังที่ไม่คิดเลยว่ามันจะโด่งดังไปทั่วโลกขนาดน
0: ั้
1: น
0: ใช่ใช่แล้วกลายเป็นทำรายได้มหาศาล
1: ใช่
0: เพราะว่าอันนี้ก็คือเขามีความเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นเขารู้ตัวแล้วเขายอมรับมัน
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ไม่กังวลเลย
1: ไม่กังวลว่าใครจะมองว่าไอ้ฉันบ้านนอกฉันพูดอีสานฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นตัวของเขาเองอย่างมีความสุขค่ะแล้วพอโอกาสมาเขาก็จะเอาลิมิเต็ดเอดิชั่นของเขาเนี่ยไปสร้างอะไรบางอย่าง
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับวันนี้ถ้าเกิดใครฟังตอนนี้ที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นแล้วเนี่ยนะลองพยายามหาความลิมิเต็ดหาความเฉพาะตัวของเราอะในชีวิตเราเนี่ยทั้งทุกเรื่อง
1: ทุกเรื่อง
0: ทั้งดีไม่ดีทั้งบวกทั้งลบทั้งจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ย
1: รู้ให้ครบเลย
0: ขอให้รู้เลย
1: ค่ะ
0: นะส่วนดีก็ชื่นชมนะแล้วก็
1: พัฒนาต่อ
0: เห็นคุณค่าแล้วพัฒนาต่อแล้วทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตส่วนถ้ามันเป็นในเชิงลบที่ต้องปรับปรุงตัวก็จะได้ปรับปรุงตัว
1: ต้องว่างแล้วก็ปรับปรุงจุดอ่อนให้มันอ่อนน้อยลง
0: ให้
1: มันแข็งแรงขึ้น
0: เนี่ยแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็นึกไปถึงไม้ไอติมเนี่ยพี่อ้อยแล้วกระบวนการของไม้ไอติม
1: สุดยอด
0: เพื่อที่จะให้เขาเข้าใจลิมิเต็ดความเฉพาะของแต่ละคนเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ใช้ไม้ไอติมเนี่ยมันมีเขียนชื่อเขาอยู่ใช่ไหมหลังจากนั้นผมก็ทำกระบวนการต่อให้เขาหาม
1: ี
0: กระบวนการต่อก็คือให้เขาหาข้อดีข้อเสียของตัวเองหาเรื่องราวว่าชีวิตเขามีอะไรดีเขาชอบอะไรเขาถนัดอะไรคุณในลักษณะนิสัยเขาเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วให้เพื่อนๆ เนี่ยช่วยกันคอนเฟิร์มไข้สามสี่คนช่วยกันคอนเฟิร์
1: ม
0: ว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจอะไรเงี้ยช่วยกันหาสิ่งเหล่านั้นปุ๊บเนี่ยเพื่อให้เขาค้นหาให้ชัดเจนในเรื่องของความเฉพาะตัวของตัวเองอะให้ได้มากที่สุดแล้วก็ผมให้บันทึกสิ่งที่ค้นหาเจอในหลักสูตรเนี้ยลงไปในไม้ไอติมนี่แหละ
1: โอ้อีกด้านหนึ่ง
0: อีกด้านหนึ่ง
1: โอ้โ
0: หเขียนลงไป
1: น่ารักจังเลย
0: เสร็จแล้วก็ให้เขาเอาสิ่งเนี้ยกลับไปเป็นเอาไว้เตือนความจำตัวเองกลับบ้านไปเลย
1: น่ารักโอ้เป็นไม้ไอติมประวัติศาสตร์ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: น่ารักจังเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นทุกอย่างนี้จริงๆพี่อ้อยรู้ไหมว่าไอทุกอย่างที่เรามองเผินๆเนี่ยเราจะบอกว่ามันก็เหมือนกันแต่ในความจริงไม่มีอะไรเหมือนอะไร

0: ไม่ว่าจะเป็นไม้ไอติมนะพี่อ้อยหรือแม้กระทั่งก้อนหินสักก้อนหนึ่ง
1: ใช่ใช
0: ่ไม่มีเหมือน
1: ยังไงก็ต่าง
0: ยังไงก็ต่างเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ฟังครับรายการสัญญกรรมความสุขนะครับวันนี้ก็มาชวนคุณผู้ฟังเนี่ยค้นหาความพิเศษความจำเพาะของชีวิตของเราเองในทุกแง
1: ่
0: ถ้าแง่บวกก็เห็นคุณค่าแล้วก็ชื่นชมแล้วใช้ประโยชน
1: ์
0: ถ้าเป็นแง่ลบก็พัฒนาตัวเองนะครับวันนี้ผมและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
3: Thai PBS PodcastView the world via the voice.
4: คุณกำลังฟังสทช.ลบุรี FM 99.5

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทมอบขาเทียมและทุนพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ชายแดนรวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทพร้อมพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยเดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่ที่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายจากนั้นเป็นพิธีมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่ที่17ตำบลดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีอดีตเคยเป็นทหารผ่านศึกปี2521ประจำการเขาพระวิหารผาหมอยแดงพร้อมทั้งมอบถุงกำลังใจมอบเงินรับฝากเงินเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและมีการปล่อยพันปลาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบราชธานีรายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โอนเงินผ่านพร้อมเพย์แล้วกว่า17ล้านบาท
8: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งข้อมูลณวันที่14ตุลาคม2569สามารถโอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีพร้อมเพย์สำเร็จแล้ว 1,982 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,654,000 บาททั้งนี้สำหรับผู้ประสบภัยที่ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน ั้นทางรัฐแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือสามารถติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยเพื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784เพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับกำลัง3ฝ่ายสกัดการลักลอบขุดแร่ทองปกป้องทรัพยากรของชาติน
9: ายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าพื้นที่สุขิรินมีประวัติศาสตร์แหล่งสายแร่ทองคำทำให้มักตกเป็นเป้าหมายการลักลอบขุดแร่ทองคำของผู้ไม่หวังดีโดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีฝนตกชุกเสี่ยงต่อดินถล่มทางอำเภอจึงประสานกำลัง3ฝ่ายร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาหน่วยป้องกันรักษาป่าที่นท.5 สุขิรินและชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4407เพื่อบูรณาการการทำงานปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศทางนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังจับกลุ่มผู้กระทำความผิด3รายบริเวณจุดสกัดเหมืองทองโตโมบ้านโตโมพร้อมของกลางหินแร่ทองคำ3กระสอบในฐานความผิดเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอื่นใดซึ่งต้องเข้าไปปฏิบัติตามหน้าที่เก็บหานำออกไปกระทำด้วยประการใดๆให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ดินหินกรวดทรายแร่ปิโตรเลียมหรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นหรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมกันนี้ทางอำเภอได้เพิ่มจุดตรวจจุดสกัดอีก3จุดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลทรัพยากรสำคัญในพื้นที่ในอำเภอสุขิรินขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเบาะแสการลักลอบขุดแร่ทองผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านเราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: ระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
1: โดนทิ้งมาตาสว่างด้วย5เคล็ดลับง่ายๆ

ที่ช่วยเสริมสร้างวิตามินเช่นผักบุ้งบรอกโคลีกวางตุ้งและเบอร์รี่ต่างๆ 2. ล้างตาให้สะอาดทุกการตื่นนอนป้องกันไม่ให้ตาแห้ง 3. หยุดอ่านหนังสือหรือโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่แสงสลัวดื่มน้ำให้มากเพียงพอช่วยดวงตามีน้ำหล่อลื่นเลี้ยงตาพักสายตาเวลาจ้องหน้าจอคอมนานๆโดยเฉพาะชาวออฟฟิศ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนา

0: ็นสุขภาพเจาะลึกวิธีป้องกันควบคุมโรคมีสาระไขทุกข้อสงสัยคาใจจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเตือนภัยสุขภาพที่แพร่ข่าวปลอมให้คุณรู้ทันและไม่ตกเป็นเหยื่อทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เพื่อสุขภาพดีในรักสุขภาพกับสครอ6
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักสุขภาพกับสครอ6ชลบุรีทาง FM 99.75 MHz ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ มาพบกันอีกแล้วนะคะกับรักสุขภาพกับสครอ6นะคะวันนี้ก็จะมีข้อมูลอัปเดตสุขภาพต่างๆนะคะมาเล่าให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะ
1: ค่ะก็รู้แล้วทำไมเพื่อนสตันไปเพราะว่าดิฉัน
2: ไม่ได้
1: พ
2: ูดสักทีตัว
1: เลยพูดสักทีไม่ครบนะคะกับดิฉันธัญนันท์สถานรัชนันสกุลค่ะ
2: ค่ะดิฉันนภินยาดวงศิลป์ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99.75 MHz นะคะแล้วก็ทางบ้านฟ้าบ้านฟ้าก็คือบ้านฟ้าสวทชลบุรีนะคะแล้วก็บ้านฟ้าของสคร6ชลบุรีเราต้องพูดบ้านฟ้าเพราะวันนี้เราไลฟ์ TikTok ด้วยแต่ตอนนี้ต้องกลับหน้าจอก่อนค่ะเพราะว่าหน้าจอเป็นแนวนอนคือทุกช่องทางที่มีนะคะเราก็พยายามจะเข้าถึงให้หมดเลยนะคะพอเราเข้าถึงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็จะได้รับต้องมีสักช่องทางหนึ่งอะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเราน
2: ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นสัญญาณอนาล็อกนะคะขับรถอยู่ก็ฟังได
2: ้
1: ทำธุระอยู่ในครัวในสวนอะไรเปิดไว้ฟังได
2: ้
1: นะในส่วนของบ้านฟ้าที่เราไลฟ์อยู่เนี่ยคุณก็เปิดไว้แล้วคุณจะวางไว้แล้วจะทำที่ไหนก็ได้ทำงานตรงไหนก็ได้เหมือนกันทำงานอยู่ก็ฟังผ่านหูฟังได้นะคะใครที่ชอบเล่นตออ่ะคุณก็เปิดไปฟังได้เหมือนกันเพราะเรื่องราวของเราวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆที่จะ อยากชวนคุณผู้ฟังเนี่ยพูดคุยกันโดยเฉพาะท่านที่เพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมมา
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็ตามนะคะบางบ้านเนี่ยเขาเริ่มกลับที่จะเข้าบ้านกันแล้วเริ่มไปกวาดของล้างบ้านขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ฟื้นฟูบ้านกลับมาให้อยู่ในปกติ
2: อ่ะหลายๆคนเขาก็จะโล่งอกโล่งใจที่น้ำลดแล้วใช่ไหมคะก็จะเริ่มเตรียมทำความสะอาดบ้านเขาก็อยากจะกลับมาใช้ชีวิตปกติเนาะเพราะว่าหลังจากน้ำท่วมมันก็เริ่มต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตกันไปสักพักหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็จะฝากไว้นิดนึงนะคะก็คือเรื่องน้ำลดนะคะเราคิดว่าน้ำลดแล้วสบายใจแหละแต่จริงๆแล้วความเสี่ยงด้านสุขภาพยังไม่ได้หายไปนะคะยังอยู่นะคะยังมีความเสี่ยงอยู่ค่ะ
1: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าน้ำที่ท่วมเนี่ยท่วมบ้านเราท่วมชุมชนของเราเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นกันในภาพข่าวก็ดีภาพจากนักข่าวเพื่อนๆสมัครเล่นของเราก็ดีคือทุกบ้านเนี่ยในภาคตะวันออกอ่ะก็คือโดนน้ำท่วมหมดเลยรวมถึงพวกเราเน
2: ี่
1: ยพวกเราสองคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสคร6ชลบุรีกรมควบคุมโรคที่ลงไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงหรือว่าลงไปในบางพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำลดเนี่ยเราจะพบเจอสิ่งสกปรกเชื้อโร
2: ค
1: ที่ปนเปื้อนเข้ามาด้วยโดยเฉพาะบริเวณพื้นบ้านห้องครัวห้องน้ำหรือว่าพื้นที่ที่มีโคลนนะคะมีน้ำขังเนี่ยก็มีความเสี่ยงด้วยไม่ว่าจะเป็นพวกของมีคมสัตว์มีพิษแล้วก็ไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วอันนี้น่ากลัวเหมือนกัน
2: ใช่วันนี้เราก็เลยชวนคุณผู้ฟังนะคะมาเช็คการว่าหลังจากน้ำลดแล้วนะคะมีโรคอะไรที่ต้องระวังบ้างแล้วเราทำความสะอาดบ้านยังไงถึงจะปลอดภัยเนาะแล้วถ้าเกิดมีอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเราจะสังเกตยังไงแล้วก็เราก็ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นะคะเป็นอาการแบบไหนที่ต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะ
1: เพราะว่าเรามาจากกรมควบคุมโรคเพราะฉะนั้นเราก็จะมาชวนผู้ฟังนะคะรู้ก่อนรู้ทันป้องกันโรคเฝ้าระวังป้องกันเอาด้วยตัวเองเนี่ยทำได้เลย
2: ค่ะ
1: เบื้องต้นเนี่ยทำได้ด้วยตัวเองเลยนะคะ6โรคที่จะมาพูดคุยมาบอกเล่าให้คุณฟังได้รับฟังก็คือโรคไข้เลือดออกโรคตาแดงโรคน้ำกัดเท้าโรคระบบทางเดินหายใจก็พวกโรคไข้หวัดใหญ่อะไรแบบนี้นะคะโรคโควิดบางทีอาจจะมีนะคะโรคไข้ฉี่หนู รคติดเชื้อทางโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารก็คือท้องเสียนะคะแล้วก็อีกหนึ่งภัยสำคัญก็คือไฟฟ้าค่ะไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตซึ่งปีนี้จากที่ฟังรายงานข่าวนะคะก็คนโดนไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตเยอะคนจมน้ำเสียชีวิตเยอะนะคะ
2: ฟังแล้วก็ดูหลายเรื่องหลายราวเนาะ
1: ต้องแต่ว่าเนี่ยต้องพูดให้หมดภายใน11โมงนี้นะ
2: ต้องสปีดกันเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเนาะเดี๋ยวเราจะค่อยๆ คุยไปทีละประเด็นแล้วกันนะคะว่าเราจะเน้นสิ่งที่นำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะ
1: อย่างคุณผู้ฟังที่กำลังทำความสะอาดบ้านอยู่นะคะหรือว่ามีคนในครอบครัวกำลังฟื้นฟูบ้านหลังน้ำท่วมก็สามารถนำคำแนะนำในวันนี้เนี่ยที่ฟังอยู่ไปบอกเล่าไปบอกต่อได้นะเพราะว่าการฟื้นฟูบ้านให้กลับมาสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญค่ะแต่ว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะวันนี้ก็จะชวนคุณผู้ฟังนะคะมารู้ทันป้องกัน6โรคแรกเลยนะคะก็คือโรคแรกเลยที่จะพูดถึงก็คือโรคเลปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคที่ทุกคนอาจจะคุ้นหูก็คือโรคฉี่หนูนั่นเองนะคะ
1: ช่วงนี้ได้ยินกันบ่อยไงได้ยินบ่อยเลยต้องได้ยินแหละเพราะน้ำท่วมขนาดนั้นนะคะ
2: ใช่ค่ะโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยก็จะเกิดจากแบคทีเรียนะคะโดยเชื้อมันเนี่ยก็จะขับออกจากปัสสาวะเห็นไหมคะชื่อโรคไข้ฉี่หนูเนาะมันก็จะขับออกจากปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนา
1: ะ
2: โดยเฉพาะที่เจอมากก็คือหนูก็เลยเป็นชื่อไข้ฉี่หนูนะคะแล้วมันก็จะไปปนเปื้อนอยู่ในดินในน้ำในโคลนนะคะ
1: อ
2: ันเนี้ยเชื้อมันก็จะเข้าสู่ร่างกายของเรา
1: ค่ะ
2: ผ่านบาดแผลที่เรามีเนาะหรือว่าบางทีอาจจะไม่มีแผลแต่ว่าเราแช่น้ำแช่จนมันเปื่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้หรือเราอาจจะไม่ได้มีแผลไม่ได้เปื่อยแต่ว่าเข้าทางเยื่อบุอ่อนก็อย่างเช่นตาจมูกปากอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติทั่วไปก็คือจะเข้าสู่ร่างกายเราประมาณนี้นะคะ
1: ฉันบางทีเนี่ยเห็นที่ผ่านมาเนาะคือลงไปแหวกว่ายกัน
2: ว่ายน้ํา
1: คนไทยไงคนไทยก็เค้าเรียกว่าเอนจอยไปกับทุกเรื่องจริงๆเรื่องนั้นน่ะทุกข์ก็แหละแต่เรามักจะเห็นใน Facebook ที่เค้าแชร์กันนะแล้วบางทีก็ติดแฮชแท็กด้วยว่าคนไทยสนุกจังตื้นๆอย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยแหละก็เมื่อกี้ที่บอกว่าเข้าทางเยื่อบุตาจมูกปากก็ยังสงสัยว่าจะเข้าได้ไงในเมื่อเราเดินในแนวตั้ง
2: ค่ะ
1: อ๋อเราลืมไปว่ามันแบบมีบางท่านอาจจะบางทีมันโอ้ท่วมถึงอกอย่างเงี้ยที่เขาเดินลุยน้ำมาเอาข้าวเอาน้ำนะคะทีเนี้ยคนที่เสี่ยงเนี่ยไม่เฉพาะคนที่ลุยน้ำตอนน้ำกำลังขึ้นเท่านั้นนะเนี่ยคนที่ขวาดบ้านขัดพื้นเก็บขยะขนย้ายของที่มันเปื้อนโคลนหลังน้ำรถเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ก็คือจริงๆแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาดบ้านนะคะก็หลายๆบ้านตอนนี้เริ่มเตรียมตัวทำความสะอาดบ้านกันแล้วเนาะก็ควรจะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเนาะอุปกรณ์ป้องกันร่างกายตัวเองนะคะอย่างเช่นรองเท้าบูทถุงมือยางอะไรเงี้ยนะคะเราก็ควรจะเตรียมเพราะว่าหลีกเลี่ยงการที่เราจะไปสัมผัสนะคะก็คือไม่ให้เดินเท้าเปล่าเนาะไปสัมผัสน้ำสัมผัสโคลนโดยตรงเพราะมันจะเพิ่มความเสี่ยงเนาะถ้าหากเรามีแผลทำไงดีก็ควรจะปิดแผลเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพัตเตอร์ปิดแผลที่กันน้ำได้นะคะก็ใช้ปิดแผลก่อนเนาะแล้วเวลาที่เราป้องไอ้ที่เราทำความสะอาดบ้านแล้วอะรีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสบู่น้ำสะอาดนะคะ
1: แล้วอาการของโรคไข้ฉี่หนูนี่เป็นยังไงคะ
2: ถ้าสังเกตง่ายๆเลยไข้ฉี่หนูเนาะอาการส่วนใหญ่ชื่อโรคก็จะบอกอยู่แล้วนะคะไข้มันก็จะมีอาการไข้เนาะไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะตรงช่วงน่องค่ะช่วงน่องช่วงคนขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะปวดนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สังเกตง่ายๆนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีอาการอื่นด้วยก็พวกตาแดงขึ้นไส้อาเจียนอะไรประมาณเนี้ยนะคะหากมีอาการหลังจากที่เราไปสัมผัสน้ำหรือโคลนเนาะประมาณ2สัปดาห์ค่ะก็ควรรีบไปพบแพทย์แล้วก็อย่าลืมนะคะบอกความเสี่ยงของเรานะคะให้แพทย์ได้รู้นะคะว่าเราไปสัมผัสน้ำโคลนอะไรมาประมาณนี้นะคะที่แนะนำก็คือห้ามซื้อยากินเองเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่อันเนี้ยจริงๆเราก็ฝากไทยอินไว้หน่อยเนาะถ้าเกิดใครที่อยากจะทราบเรื่องของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาป้องกันโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยก็ไปดูได้ในตอของสคล.6ชลบุรีนะเราทำเป็นคลิปบอกไว้ว่า มันจะมี5เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาป้องกันโรคไข้ฉี่หนูไปฟังกันที่ตอสคล6ได้เลยนะคะแล้วในส่วนของน้ำที่ท่วมบ้านเนี่ยที่มันพัดพาสิ่งสกปรกพัดพาเชื้อโรคต่างๆเข้ามาเนี่ยนะคะมันอย่างที่บอกว่ามันมีความเสี่ยงจากของมีคมนะคะเราจะต้องระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปโดนแล้วเนี่ยเป็นแผลแล้วเรายังเหมือนกับเอ้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทำความสะอาดบ้านไปอีกนิดนึงมันก็ต้องมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยได
2: ้
1: อันนี้ไม่ใช่ว่าเราอะเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบเขาว่าเราจะมาพูดได้นะอันนี้ต้องยอมรับ ว่าถ้าเป็นเราอะเราก็อยากจะทำความสะอาดบ้านแบบม้วนเดียวจบเหมือนกันนะแต่ก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะทีนี้มาเรื่องที่สองค่ะน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะมีคือบอกเลยว่าเพื่อนเนี่ยอยู่ตลาดกระบินเนาะเขาส่งภาพมาให้ดูเนี่ยท่วมชั้นหนึ่งอะท่วมหมดเลยห้องครัวเขาเนี่ยไปหมดเลยนะคะคำว่าห้องครัวเนี่ยมันก็จะมีในพวกของอาหารคนเก็บไม่ทันไง
2: อ
1: าหารเครื่องปรุงภาชนะต่างๆเนี่ยถูกน้ำท่ว
2: ม
1: ภายนอกอะอย่างเช่นที่เพื่อนส่งให้ดูอะเขาเรียกว่าอะไรชั้นวางจานชามจานชามต่างๆบางอย่างเนี่ยมันยังอยู่กับที่อยู่เลยนะตู้เย็นตู้เย็นลอยตู้เย็นจักรตั้งเนี่ยอยู่ในแนวนอนนะคะดูภายนอกเนี่ยมันเหมือนยังใช้ได้แบบนี้เราควรทำยังไงคะ
2: จริงๆแล้วนะคะเรื่องอาหารกับน้ำดื่มเนี่ยสำคัญมากเนาะมันจะต้องเข้าไปสู่ร่างกายเราเนาะแล้วมันอาจจะทำให้เราเกิดโรคอาหารเป็นพิษได้เนาะชื่อโรคก็บอกแล้วอาหารเป็นพิษเนาะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นพวกอุจจาระร่วงก็คือพูดกันง่ายๆก็คือท้องเสียนั่นแหละพวกอาหารที่สัมผัสน้ำท่วมโดยตรงพวกที่มีบรรจุภัณฑ์เสียหายอะไรเงี้ยค่ะหรือสงสัยว่ามันปนเปื้อนเนา
1: ะ
2: ไม่ต้องเสียดายเราก็ทิ้งไปเลยเนาะไม่ควรนำกลับมารับประทานเนาะเพราะว่าบางทีมันอาจจะยังดูปกติแต่ว่ามันอาจจะไปปนเปื้อนแล้วก็สัมผัสเชื้อไปแล้วเน
1: า
2: ะ
1: แล้วอย่างจานชามหม้ออุปกรณ์ในครัวที่ถูกน้ำท่วมอะคะ
2: อันนี้ต้องนำมาทำความสะอาด
1: บางบ้านอาจจะไปเลยไม่เหลือแต่บางบ้านบางทีย
2: ัง
1: อยู่ไงคือถึงจะท่วมแต่มันก็โคเลอยู่ในนั้นแหละต้องทำความสะอาด
2: อันนี้ก็นำมาทำความสะอาดก่อนนะคะแล้วการรับประทานอาหารในช่วงนี้เนาะไม่ควรจะทำตามหลักการที่ถูกต้องเนาะก็คือสุกร้อนสะอาดสุกก็คือกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่เนาะร้อนก็คือก่อนที่จะมารับประทานบางทีเรากินเหลือเราก็มีการแช่ตู้เย็นหรือวางไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ควรนำมาอุ่นให้มันร้อนก่อนเนาะส่วนสะอาดนะคะก็คือการล้างมืออันเนี้ยโอ้โหใช้ได้ตลอดเนาะล้างมือก็คือ
1: ค่ะ
2: ล้างให้สะอาดนะคะก่อนทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะควรมีการล้างมืออ
1: ันนี้จัดคือต้องบอกเลยว่าในกรณีที่น้ำลดแล้วนะ เพราะว่าเดี๋ยวบางท่านบอกแล้วคนที่น้ำท่วมว่าจะไปกินสุกร้อนสะอาดยังไงล่ะ อันนี้เราพูดถึงกรณีหลังน้ำลดอยู่
2: ใช่ค่ะแล้วสะอาดอีกอันนึงก็คือเรื่องของน้ำดื่มน้ำแข็งนะคะควรกินน้ำที่สะอาดเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราเคยเจอหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงเนาะ
1: ค่ะ
2: ว่าเอ๊ะมันปนเปื้อนได้ยังไงวัตถุดิบค่ะการที่การแช่วัตถุดิบในน้ำแข็งที่เราใช้กิน
1: อะ
2: บางทีเราแช่หมูในน้ำแข็งที่เราจะต้องเอามากินนะคะมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้เนาะถ้านั้นไม่ควรแช่ร่วมกัน
1: แยกกับของน้ำแข็งที่จะกินกับน้ำแข็งแช่ของต้องแยกแยกอย่างนี้ได้ไหมอยู่ในกระติกใหญ่เดียวกันมุมนี้เป็นหมูมุมนี
2: ้
1: ฉันจะเอาไว้กิน
2: จริงๆไม่ควรเนาะถ้าแยกได้หรือแยกเลยค่ะเพราะว่าถึงแม้มันจะอยู่คนละฝ้าคนละโซนแต่กระติกมันก็ไม่น่าใหญ่นะคะมันก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนหรือน้ำแข็งละลายมันก็ไหลมาทางอันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แยกไปเลย
1: ทีนี้ถ้ามีอาการถ่ายเหลวปวดท้องขึ้นไส้หรือว่าเจียนเนี่ยต้องดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงก่อน
2: จริงๆแล้วพวกโรคอาหารเป็นพิษหรือท้องเสียเนี่ยเนาะมันต้องระวังที่สุดก็คือเรื่องของการเสียน้ำการเสียน้ำทำไงถ้าเราเสียน้ำไปแล้วเราก็ต้องมีการกินน้ำเข้าไปเยอะๆเนาะหรือว่าที่คุณหมอมักจะแนะนำก็คือ ORS
1: ค่ะ
2: เกลือแร่นั่นเองนะเกลือแร่ก็คือเราก็ควรที่จะชงตามคำแนะนำมันจะมีในฉลากนะคะว่า จะใช้1ซองกับปริมาณน้ำเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ควรใช้ตามที่ฉลากแนะนำนะคะแล้วก็ถ้ามีอาการขาดน้ำมากเนาะอย่างเช่นปากแห้งกินน้ำไม่ได้ปัสสาวะน้อยหรือปัสสาวะอาจจะสีเข้มอะไรเงี้ยค่ะมีการซึมมีถ่ายมุกเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็ควรไปพบแพทย์เนาะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเนี่ยก็ควรรีบไปพบแพทย์เนาะอย่าลืมว่าอาหารที่เราดูว่าดูดีดูสะอาดจริงๆแล้วพอน้ำท่วมเนาะน้ำมันฉะไปแล้วมันนำสิ่งสกปรกหรืออะไรมาปนเปื้อนมาโดนอาหารเราไปแล้วอะค่ะก็คือไม่ปลอดภัยเนาะไม่ควรนำมารับประทานจะดีกว่านะคะ
1: ซึ่งในระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันคือการเฝ้าระวัง6โรคและภัยสุขภาพที่มาหลังน้ำรดมาหลังที่เกิดน้ำท่วมไปแล้วนะคะทีนี้มาถึงโรคที่3ค่ะปัญหาที่พบได้เนี่ยสำหรับคนที่ต้องลุยน้ำหรือว่าอยู่กับความเปียกชื้นเป็นเวลานานๆนั่นก็คือโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็เรื่องของปัญหาผิวหนังนะคะบางคนคิดว่าแค่เท้าเปื่อยเท้าลอกเอ้ยเดี๋ยวก็หายแต่จริงๆเนี่ยถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะเมื่อเท้าเราสัมผัสน้ำหรืออาจจะเป็นส่วนอื่นด้วยก็ได้นะคะก็ถ้าสัมผัสนานๆมีความชื้นเนา
1: ะ
2: อย่างที่คุณกุ๊กบอกว่ามันเปื่อยมันลอกมันแดงเนาะมันอาจจะคืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อร่วมด้วยเนาะบางทีอาจจะเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยค่ะก็คือโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นซอกอะไรเงี้ยค่ะจะเจอได้เยอะค่ะ
1: แล้ววิธีป้องกันทำยังไงได้บ้างคะ
2: วิธีป้องกันเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือหลีกเลี่ยงการแช่น้ำนะคะถ้าไม่จำเป็นเราอย่าไปแช่เน
1: า
2: ะ
1: ในขณะที่มันมีแผลอยู่ใช่ไหมซึ่งเราไม่รู้หรือว่าคือบางทีบางคนผู้ฟังบอกว่าโอ้ฉันก็ไม่ได้อยากจะแช่นะ
2: ใช่ไม่มีใครอยากแช่
1: อย่างเมื่อวานฝนตกฝนตก
2: เป็นไงคะ
1: อันนี้นอกเรื่องนะคือเมื่อวานช่วงบ่ายใช่ไหมหรือตอนบ่ายเราก็มีความรู้สึกว่าดิฉันเองนี่แหละเอ๊ะเดี๋ยวขอเปิดแอปสภาพอากาศดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคือมันก็มีความบางทีแอบร้อนนิดนึงเนาะในใจยังคิดถึงฝนอยู่แต่ก็ยังพูดแหละว่าตกมาพอหายร้อนพอไม่ต้องตกมาจนน้ำท่วมก็เลยเปิดแอปสภาพอากาศดูทิ้งอยู่ในมือถือเราเนี่ยค่ะพอเปิดปุ๊บก็เจอเลยค่ะว่าช่วงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่แล้วก็ห้าโมงเย็นหกโมงฝนตกก็ยังเล่าให้เพื่อนฟังเลยว่าเขาบอกจะมีฝนนะเราแต่เราก็ดูท้องฟ้ากันว่าม
2: ันแดดเน
1: า
2: ะ
1: มันจะมีได้ยังไงอ่ะมันน่าจะหมดแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าทำงานไปแป๊บนึงค่ะมันก็น่าจะเลยช่วงบ่ายสองไปแล้วเป็นบ่ายสามโอ้ตั้งเขามามืดเลยเนา
2: ะ
1: โอ้ทีนี้ก็ตกหนักอย่างที่เราเห็นกันทุกคนในเมืองชลบุรีนี่เห็นหมดเสียชานี่เห็นในเพจว่าท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละถึงจะบอกว่าบางคนบอกว่าฉันไม่ได้อยากจะแช่น้ำเลยนะ
2: มัน
1: ไม่อยากสัมผัสน้ำสกปรกนะแต่ฝนมันตกอ่ะ
2: เข้าใจค่ะความจำเป็นแต่ว่าถ้าหากเรามีความจำเป็นนะคะหลังจากที่เราไปแช่หรือสัมผัสน้ำสกปรกแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดบ้านด้วยไอ้ทำความสะอาดร่างกายเราเนาะหรือว่าสิ่งที่เราป้องกันได้ถ้าเรามีเนาะอย่างเช่นก่อนเดินลุยน้ำเนี่ยได้ใส่รองเท้าบูทไหมหรือว่าการที่เราจะเอามือเข้าไปแช่หรือจำเป็นจะต้องแช่น้ำนานๆเนี่ยเราใส่ถุงมือไหมถุงมือนี่ก็ต้องเหมาะสมด้วยเนาะเป็นถุงมือยางที่ยาวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราจำเป็นต้องสมมติเราต้องล้างอะไรนานๆอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเราก็คือทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้ค่ะเพราะว่าถ้าเรารีบทำความสะอาดเนาะเชื้อมันก็จะไม่อยู่ในร่างกายเราแล้วเรารีบเช็ดให้แห้งมันก็ไม่เกิดความชื้นทำให้ไม่ได้มีเชื้อราเกิดขึ้นนะคะ
1: แต่เราก็เข้าใจแหละว่าอย่างฝนเมื่อวานเนี่ยมันมีหลายบ้านเลยที่ท่วมแบบน่าจะท่วมแล้วไม่ได้ท่วมขังคือท่วมอ่ะมันต้องโดนอยู่แล้วสักเข่านึงอ่ะแต่หลายคน
2: อ
1: ่ะก็คือมันก็ต้องกลับมาในเวว่าต้องทำความสะอาดบ้านอีกแล้วบางทีรองเท้าบูทกับถุงมือที่ฉันใช้ล็อตแรกไปกับน้ำหรือเปล่าไม่รู
2: ้
1: ทีนี้เราก็อาจจะมีทางออกให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าในเมื่อมันหาไม่ทันก็ต้องพยายามรีบทำความสะอาดแบบว่าไม่ต้องรีบมากจนเกิดบาดแผลและพอทำความสะอาดเสร็จก็ ล้างเนื้อล้างตัวล้างมือล้างเท้าเนาะแล้วก็สังเกตอาการดีกว่า
2: ค่ะ
1: เออสังเกตอาการเพราะว่าบางทีเนี่ยเราพูดเนาะเราพูดตามสคริปต์แล้วว่าใส่รองเท้าบูทแหละเราอินโฟเราลงใส่รองเท้าบูทใส่อย่างงี้อย่างงี้คุณผู้ฟังอยู่อาจจะขุ่นเคืองใจว่าโอ้ฉันจะไปหาไหนล่ะเออช่วงแบบภาวะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกอีกทางนึงคือทำความสะอาดใดๆเสร็จแล้วรีบล้างเนื้อล้างตัวล้างเท้าล้างมือสังเกตมือกับเท้าตัวเองว่ามีแผลไหมแล้วก็เฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยนิดป่วยหน่อยเน้นให้ใจบางไว้ก่อนไปหาหมอเออเราอย่าแบบเอ้ยเจ็บป่วยทนได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเป็นหนักไง
2: ใช่
1: น้ำกัดเท้าหรือว่าโรคผิวหนังเนี่ยยังพอคุยกันได้หน่อยแต่ถ้าเกิดเลยเลเวลไปที่โรคไข้ฉี่หนูเนี่ยเออมันก็จะยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆ
2: ใช่ค่ะ
1: มันเคยมีผู้เสียชีวิตใช่ไหมจากโรคไข้ฉี่หนู
2: มีค
1: ่
2: ะ
1: เห็นไหมเราก็เลยต้องรีบมาบอกมาเตือนกันไว้นะคะทีนี้กลับมาในเรื่องของโรคผิวหนังโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยอย่างถ้ามีอาการคันมากผิวหนังแตกบวมแดงมีหนองหรือว่าเจ็บมากเนี่ย อย่างที่บอกเลยว่าคุณควรจะใจบางแต่คันมากแล้วแล้วก็รีบไปหาหมอมันคือเลเวลของบาดแผลเลยนะซึ่งดิฉันเคยเป็น
2: อีกแล้ว
1: อีกแล้ว
2: เนี่ยเป็นทุกโรคเลยเหรอคะ
1: แหมไปถึงว่าทุกคน
2: อ
1: ะมันต้องผ่านแบบนี
2: ้
1: คือเวลาที่มันเป็นผิวหนังมันเป็นผดเป็นผื่นคันมากอะคันมากเกาบวมเล็บติดเชื้อเป็นหนองธรรมดา
2: อ
1: ันนี้คือเบสิกของโลกมนุษย์เลยเออมันก็ต้องเกาต้องคัน
2: จริงๆแล้ว
1: แต่ในภาวะแบบนี้คือมันผ่านการน้ำท่วมไงมันก็ไม่ควรจะเกาใช่ไหม
2: จริงๆแล้วมันไม่ควรเกาเนาะพอเรารู้สึกคันนิดหน่อยอาจจะแบบพอทนได้เนาะ การแต่การเกาเนี่ยเนาะมันคือการเพิ่มความเสี่ยงเข้าไปอีกค่ะอย่างเช่นมือเราเนาะ
1: ใช
2: ่อาจจะมีเชื้อมีอะไรไปเกามันทำให้จากตอนแรกแผลเราอาจจะไม่ได้ติดเชื้อเนาะไปทำให้เชื้อเข้าไปติดที่แผลอีกนะคะแล้วอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องระวังเลยนะคะก็คือผู้ที่เป็นโรคเบาหวานค่ะอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่ากลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยถ้าเป็นแผลแล้วจะหายช้าค่ะหายยากนะคะก็ควรที่จะไปหาหมอดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่าเรามีความผิดปกติเนาะเหมือนคันดูคันผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะหรือว่ากลุ่มเบาหวานเนี้ยค่ะถ้าเป็นแผลแล้วก็รีบพบแพทย์ดีกว่านะคะ
1: นี่มันจะมีเมื่อก่อนเนี่ยยุงกัดเนาะเกาคือมันจะมีอยู่ยุคนึงเขาเรียกกันว่าขาลายเลยแหละพอยุงกัดแล้วมันคันไงก็เกาฉันว่าสาเหตุก็คล้ายๆอย่างนี้แหละ แต่เขาตีไปว่าน้ำเหลืองไม่ดีแต่พอโตมาเนี่ยพอคุณพูดด้วยฉันนึกถึงอันนั้นก่อนเลยว่าพอยุงกัดแล้วเกามันก็เล็บก็สกปรกแล้วเด็กๆเนี่ยชอบเป็นแล้วมันก็เป็นที่มาของขาจุดๆๆเขาเรียกขาลายขาน็อตเงี้ยเพราะมันเป็นดำๆอ่ะเออแล้วผู้ใหญ่ก็เนี่ยน้ำเหลืองไม่ดีฉันว่าไม่ใช่แหละเกาเนี่ยแหละใช้มือตัวเองเกาเนี่ยแหละนะคะทีนี้โรคต่อไปหลังน้ำรดที่เราอาจจะต้องเจอก็คือโรคตาแดงค่ะ
2: โอ้
1: เพราะว่าหลังน้ำรดเนี่ยทุกคนต้องทำความสะอาดบ้านจับสิ่งที่ปนเปื้อนโคลนแล้วที่มันเหนื่อยเหงื่อตก
2: ทิป
1: ปากเข้าไปมือไปขยี้ตาม ีความเสี่ยงไหมแบบเนี้ย
2: เสี่ยงแน่นอนค่ะเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วขนาดผิวหนังเนาะเราใช้มือสกปรกเก่าเชื้อมันก็สามารถเข้าได้เนาะที่เราพูดไปแรกๆที่เราบอกว่า
1: เยื่อบุตา
2: ที่เราบอกว่ามีแผลหรือว่านอกจากแผลแล้วสิ่งที่มันจะเข้าสู่ร่างกายเราอะเชื้อค่ะก็คือเยื่อบุอ่อนเนา
1: ะ
2: มีตามีจมูกมีปากเนี่ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเราเอามือที่สกปรกเนาะไปขยี้ตาก็อาจจะเกิดโรคตาแดงได้เนาะตาแดงเนี่ยมันก็จะเป็นมีหลายแบบค่ะมีตาแดงจากไวรัสจากแบคทีเรียก็มีค่ะมีทั้งสองแบบเลยมันก็จะมีการติดเชื้อได้จากมือของเรา
1: แล้วอาการที่ควรสังเกตเลย
2: อาการเขาก็บอกอยู่แล้วเนาะตาแดงก็คือมันจะมีอาการตาตรงตาขาวอะค่ะมีอาการแดงเนาะแล้วก็มีการระคายเคืองส่วนใหญ่ก็เวลาที่เราเป็นเนาะมันก็จะรู้ได้ทันทีมันมีระคายเคืองมีคันตาอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: มันมองโลกไม่สดใสอะว่างั้น
2: แหละแต่มันมีคันมีน้ำตาไหลมีขี้ตาอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
2: อันเนี้ยก็จะเริ่มรู้แล้วแหละว่าเราอาจจะติด ตาแดงนะคะ
1: ค่ะ
2: เวลาที่เราเป็นนะคะก็บางทีเราคันมากเราก็อีกแล้ว
1: ค่ะอ
2: ยากจะไปขยี้อีกแล้วนะคะถ้าสิ่งที่แนะนำนะคะก็คือให้ล้างมือบ่อยๆบางทีมันก็อดไม่ได้จริงๆเนาะที่จะขยี้อาจจะล้างมือบ่อยๆแบบไม่ต้องขยี้เนาะแบบอาจจะนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตอนไอจามเราบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าใช้แขนเสื
2: ้
1: อขึ้นมาป้องปากไอจามทีนี้ถ้าตาเนี่ยทำไงอะ
2: คุณจะใช้อันนี้ไปขยี้ตาเหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ค่ะก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ควรขยี้นั่นแหละค่ะ
1: กระพริบบ่อยไหมกระพริบบ่อยแบบ
2: ก็ช่วยได้นะคะก็ช่วยได้นะคะดิฉันก็ทำอยู
1: ่ใช่ไหมทุกคนต้องมีวิธีแหละ
2: แต่ว่าสิ่งที่แนะนำก็คือหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้อย่าขยี้แต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆล้างมือให้สะอาดก่อน
1: โอ้โห
2: แล้วอย่าขยี้แรงเนาะเพราะมันจะยิ่งทำให้เราบาดเจ็บแล้วก็เป็นมากขึ้นเนาะแล้วสิ่งที่แนะนำเลยในช่วงเป็นตาแดงเนาะล้างมือบ่อย
1: ๆ
2: อย่าใช้พวกผ้าหรือสิ่งของร่วมกันหรือเครื่องสำอางอาจจะเราอาจจะนึกไม่ถึงบางทีใช้เครื่องสำอางคุณกุ๊กแต่งหน้าไหมคะ
1: ลูกสาว ฉันรอจังหวะนี
2: ้คือลูกสาวเป็นบ่อยนะคะเรื่องตาแดงนะคะก็คือลูกสาวจะชอบใช
1: ้
2: เคร
1: ื่อง
2: สำอางนะคะใช้ที่ตาด้วยนะคะตาเนี่ยก็จะเลื่
1: อ
2: มแต่ละครั้งก็คนละสีอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณพูดใช้ไม่ด้วยเลย
2: ก็คือไม่ควรใช้ร่วมกับคุณป้าด้วย
1: โอ้ป้าไม่ค่อยได้ใช้แล้วตอนเนี้ยหลานไม่ให้ใช้เครื่องสำอางของหลาน
2: ก็คือก็ถ้าเวลาที่มีอาการตาแดงเน
1: า
2: ะก็คือไม่ควรใช้ของร่วมกันนั่นเองเพราะว่ามันอาจจะติดเชื้อจากกันได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นน่าจะเป็นหลักการของทุกๆโรคเลย
1: ใช่ใช่แต่ว่าคือเราอ่ะกำลังพูดถึงตาแดงที่เกิดขึ้นหลังน้ำลดนะค
2: ุ
1: ณฟ
2: ัง
1: เพราะว่าพบบ่อยเหมือนกัน
2: บ่อยค่ะ
1: ตอนนี้พบเลยเกือบทุกโรคเนี่ยที่มาหลังน้ำท่วมอ่ะต้องยอมรับว่าแบบเตรียมตัวไม่ทันกันเนาะ
2: ค่ะ
1: มันไม่ทันเลยจริงๆนะคะ
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เตรียมตัวทันตอนนี้คือเรื่องของเฝ้าระวัง6โรคที่มาหลังน้ำลดเนี่ยเชื่อว่าฟังกันไปแล้วเนี่ยเตรียมตัวทันแน่นอนเรื่องของการทำความสะอาดมือเลยเนี่ยสำคัญเพราะว่ามือเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเลยจะหยิบของเข้าปากทำนู่นทำนี
2: ่
1: มือเราเนี่ยแหละก็ต้องล้างขยันล้างด้วยนะคะมาถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านตอนเนี้ยของมันเปียกอยู่พอมันแห้งเป็นที่โคนเนี่ยมันอาจจะมีฝุ่นที่ฟุ้งกระจายด้วย
2: อ
1: ันนี้ก็ต้องระวังด้วย
2: ค่ะ
1: เพราะว่าบางคนเนี่ยพอทำแล้วมันทุกคนอ่ะเป็นเวลาเข้าไปในห้องอะไรที่มันเราไม่คุ้นชินเนี่ยมันจะแพ้อากาศก่อนเลยจะมีจามัดเชยแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของบ้านที่มันอับชื้นจากเชื้อราจากอะไรใช่ไหมคะ
2: ค่ะสิ่งที่ควรระวังเลยนะคะก็คือหลังจากที่น้ำมันแช่นานๆเนาะก็คืออาจจะมีเรื่องของความอับชื้นเนา
1: ะ
2: แล้วก็มีฝุ่นละอองหรือเชื้อราอย่างเช่นเวลาที่น้ำมันพัดมาเนา
1: ะ
2: มันก็จะมีพวกโคลนพวกอะไรอย่างงี้ด้วยมันพอน้ำมันแห้งไปเนา
1: ะ
2: มันก็อาจจะกลายเป็นพวกฝุ่นละอองขึ้นมาได้เนาะบ้านที่ถูกน้ำท่วมนานๆเนาะมันก็จะมีความชื้นสะสมเนาะอยู่ตามบ้านตามผนังตามพื้นหรือพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยหรือว่าพวกวัสดุต่างๆที่เราที่อยู่ในบ้านของเรานั่นเองเนา
1: ะ
2: ถ้าหากจะทำความสะอาดนะคะเราก็ควรที่จะมีอุปกรณ์ป้องกันเพราะว่าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ป้องกันน
1: ะ
2: เราก็จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระคายเคืองเหมือนพวกที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนาะตาจมูกทางเดินหายใจนะคะหรือโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นพวกโรคหอบหืดอะไรเงี้ยอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะไวมากกับพวกฝุ่นหรือเชื้อพวกนี้นะคะ
1: ทีนี้เราก็ต้องก่อนแต่อันนี้มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเวลาเราเข้าไปทำความสะอาดบ้านไม่ว่าจะเป็นภาวะปกติที่น้ำไม่ท่วมหรือว่าหลังน้ำท่วมหรือน้ำลดเนี่ยเราก็ต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูเพื่อให้มันมีการระบายอากาศกันอยู่แล้วด้วย
2: ใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าจะไปทำความสะอาดก็คือต้องดูก่อนว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือยังเนาะก็คือถ้ามันปลอดภัยแล้วเนาะเราดูเช็คแล้วเรียบร้อยก็คือเปิดหน้าต่างให้ถ่ายเทเพราะว่ามันก็จะช่วยให้มีการระบายอากาศเนาะแล้วก็สวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างเช่นหน้ากากถุงมือที่มันเหมาะกับงานนั้นเนาะเพ ็จะใช้ถุงมือแบบบางๆเพื่อไปทำงานหนักๆมันก็อาจจะขาดได้ค่ะมันก็ทำให้เรามีความเสี่ยงเนาะเราอาจจะต้องใช้ถุงมือที่มีความหนาขึ้นอะไรเงี้ยค่ะให้เหมาะกับงานเนาะหลีกเลี่ยงการกวาดแบบเขาเรียกว่ากวาดแห้งค่ะ
1: เป็นไงคะ
2: กวาดแห้งก็คือเหมือนคุณใช้ไม้กวาดไหมคะที่บ้าน
1: ใช้ฉันกวาดอยู่ว่าฉันกวาดบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
2: โอ้แย่ละก็คือกวาดแห้งก็คือกวาดแล้วมีฝุ่นคุ้งนั่นแหละค่ะ

0: ารถฟุ้งขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าเราใช้ผ้าเปียกอะไรเงี้ยเช็ดมันจะไม่ฟุ้งขึ้นมา
1: อ
0: ันนี้ก็คล้ายๆกันหลักการเหมือนกันเลยก็คือเวลาที่เราจะทำความสะอาดบ้านเนาะฝุ่นขาคลุ้งอ่ะมันก็เข้าหูเข้าตามากใช่ไหมคะหรือบางทีบางบ้านเขาก็จะไม่ใช้วิธีกวาดก็ได
1: ้
0: ถ้ามันเยอะแล้วสามารถล้างได้
1: โอ้โห
0: ถ้าล้างได้ก็ล้างไงถ้าล้างไม่ได้อาจจะใช้วิธีแบบ
1: แต่ช่วงนี้ฉันว่าเขาก็น่าจะใช้ฉีดกันแล้วเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะต้องใช้แล้วค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียว
1: เพื่อนส่งมาให้ดูคือเพื่อนพิมพ์มาว่าไม่รู้จะทิ้งจะเก็บอันไหนไว้และจะทิ้งอันไหนแต่จากที่เราดูนะคือเราเข้าใจบางอย่างมันยังใช้ได้ไงแต่บางอย่างก็ต้องทิ้งนะคะมาโรคที่คุ้นเคยแล้วเราก็พูดกันบ่อยมาก
0: ค่ะ
1: เกือบทุกอาทิตย์เราพยายามจะมีการเวียนเทปเรื่องของโรคนี้ด้วย
0: คือ
1: โรคไข้เลือดออกค่ะซึ่งโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็ย้ำกันอยู่แล้วนะคะว่ามียุงลายเป็นพาหะนำโรคแล้วก็หลังน้ำลดนี่แหละสิ่งที่เราเห็นเลยนะคะตามเพจต่างๆที่เอามาแชร์กันก็คือเรื่องของกองขยะกองใช้คำว่ากองขยะพอกองขยะในนั้นมันมีอะไรมีภาชนะมีขวดมีกระป๋องมีนู่นมีนั่นที่มันหงายอ่ะ
0: ค่ะ
1: เอาตรงๆนะให้นึกภาพเลยสิ่งที่เห็นเมื่อวานในเพจอ่ะก็คือเหมือนเป็นโซฟาเก่าเนาะ
0: ค่ะ
1: โซฟาเก่าหรืออันนี้เราต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้ผิดหรอกประชาชนที่นำมาทิ้งอ่ะไม่มีใครผิดเลยนะคะเรื่องนี้แต่จะบอกว่ามันเป็นแหล่งน้ำขังของฝนได้ยังไงคือโซฟาเก่าอ่ะที่มันเป็นหนังอ่ะมันก็ไม่ใช่โซฟาที่แบบตึงเป๊ะไง
0: ม
1: ันก็จะมีเป็นแอ่งของการนั่งมีร่องมีช่องมีอะไรเงี้ยแล้วฝนอย่างฝนเมื่อวานที่ตกมามันก็ไปขังอยู่ในภาชนะพวกนี้มันก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วยนี่เขาถึงโรคเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะกรมควบคุมโรคเราก็เฝ้าระวังเรื่องนี้อยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: พื้นที่ไหนน้ำลดเนี่ยแล้วถ้าคุณเห็นคนที่ใส่เสื้อกั๊กสีชมพูนะ แถบสีเทาเน
0: ี่ย
1: เขาก็ไปใช้เครื่องพ่น ULV ใช้เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดพวกแมลงที่เป็นพาหะน้ำโรคพวกยุงลายพวกนี้ด้วยเนี่ยแหละ
0: แต่สิ่งที่ประชาชนค่ะใช่อันนี้เป็นที่เราไปพ่นเนาะแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ประชาชนทุกคนช่วยเนาะที่เราจะสามารถทำได้นะคะก็คือการสำรวจบริเวณรอบบ้านเราเองเนาะเทน้ำขังที่คุณกุ๊กกุ้นเมื่อกี้มันอาจจะขังอยู่ตามบริเวณรอบบ้านหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราคิดไม่ถึงว่ามันจะไปขังอยู่เนาะเราก็เดินสำรวจดูแล้วก็เททิ้งเนาะคว่ำภาชนะที่บางทีภาชนะที่ไม่ได้ใช้อะค่ะเราก็คว่ำไว้ตอนนี้เราไม่ค่อยได้รู้หรอกว่าเอ๊ะวันไหนฝนจะตกหรือว่ามันไม่ใช่หน้าฝนมันก็ตกได้เนาะก็ความภาชนะที่ไม่ได้ใช้ให้สะอาดซะให้เก็บขยะให้เรียบร้อยเนาะขยะบางอย่างก็สามารถเป็นแหล่งที่เพาะพันธุ์ยุงได้เหมือนกันเนาะปิดฝาภาชนะให้มิดชิดนะคะอย่างเช่นมีใครมีโอ่งมีตุ่มมีอะไรที่อยู่รอบบ้านอะไรเงี้ยนะมีให้ปิดฝาให้มิดชิดเนาะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการป้องกันยุงกัดนะคะก็คือจะต้องมีการสวมเสื้อผ้าที่ป้องกันยุงหรือว่ามีการทายากันยุงที่คุณกุ๊กชอบพกใช่ไหมคะยาทากันยุงอันนี้ใช้ตามคำแนะนำบนฉลากนะคะคุณกุ๊ก
1: ค่ะก็คือบางทีเสื้อผ้าที่บอกว่าปกปิดร่างกายป้องกันยุงกัดอะยุงมันก็พัฒนานะคะกัดเจาะผ่านเสื้อค่ะ
0: โอ้ค่ะฉะนั้นเราต้องทายากันยุงเนาะ
1: ใช่ทีนี้เรื่องของอาการของไข้เลือดออกเนี่ยมันอันนี้เราพูดกันบ่อยมากเลยนะเรื่องการแยกอาการ
0: ค่ะ
1: ถ้าไข้หวัด
0: บ่อยแล้ว
1: ไข้หวัดใหญ่ก็คือ มีน้ำมูกแน่นอน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนไข้เลือดออกคือพวกนี้มันจะมีไข้สูงกันอยู่แล
0: ้
1: วแต่ไข้หวัดจะมีไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดจะมีน้ำมูก
0: ใช
1: ่ไข้เลือดออกจะไม่มีน้ำมูก
0: ใช
1: ่อันนี้ต้องสังเกตเลยนะคุณสามารถไปดูความรู้ตรงนี้ได้ในบ้านฟ้าสคร6เราต้องพูดบ้านฟ้าเพราะเราไลฟ์ TikTok ด้วยไงอ่ะแล้วพูดไปแล้วเนี่ยเราตอนนี้เราออกบ้านฟ้าแต่เราพูด
0: โอ้ย
1: คือมันสับสนมากเราก็ต้องพูดแบบอินฟลูเอนเซอร์ไงคุณสามารถไปดูในตอและบ้านฟ้าของสค6ได้เราจะมีการให้ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพอย่างไข้ชีหนูเขาก็มีไข้เหมือนกันแต่เขาจะเด่นที่การปวดที่น่องกับโคนขาเนี่ยมันจะมีทริคอยู่ตรงเนี้ยต้องคอยสังเกตตัวเองต้องสังเกตคนในครอบครัวด้วยถ้าป่วยไข้ขึ้นมาต้องสังเกตตรงนี้เลยนะคะไปกันที่เรื่องของอีกหนึ่งภัยสุขภาพดีกว่าเรื่องของไฟดูดอันนี้คือ

0: เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเวลาที่ดิฉันเห็นเพื่อนของดิฉันไลฟ์สดน้ำท่วมอยู่ที่8ริ้วคือเขาคงยังไม่ตัดไฟหรอกเพราะมันท่วมที่ตลาดไงประมาณฟุตบาทหรือประมาณบางพื้นที่อาจจะหัวเข่าหรือครึ่งแข้งอย่างเงี้ยไฟมันยังมีอยู่นะไฟส่วนเขาเรียกเสาไฟของหลวงเนี่ยของสาธารณะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจุดไหนอ่ะมันจะมีไฟรั่วหรือโดนไฟดูดก็เราจะบอกเพื่อนทุกครั้งเลยว่าระวังไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดเวลาเดินใกล้ๆเสาไฟฟ้าเนี่ยต้องระวังเลยไม่ว่าจะเป็นทางถนนหรือในบ้านบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วไงแล้วปีเนี่ยพบผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วเยอะมาก
1: เยอะจริง
0: คุณผู้ฟังก็อาจจะได้เห็นแล้วตามเพจต่างๆเพราะว่าตอนนี้ไม่ต้องรอนักข่าวไม่ต้องรอสื่ออะไรเลยเพื่อนๆนี่แหละนะคะก็จะแชร์นู่นแชร์นี่ให้เห็น
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ต้องระวังค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เราเข้าบ้านตอนที่เราจะไปฟื้นฟูบ้านหลังน้ำรถเนี่ยเราต้องระวังเลย
1: ค่ะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเข้าไปในบ้านนะคะที่พูดไปเมื่อกี้แล้วว่าเราต้องดูความปลอดภัยเนาะเราอย่าเพิ่งรีบเสียบปลั๊กเนาะเราต้องเช็คก่อนนะคะอย่าเพิ่งเสียบอย่าเพิ่งเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าเปิดเบรกเกอร์เองนะคะต้องมีการตรวจสอบ
0: เมื่อวานไงที่เพื่อนสาวเราอะแล้วมีคนโทรมาถามเรื่องแอร์ไงแอร์ที่ติด
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเขาเรียกคอมเพรสเซอร์แอร์ที่อยู่ข้างนอกที่โดนน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: เราก็ฟังเขาฟังความรู้เรื่องนี้ไปด้วยก็คล้ายๆกันเปิดปุ๊บทำไมแอร์ไม่ติด
1: อ
0: ้าวมันก็คือเข้าเรื่องตรงนี้แหละว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามันอาจจะยังมีความชื้นอยู
1: ่ค่ะ
0: ถ้ามันติดขึ้นมาอย่างแรกคือติดไฟเลยนะอย่างที่เราเห็นน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องระวังเลยตรงนี้นะคะคือถ้าบ้านที่มันมีความเปียกชื้นคือมันชื้นอยู่แล้วแหละในผนังเนาะเพราะมันน้ำมันแช่นาน
1: บางทีเราไม่เห็นไงว่ามันชื้นอยู่ด้านใน
0: ก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยถ้าไม่มั่นใจเห็นอะไรที่มันเสี่ยงต่อชีวิตของเราแจ้งการไฟฟ้าเลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ปัญหาตรงนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญเขาแก้ไข
1: แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเห็นคนถูกไฟฟ้าดูดเราทำไงดีคะคุณกุ๊ก
0: ช่วยทันทีค่ะช่วยทันทีแต่ไม่ใช่ว่าเอามือเปล่าเนี่ยไปจับผู้ประสบเหตุนะ
1: เ
0: พราะว่าการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดเนี่ยอย่างแรกคือตั้งสติก่อนเลยใครจะตั้งสติพร้อมกับการกรีดไปด้วยก็ได้เพราะเชื่อว่ามันจะตั้งสติอย่างเดียวแล้วไม่กรีดมันเป็นไปไม่ได้หรอก
1: ค่ะ
0: ตั้งสติแล้วก็สำรวจความปลอดภัยเลยนะคะห้ามไปสัมผัสคนที่โดนไฟดูดด้วยมือเปล่าหรือว่าลุยน้ำเข้าไปช่วยเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอาจจะโดนไฟดูดไปด้วยนะคะมองหาจุดตัดไฟอันนี้สำคัญเลยนะสิ่งเนี้ยขนาดเราทำสคริปต์เองอะเราก็ได้ความรู้เรื่องนี้ไปด้วยนะมองหาจุดตัดไฟปิดสวิตช์เบรกเกอร์ดึงปลั๊กออกทันทีหรือเปล่าเนี่ยต้องไปดึงเบรกเกอร์ก่อนนะแล้วถ้าปลั๊กมันยังอยู่ปริ่มน้ำเนี่ยก็อย่าไปดึงแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่เป็นสายไฟฟ้าแรงสูงที่มันมีน้ำท่วมขังก็ต้องระวังนะคะห้ามเข้าใกล้เพราะเนี่ยถึงบอกไงว่ามันอาจจะมีไฟรั่วได้นะแล้วก็แยกผู้ป่วยออกจากแหล่งจ่ายไฟด้วยในอันนี้หมายถึงว่าคือบางทีเนี่ยของบางอย่างมันเป็นสื่อนำไฟฟ้าด้วยนะเราก็ต้องรู้วิธีว่าสิ่งไหนเนี่ยที่จะเป็นสิ่งที่ไปเขี่ยไปทั้งอะไรไปจับเขาออกมา
1: อ่ะ
0: มันก็จะมีบอกด้วยอย่างเช่นพวกไม้แห้งผ้าแห้งพลาสติกหนาๆนะคะแล้วก็ประเมินอาการของผู้ป่วยด้วยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเขารู้สึกตัวหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้สึกตัวแบบเนี้ยก็ต้องประเมินด้วยแล้วก็รีบโทรแจ้งสายด่วน1669เลยนะคะตรวจสอบเรื่องของการหายใจหัวใจหยุดเต้นนั้นเนี่ยก็คงจะต้องทำกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าโดนไฟดูดแล้วยังไงมันเราก็ต้องทุกคนแหละมันคงไม่ปล่อยเขานอนนิ่งดูดายหลังจากที่เอาออกมาจากจุดที่ไฟรั่วไฟดูดแล้วอ่ะนะก็ต้องช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ย้ำว่าห้ามเข้าไปทันทีคุณจะต้องตั้งสติดูความปลอดภัยของพื้นที
1: ่
0: สับเบเกอร
1: ์
0: แล้วก็โทรหาผู้เชี่ยวชาญก็คือการไฟฟ้าอันดับแรกเลยแล้วก็1669ระหว่างนั้นเราโทรหาก่อนกว่าเขาจะเดินทางมาแล้วเราก็ดูแลผู้ประสบเหตุกันไป
1: ค่ะ
0: จริงๆเราเตรียมมาเยอะนะ
1: เ
0: รื่องของการรื้อบ้านเรื่องของการเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยตอนเนี้ยหลายๆท่านต้องบอกเลยว่าสภาพจิตใจเนาะความเครียด หลังน้ำท่ว
1: ม
0: เพราะว่าบ้านเสียหายแน่นอนข้าวของพังรายได้หายไปความกังวลเรื่องของน้ำท่วมซ้ำเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยก็อยู่ดีก็ตกมาแบบ
1: ตกแรงด้วย
0: เออเดี๋ยวนี้ฝนฉันก็ได้เออสับได้ยินเรนบอมเรนบอมก็เล่นเล่นตกไม่ขยับไปไหนเลยทุกที่โดนหมดนะคะก็ต้องค่อยๆฟื้นฟูบ้านนะคะอย่าทำทีเดียวหมดเดี๋ยวร่างกายจะไม่ได้พักผ่อน
1: ใช่
0: ต้องค่อยๆทำไปทีละนิดนะคะอ่ะทีนี้คุณปุ้ยมีอะไรจะฝากคุณผู้ฟังไหมในเรื่องของหลักง่ายๆ
1: ก็ที่เราพูดกันมาทั้งหมดนะคะก็อยากให้จำง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าเรามีไข้สูงหลังสัมผัสน้ำสัมผัสโคลนนะคะแล้วก็มีพวกปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดน่องนะคะอันนี้เมื่อกี้เราก็พูดเทคนิคไปแล้วในการจดจำว่าเอ๊อาจจะเป็นอะไรหรือถ้าเราจำไม่ได้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็คือถ้ามีอาการหลังจากที่เราสัมผัสน้ำสัมผัสโคลนเนาะเราก็ควรจะรีบพบแพทย์แล้วก็อย่าลืมแจ้งประวัติด้วยว่าเราไปทำอะไรมาบ้างเนาะไปสัมผัสอะไรมาบ้างนะคะหรือว่า อีกโรคหนึ่งที่อยากให้เฝ้าระวังไว้นะคะก็คือเรื่องของอาการอาหารเป็นพิษหรือท้องเสียนะคะอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราอ่ะมีสัญญาณการขาดน้ำนะคะที่เราบอกไปแล้วว่าอาจจะมีปากแห้งดื่มน้ำไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะฉี่เหลืองฉี่น้อยอะไรเงี้ยนะคะอาการทรุดเนาะจริงๆทุกโรคดูง่ายๆก็คือถ้าเป็นอาการทรุดเนี่ยควรรีบพบแพทย์นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่อยากจะฝากไว้ก็คือเมื่อกี้นะคะที่เราพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตนะคะก็อันเนี้ยก็อย่าลืมโทรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทันทีนะคะ
0: ค่ะก็เป็น6โรคและภัยสุขภาพที่มาหลังน้ำลดนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะคะก็ต้องฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยว่ามันอาจจะเจอมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆปีนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกโรคตาแดงโรคน้ำกัดเท้าโรคระบบทางเดินหายใจพวกโรคไข้หวัดใหญ
1: ่ไข้หวัดใหญ่ก็เจอเยอะเหมือนกันค่ะ
0: โรคไข้ฉี่หนูนะคะแล้วก็โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารแบบท้องเสียนั่นเองแหละแล้วก็ไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตนะคะก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทำเขาเรียกว่าพยากรณ์สถานการณ์โรคช่วงน้ำท่วมเราก็ทำนะช่วงฝนตกเราก็ทำอ
1: ัน
0: นี้น้ำลดเนี่ยเราก็ทำให้นะคะเพราะเราอยากให้ทุกท่านนะมีสุขภาพที่ดีด้วยทีนี้เรามาทักทายคนที่กำลังรับชมเราทางไลน์กันบ้างดีกว่าในตอนนี้เราขอปิดก่อนแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะใกล้ปิดรายการแหละเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราไลฟ์ในต่อๆนะคะ
1: ใช่ค่ะดับเพจด้วย
0: หรอไม่เคยไลฟ์เลย
1: ไม่เคยลืม
0: เออเราไม่เคยไลฟ์ในต่อๆเลยเราปิดไปหนึ่งต่อๆละหนึ่งช่องละในFacebook เป็นไงบ้างคะเดี๋ยวดูมีเราเปิดของคุณ
1: ใช่
0: คุณปุ้ย
1: ก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: โอ้โหคนเข้าก็ขอบคุณทุกท่าน
1: เอฟซีของคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะ
0: มาของเราด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สุทธิพรบูทอง
1: โอเคค่ะถูกต้อง
0: อันนี้น้องน้องจังหวัดน้องจังหวัดใครเนี่ยสุ
1: สัมฤทธิ
0: ์ขออภัยค่ะคุณสัมฤทธิ์ขออภัยค่ะคุณเพชรวิชยาพาร์ทคุณลินดาลินโอ้น้องคนนี้ดูฟังไลฟ์สดจากใต้เลยนะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเขาไปอยู่ใต้นะคะ
0: คุณคล้องขวัญนะคะคุณปกิจคุณปริยาพรขอบคุณสำหรับประโยชน์ที่ดีนะคะก็ให้กำลังใจคุณปริยาพรด้วยนะคะหลังน้ำลดนะคะเหนื่อยหน่อยคุณบีบีคุณพงศิริแล้วก็คุณโจโจ้บาออยคุณโสพิดาคุณสิริลักษ์บัวเย็นนะคะเราอ่านจากล่างขึ้นบน
1: คุณอ่านไปทั่วเลยนะคะ
0: ขาดตกบกพร่องใครบ้างไหมคะไม่มีขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีทาง FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็น้ำท่วมเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีโรคที่ตามมานะคะรู้ทัน6โรคน้ำท่วมฉี่หนูผิวหนังทางเดินอาหารโรคจากยุงโรคตาโรคทางเดินหายใจรู้เร็วป้องกันได้ดูแลตัวเองแล้วคนที่คุณรักด้วยค่ะรายการรักสุขภาพกับสคล6ชลบุรีนะคะก็จะกลับมาพบกับผู้ฟังใหม่นะคะทุกวันพฤหัสบดีหลังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.วันนี้เรา2คนลาคุณฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
3: ่ตัวให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันแต่ก็ลอดห่วงปักลูกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควาย1เดียวในไทย1เดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยังคงคึกคักโดยประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
7: บรรยากาศการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งลงพื้นที่ส่งมอบเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
8: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำอาหารสัตว์พระราชทานและเวชภัณฑ์ไปส่งมอบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์เลี้ยงรวมถึงสุนัขและแมวสำหรับรายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์ล่าสุดมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนยาอาหารสัตว์ พระราชทานแล้วกว่า 450,000 กิโลกรัมช่วยเหลืออพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวพร้อมสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์อีกกว่า 110,000 ชุดทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการมาตรการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์หลังน้ำลดและขอความร่วมมือเกษตรกรให้เร่งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อความสะดวกในการรับความช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่โทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนและนักศึกษาชาวแอลเบเนียหลายหมื่นคนยังคงออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงติรานาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนกดดันให้นายกรัฐมนตรีเอดีรามาแห่งแอลเบเนียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการทุจริตพร้อมกันนี้กลุ่มผู้ประท้วงยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนเกิดการเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พยายามเข้าสลายการชุมนุมและจุดไฟเผาอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการจนได้รับความเสียหายขณะที่ประธานาธิบดีบาชรัมเบกาดแห่งแอลเบเนียออกแถลงการประณามเหตุการณ์จราจรที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบด้านนายซาลีเบริชาผู้นำฝ่ายค้านของแอลเบเนียออกมายกย่องบรรดานักศึกษาที่เข้าร่วมการประท้วงต่อต้านรัฐบาลและขอให้ประชาชนสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

0: ริกาข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่

ชั่วโมงให้เว้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนา

บ้านถูกน้ำท่วมมีประกันอยู่อย่าลืมแจ้งเคลมนะครับเริ่มจากตรวจสอบว่าประกันคุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่จากนั้นถ่ายรูปหรือคลิปความเสียหายไว้เป็นหลักฐานแล้วรีบแจ้งบริษัทประกันพร้อมขอหมายเลขรับแจ้งไว้ด้วยเตรียมสำเนากรมธรรม์เอกสารบ้านบัตรประชาชนและหลักฐานความเสียหายให้พร้อมสงสัยเรื่องประกันภัยโทรคปภ.สายด่วน1186

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาโดยประมาณถ้าไม่ติดธุระปะปังอะไรก็มาพูดคุยข่าวสารกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเหมือนวันนี้แหละนะ15ตุลาคมวันนี้ข่าวแรกนะท่านผู้ชมครับไปกันที่พระอัจฉริยภาพนะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับล่าสุดพระองค์ก็นะครับทรงทำการบินเครื่องบินส่วนพระองค์ด้วยพระองค์เองนะฮะเป็น Boeing 737-800 ทะเบียน HSHMK นะเที่ยวบิน VMS 01จากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซะเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นบินไปเนี่ยท่านผู้ชมครับ6ชั่วโมง17นาทีนะฮะเพื่ เสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่น14-22 ตุลาคมนะครับเพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชียที่เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะที่พระองค์ครับทรงเป็นทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติก็อย่างที่ทราบนะว่าสมเด็จพระราชินีเนี่ยท่านก็ทรงเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งด้วยนะครับแล้วก็เขามีการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียกันที่ญี่ปุ่นเมืองซัปโปโรนะครับพระองค์ก็ทรงเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองนะครับเป็นโบอิ้งนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นเครื่องบินกริปเพนแบบที่นั่งเดี่ยวแบบโซโล่เลยโซโล่เดี่ยวนะครับคือกริปเพนนี่มีทั้งแบบ2ที่นั่งกับ1ที่นั่งแบบ2ที่นั่งพระองค์ก็ทรงทำการบินไปละนะครับจำได้สัปดาห์ที่แล้วนะก็แบบที่นั่งเดี่ยวที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังนั้นก็นี่แหละครับทรงทำการบินด้วยโบอิ้ง737-800 นะไปที่ประเทศญี่ปุ่น6ชั่วโมง17นาทีนะไปญี่ปุ่นเนี่ยท่านผู้ชมจากประเทศไทยนะครับนี่ก็ไปส่งเสริมกีฬาเรื่องฮอกกี้น้ำแข็งหญิงนะครับชิงแชมป์เอเชียนี่ประเทศไทยแม้ว่าจะเป็นเมืองร้อนนะไม่มีน้ำแข็งแต่เราก็แข่งขันได้นะเพราะเราก็แข่งกันในสนามในห้างซึ่งเขาก็มีลานสเก็ตน้ำแข็งอยู่แล้วล่ะนะครับเนี่ยเป็นกีฬาที่ดูสนุกสนานทีเดียวนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับเมื่อคืนนี้อันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีครับก็ชูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์สร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ต้อนรับนะฮะทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุม IMF แล้วก็ World Bank Group นะครับ2026ไทยเราเป็นเจ้าภาพ 12-18 ตุลาคม2569นะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับมาเนี่ยคือตัวเลขมันก็มัน190กว่าแล้วกันเอางี้แล้วกันนะเพราะว่าล่าสุดเขาก็คอนเฟิร์มประมาณ191นะ191ประเทศคนที่ลงทะเบียนเดิมเนี่ยคาดว่าไม่ต่ำกว่า 15,000 นะครับผมฟังสัมภาษณ์เนี่ยก็คือประมาณ 18,000 โดยซ้ำไปที่มานะคือคนพอรู้ว่ามาประชุมที่ประเทศไทยที่กรุงเทพเนี่ยโอ้โหก็ลงทะเบียนกันเกือบ 20,000 คนท่านผู้ชมคิดดูมาอยู่ในกรุงเทพอ่ะ12-18 ตุลาคมแล้วก็รวมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็welcome dinner นะตัวแทนจากประเทศต่างๆระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางนะที่มา welcome dinner กันนะครับนายกก็กล่าวต้อนรับแล้วก็ย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะที่ได้จัดการประชุม IMF แล้วก็ World Bank อีกครั้งในรอบ35ปีผ่านมา35ปีท่านผู้ชมกว่าจะได้จัดสักครั้งหนึ่งพูดง่ายชีวิตคนเราถ้าอายุไข70คือเราก็เห็นการประชุมเนี่ยในประเทศไทยได้2รอบนะครับโอ้โหถือว่าเป็นประชุมที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเราก็ถือโอกาสนี้แหละนะครับชี้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลต่อการทำงานการค้าและการสื่อสารด้วยนะครับนายกก็พูดถึงตึกสันติไมตรีด้วยนะชื่อเนี่ยนะครับหมายถึงสันติภาพและมิตรภาพก็เลยหวังว่าค่ำคืนเมื่อวานเนี่ยจะเป็นโอกาสในการพบปะสร้างเครือข่ายและช่วงท้ายก็อวยพรให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยนะครับมีความสุขแล้วก็ประทับใจเรื่องการท่องเที่ยวในกรุงเทพคือมาประชุมกลางวันแต่พอตกเย็นแน่นอนนะทุกคนก็ต้องมีรีแลกซ์นะครับไปรับประทานอาหารไปท่องเที่ยวไปอะไรเงี้ยในกรุงเทพ
แล้วก็ชานเมืองก็น่าจะประทับใจนะครับกลับไปนะครับที่สำคัญภาพต่อไปเลยนะฮะเมื่อคืนเนี่ยไฮไลท์สำคัญนะครับก็คือน้องเนเน่รอยัลนี่แหละนะครับท่านนายกก็สั่งตรงมาจากสิงคโปร์คือน้องเนเน่เนี่ยเขาเพิ่งไปขึ้นเวทีกับศิลปินระดับโลกนะที่สิงคโปร์ท่ามกลางคนดูเป็นหมื่นกว่าคนอะหลายหมื่นคนนะครับแต่วงนั้นผมสารภาพผมไม่รู้จักนะครับผมไม่ค่อยถนัดอะเพลงล็อกใหม่ๆนะเพลงเก่าๆเนี่ยโอเคนะครับแล้วน้องก็ตรงกลับมาที่ประเทศไทยเลยมาในงานนี่แหละนะครับแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูว่าน้องเนเน่เนี่ยอายุ16แล้วเขาเป็นแบบร็อกสตาร์นะเล่นเพลงร็อกอะแต่คนที่ร่วมงานเนี่ยผู้นำ IMF หรือว่า World Bank Group เนี่ยก็อายุตีก็คือเกือบ60กันทั้งนั้นน่ะนะครับแต่ก็เชื่อมโยงกันได้ด้วยดนตรีนะครับแล้วก็น้องเนเน่ก็เริ่มด้วยนี่เลยนะครับเพลงซอมบี้จริงๆเพลงซอมบี้เนี่ยมันเข้ากับระดับโลกนะเพราะเนื้อหานี่คือเข้าต่อต้านเรื่องของสงครามว่าสงครามในไอแลนด์นะก็ทำไมจนถึงวันนี้มันยังลบกันอยู่ยังอะไรกันอยู่ทำไมไม่คิดหรืออะไรประมาณนี้นะเหมือนกับซอมบี้นี่แหละนะครับก็มันก็ดีเหมือนกันน้องก็เล่นโอ้โหแล้วก็มีคลิปกรรมการผู้จัดการ IMF เนี่ยนะครับผู้นำของเขาแล้วก็ประธาน World Bank Group เนี่ยเขาโยกตามเลยนะโดยเฉพาะประธาน World Bank Group นี่แม่ชอบมากนี่ก็สื่อกันถึงเนี่ยนะครับที่เห็นชัดๆที่ได้ยินก็คือน้องเล่นอีกเพลงคือ Black Hole Sun นะเพลงที่ใช้ประกวด America's Got Talent เลยนะครับก็คือใช้เพลงแบบที่ทุกคนได้เห็นคลิปน้องทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็โอ้โหโดนสุดๆนะว่างั้นเถอะเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงแบบที่น้องกำลังแบบรุ่งสุดๆนี่นะเราเชื่อว่าต้องได้กลายเป็นศิลปินระดับโลกแน่นอนนะเพราะว่าแม้แต่ศิลปินดังๆเนี่ยพอได้ฟังเสียงการเล่นดนตรีการร้องเพลงเขาก็ยืนยันล่าสุดเนี่ยกรรมการหนึ่งในกรรมการอเมริกาก็ Got Talentก็ยังไปให้สัมภาษณ์พอดแคสต์ว่าตั้งแต่เป็นกรรมการมาเกือบ20ปีน้องเนเน่เนี่ยสุดยอดนะเราก็ภาคภูมิใจนะก็หวังว่าน้องจะมีผลงานซิงเกิลอัลบั้มเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้ยซิงเกิลแล้วก็ได้ไปทัวร์รอบโลกนะเราจะได้ภาคภูมิใจนะครับเนี่ยท่านผู้ชมก็ไปดูคลิปกันได้เนาะตอนนี้ในโซเชียลนี่ก็ในการแชร์คลิปการเล่นของน้องเมื่อคืนนะสุดยอดจริงๆน้องก็สุดยอดอยู่แล้วล่ะแล้วก็เล่นเพลงที่เข้าถึงได้ทุกวัยอ่ะนะเพลงซอมบี้นะสุดยอดจริงๆขนาดผมเนี่ยเล่นเพลงนี้ไม่เป็นพอเห็นน้องเขาก็ไปหัดเล่นกีตาร์เพลงนี้ อ่ะนะครับก็นี่เป็นน้องเนเน่รอยัลก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปละนะครับอ่ะไปตอนที่ข่าวต่อไปครับท่านผู้ชมครับภาพต่อไปครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับประเทศไทยเราก็เปิดตัวนะครับบางกอกบลูปรินท์นะครับ implementation นะครับเนี่ย FRAT Resilient Digital Finance นะครับเป็นเวทีประชุม IMF World Bank Group ด้วยนี่แหละนะครับโดยคุณเอกนิตินิติธรประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขึ้นเวทีแล้วก็ได้พูดนะฮะถึงโมเดลของบางกอกบลูปรินท์แผ่นเขียวประเทศไทยว่าไงเถอะนะครับเรื่องของภัยหลอกลวงดิจิทัลที่กลายเป็นปัญหาระดับโลกเลยตอนนี้มีผู้เสียหายมีคนร้ายเส้นทางการเงินซึ่งมันมักจะอยู่คนละประเทศพูดง่ายเป็นเครือข่ายข้ามชาติล่ะนะครับในขณะที่การรับมือเนี่ยยังติดอยู่กับมาตรการภายในประเทศเพราะฉะนั้นมันแก้ไขยากเพราะฉะนั้น Bangkok Blueprint เนี่ยก็จะถูกออกแบบให้เป็นกรอบนโยบายที่แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ยึด3หลักสำคัญก็คือแก้ไขปัญหาทั้งระบบนิเวศเชื่อมความร่วมมือข้ามพรมแดนและออกแบบมาตรการให้ปฏิบัติได้จริงตามกฎหมายและศักยภาพของแต่ละประเทศแล้วก็จะนำไปประสบการณ์ของแต่ละประเทศมาปรับเพื่อเป็นมาตรฐานสากลต่อไปนะครับแต่ไทยในฐานะเจ้าภาพปีนี้นะก็จะแบบประกาศก่อนเลยนะครับว่าบางกอก Blueprint in Action นะครับรวบรวมประสบการณ์ของไทยฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์ที่เราเจอปัญหานะครับภัยหลอกลวงดิจิทัลพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยนะครับพวกแฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น
ของไทยเราเนี่ยความเสียหายเนี่ยนะครับทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าการหลอกลวงเรื่องของดิจิทัลเนี่ยนะครับความเสียหายเนี่ยเคยสูงกว่า 43,000 ล้านบาทต่อปีแล้วลดเหลือ 32,000 ล้านปีนี้ผ่านไปครึ่งปีเนี่ย 9,000 ล้านเนี่ยก็ลดคือตัวเลขมันก็ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่มันก็ยังเยอะแหละนะครับผลที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกยังคงขยายผลการติดตามเงินผิดกฎหมายไปถึงเรื่องการถอนเงินสดการเอาไปฟอกนะไปซื้อทองคำเงินตราต่างประเทศนะพวกบิตคอยน์สินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆนี่แหละนะครับนี่ก็ไทยเราตอนนี้ยกระดับเรื่องการแก้ไขปัญหานี้ก็คือสายด่วน AOC 1441พอเจอรู้สึกว่าเราถูกหลอกลวงออนไลน์ดิจิทัลหลอกลงทุนหลอกโอนเงินหลอกอะไรต่างๆมีลิงก์เรากดไอ้เงินถูกดูดเนี่ยโทรสายด่วนนี้ท่านผู้ชมเขามีแผนรับมือในการปฏิบัติการที่พยายามที่จะเอาเงินเราคืนกลับมาให้ได้โดยเร็วแม้ว่าที่ผ่านมาก็ได้ประมาณหลักหลาย10ล้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะตัวเลขเนี่ยแต่มันก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเสียงน้อยประชาสัมพันธ์เวลาที่เรารู้ว่ากดลิงก์เฮ้ยพอกดไปแล้วใส่ข้อมูลไปแล้วรู้สึกเฮ้ยมันผิดสังเกตมันเป็นออนพวกสแกมเมอร์พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่าเนี่ยก็โทรเบอร์นี้อย่างน้อยก็ยังมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหานะนี่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อย่างน้อยเรารับทราบแล้วว่ารัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ย190กว่าประเทศที่มาประชุมเนี่ยนะครับตัวแทนจากประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็เห็นแล้วถึงปัญหาเพราะมันเกี่ยวเรื่องการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะวางแผนรับมือแล้วก็แก้ไขปัญหาร่วมกันเพราะมันถือว่าเป็นภัยร้ายเลยนะเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวปี24คนถูกหลอกลวงทางดิจิทัลเนี่ยนะครับ 40,000 กว่าล้านนะท่านผู้ชมไม่ใช่ประเทศเดียวนะแล้วแต่ทั้งโลกจะขนาดไหนเยอะจริงๆวันก่อนผมเรียนไปนะว่าที่ชลบุรีจับได้ก็คือเรื่องของการหลอกลวงรูปแบบว่าโทรเข้ามาว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านเราเนี่ยมันเก่าและการไฟฟ้าเขาจะมาเปลี่ยนให้แต่ให้แอดไลน์แล้วก็จะบอกนะว่าแอดไลน์นี่นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นแก๊งมิจฉาชีพนะท่านผู้ชมนี่ผมโดนมากับตัวเลยนะแต่ว่าที่เขาจับได้เนี่ยแก๊งนี้ไปหลอกเงินเหยื่อที่ขอนแก่นแล้วก็ตัวขบวนการหลอกลวงมันอยู่ที่พัทยาเห็นไหมผมก็เลยเฮ้ยผมก็โดนจริงๆนะผมไม่เอะใจตรงที่เขาให้แอดไลน์นั่นแหละเขาบอกเป็นแอดไลน์official ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไอ้นี่ไม่จริงเนื้อไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับไอ้ประเภทพอหลอกให้เข้าถึงกระบวนการแอดไลน์เนี่ยนะมันจะหลอกให้เราเนี่ยแอดไลน์แล้วมันจะส่งลิงก์เพื่อกดข้อมูลแล้วเรากรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วมันจะมาดูดเงินในบัญชีเรานะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อนะท่านผู้ชมนี่คือรูปแบบการหลอกล่าสุดเลยก็คือหลอกว่ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมิเตอร์บ้านเราเก่าจะมาเปลี่ยนให้แอดไลน์เพื่อจะได้กรอกข้อมูลกันนี่ชัดเจนแล้วก็ล่าสุดผมโดนผมไม่แน่ใจเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือเปล่านะไม่แน่ใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเคยโดนมันคือมีลูกเพจโทรมาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องซื้อแพมเพิร์สขอเงินผมมาถามว่าเท่าไหร่บอก300ผมก็โอนให้นะแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นเขาบอกว่าขอบคุณผมมากเลยแล้วเขาจะส่งข้าวสารมาให้ผม4กิโลแล้วขอที่อยู่ของผมแล้วเขาบอกว่าเออมันจะคือเขาไม่มีเงินแต่ว่าจะให้เก็บเงินค่าส่งคิดแค่ค่าส่งปลายทางผมว่ามันก็แปลกๆอ่ะนะเลยแบบประมาณว่าขอด่วนเลยแบบต้องได้ด่วนนะที่อยู่นะเพราะว่าบอกน้าไปส่งแล้วที่ไปเสนียประมาณนี้ผมว่าสงสัยจะเป็นคอลเซ็นเตอร์เป็นแก๊งมิจฉาชีพเขาอีกอันเนี้ยแต่เราโอนไปไม่รอบแรกโอนไปแต่ว่าพออีกวันเนี่ยจะส่งของมาที่บ้านเนี่ยผมก็เลยมันจะเป็นของอะไรเนี่ยเขาบอกเป็นข้าวสารกลัวมันจะไม่ใช่อ่ะสิแล้วก็มีการเก็บเงินค่าส่งปลายทางผมก็เลยก็แปลกๆนะไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นลูกเพจที่เขาเดือดร้อนจริงแต่ถ้าใช่หรือใครเคยโดนกรณีแบบเนี้ยจะได้จำไว้ว่ามันก็จะมีอีกรูปแบบไว้รูปแบบ2เดือน3เดือนก่อนเนี่ยผมโดนเรื่องมาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยผมก็โดนแต่ว่าพอเขาบอกให้แอดไลน์แล้วก็บอกว่านี่มันเป็นไลน์สัญลักษณ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้รู้เลยว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกหน่วยงานนะไม่มีโทรไปหาประชาชนแล้วบอกให้แอดไลน์นะไม่มีนะไม่มีนะครับอันนี้ยืนยันเลยนะนะครับอ่ะต่อไปครับท่านนายกรัฐมนตรีนะในไปเข้าปาฐกถานะ Future Ready Economy 2026 เนี่ยก็พูดถึงนะครับจุดแข็งของประเทศไทยนะครับ9เรื่องที่เตรียมจะพัฒนาน่าจะขึ้นผิดภาพนะทีมงานอีกภาพนึงเป็นภาพนายกนะภาพนี้ภาพนี้นะครับโอเคนะครับเรื่องแรกในนายกก็บอกนะว่าจะยกระดับเรื่องอุตสาหกรรมอาหารนะให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตอันนี้คือเราก็พูดมานานแล้วละข้อนี้เรื่องครัวโลกซึ่งไทยเรามีศักยภาพแน่นอนประเทศเราก็ส่งออกเรื่องอาหารทะเลอาหารแช่แข็งเยอะแยะมากมายนี่เราจะยกระดับขึ้นไปอีก2ยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกที่สูงขึ้นก็คือเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้นใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นการจ้างงานก็มากขึ้นรายได้ก็ดีขึ้นนะครับต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะครับให้สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมในนี้ก็ชัดเจนนะเพราะว่าปัจจุบันทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนเขาก็ดันเรื่องของดิจิทัลนะครับกันอย่างเต็มตัวนะครับ 4. สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคบริการที่ไทยมีศักยภาพเนี่ยการท่องเที่ยวมูลค่าสูงภาคการบริการมูลค่าสูงต่างๆหรือแม้แต่เรื่องท่องเที่ยวแบบเชิงสุขภาพหรือว่าการฟื้นฟูร่างกายการแพทย์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็มูลค่าสูงนะครับหรือการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นไปสัมผัสกับอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนจริงๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ5ฮะส่งเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกนะครับ6ครับจัดสรรทรัพยากรเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าแต่สิ่งแวดล้อมมันก็ต้องอยู่ได้สังคมอยู่ได้เงี้ยนะครับ7ครับเดินหน้าผลักดันโครงสร้างนะโครงการเชื่อมรัฐธุรกิจนะครับสถาบันการเงินให้เชื่อมต่อถึงกัน8ครับดึงดูดการลงทุนคุณภาพการลงทุนมูลค่าสูงเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรต่างๆอย่างเนี้ยแต่อย่างตอนนี้พื้นที่ EC เนี่ยเด่นๆที่มาก็พวกเกี่ยวกับรถไฟฟ้าแบตเตอรี่รถไฟฟ้าพวกโลจิสติกอะไรต่างๆเหล่านี้แหละแล้วก็ที่มาแรงก็ Data Center ด้วยนะครับแล้วก็เดินหน้าสู่การเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานและธรรมาภิบาลนะครับนี่คือก้าววิสัยทัศน์นะของนายกรัฐมนตรีนะครับภาพต่อไปเลยครับที่ทำการนะท่านผู้ชมครับเมื่อวานเนี้ยนะครับมีการประชุม นะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีกำชับนะในที่การในที่ประชุมครม.นะเมื่อวานนี้ให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดหมายความว่าถ้าคนลงทะเบียนแล้วข้อมูลเช็คแล้วน้ำท่วมจริงเดือดร้อนจริงไม่ต้องรอน้ำลดหรือไม่ต้องรอลงทะเบียนครบอะไรต่างๆใครที่ลงทะเบียนครบข้อมูลครบจ่ายเลยในปัจจุบันก็เยียวยาไปแล้วกว่า 200,000 ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีการจ่ายสินไหมทดแทน2ล้านบาทกรณีผู้เสียชีวิตด้วยนะจากภัยพิบัติที่เชียงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับนอกจากนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะก็พูดถึงการจัดงานพืชสวนโลกนะที่จังหวัดอุดรธานี1พฤศจิกายนถึง14มีนาคม1พฤศจิกายน69นะฮะถึง14มีนาคม70นี่ก็อีกไม่กี่วันแล้วสินี่ตุลาก็อีก15วันนะพืชสวนโลกจัดที่อุดรธานีซึ่งนายกเนี่ยจะไปเป็นประธานเปิดวันที่2พฤศจิกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการประชุมครม.สัญจรที่อุดรธานีในวันที่3พฤศจิกายนเลยก็ถือว่าแสดงว่าเปิดพืชสวนโลกเนี่ยก็ไปกันทั้งคณะรัฐมนตรีเลยว่างั้นเถอะไปร่วมงานเพราะงานใหญ่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูข้อมูลหน่อยนะว่าปีนี้ไฮไลท์เป็นอะไรบ้างพูดกับพูดนึกพอพูดถึงงานพืชสวนโลกเนี่ยนึกย้อนไปครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสจัดที่เชียงใหม่อ่ะโหนานมากนะผมจำได้เป็นปีที่ผม
ผมเริ่มทำงานใหม่ๆเลยอ่ะเออแล้วก็ที่ทำงานพาไปที่เชียงใหม่แล้วไปในช่วงแบบปลายปีโอ้โหก่อนหน้านั้นไม่เคยไปเที่ยวภาคเหนือนะ20กว่าปีก่อนเนี่ยเออพอไปแล้วมันอากาศมันเย็นด้วยวันนั้นแล้วก็จำได้เลยว่ามันอลังการจริงๆแล้วมันจะมีเหมือนเป็นจุดไฮไลท์ของเขาอะเป็นพืชสวนเมืองหนาวแล้วมันจะมีน้ำตกจำลองแล้วจุดที่คนไปถ่ายรูปผมจำภาพบรรยากาศได้ท่านผู้ชมคิดดูว่า20ปีละนะ20ปีละนะครับเนี่ยเออก็มีที่อุดรนะปีนี้1พฤศจิกายน69ถึง14มีนาคมพฤศจิธันวามกราคมพามีนาก็4เดือนครึ่งนะประมาณ4เดือนครึ่งนะครับใครสนใจก็ไปร่วมได้นะนะครับที่จังหวัดอุดรธานีไปจากกรุงเทพบิ่งมอเตอร์เวย์สาย6หรือมิตรภาพเนี่ยนะก็ไปอุดรเนี่ยผ่าน2จังหวัดเองเนี่ยแล้วไปเนี่ยโคราชขอนแก่นแล้วก็เข้าอุดรแล้วแค่นั้นเองไปอุดรแล้วก็เที่ยวเสร็จแล้วก็อย่าลืมเลยไปหนองคายก็สุดแล้วก็ข้ามไปเวียงจันทน์นะครับไปอีสานเส้นนี้มันก็ดีอย่างนะท่านผู้ชมก็ขับไปแค่3จังหวัดอย่างเงี้ยโคราชก็เข้าขอนแก่นขอนแก่นก็เข้าอุดรแล้วเนี่ยแต่3จังหวัดเนี่ยวิ่งกันก็หลายชั่วโมงอยู่เนาะนะครับไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องครับท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปเลยนะฮะครม.ก็อนุมัติโครงการผันน้ำจากจังหวัดระยองเชื่อมอ่างเก็บน้ำหนองคอบางพระที่จังหวัดชลบุรีเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับอ่างบางพระอีก60ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับน้ำกินน้ำใช้ภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็การท่องเที่ยววงเงินนะฮะในการที่จะสร้างโครงข่ายเชื่อมกันเนี่ย 12,000 ล้านกำหนดการ5ปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับท่านผู้ชมครับในส่วนของงบ 12,000 ล้านระยะเวลา5ปีเนี่ยปี70ถึงปี74นะครับเพื่อจะเพิ่มปริมาณต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระได้อีก60ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็รองรับความต้องการเพิ่มขึ้นด้วยสำคัญแล้วก็ที่สำคัญก็คือรองรับเรื่องของ EEC ด้วยนะครับเส้นทางผันน้ำ75กิโลเมตรนะท่านผู้ชมครับ 12,000 ล้านนี่เชื่อม3อ่างนะครับก็คือนะครับอ่างเก็บน้ำหนองคอ เชื่อมระหว่างอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองผ่านอ่างเก็บน้ำหนองคอไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระเพราะนี่เชื่อม3อ่างนะครับมีองค์ประกอบสำคัญ3ส่วนนะก็คือสถานีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำประแสติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าสู่ระบบผันน้ำแล้วก็จะมีสร้างระบบท่อ70กิโลเมตรเชื่อมอ่างเก็บน้ำประแสไปยังหนองคอที่ชลบุรีก่อนและจะปรับปรุงคลองระบายน้ำเดิมอีก5กิโลเชื่อมจากอ่างเก็บน้ำหนองคอไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำแหล่งน้ำต้นทุนปลายทางเมื่อโครงการเสร็จนะฮะก็จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำบางพระได้อีกประมาณ60ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับภาคการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็รองรับเรื่อง EC ที่จะโตขึ้นคือน้ำเวลาเขากักเก็บในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเขาจะใช้อยู่4ส่วนนะครับก็ส่วนแรกก็คืออุปโภคบริโภครวมจริงๆเขารวมการท่องเที่ยวอยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็รักษาระบบนิเวศจะมี4ส่วนส่วนใหญ่เขาก็จะให้เรื่องภาคอุปโภคบริโภคก็คือแจกให้กับทำระบบประปาครัวเรือนกับการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมากสุดอยู่แล้วนะท่านผู้ชมครับแล้วก็พื้นที่ไหนมีเกษตรก็เป็นเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็รักษาระบบนิเวศการเชื่อมน้ำมายังไอ้เก็บน้ำบางพระเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เชื่อมมาจากระยองที่เดียวนะยังมีจากฉะเชิงเทราด้วยก็มีนะครับอะไรอ่ะของพระองค์เจ้าชัยานุชิตอะไรเนี่ยคือเวลาน้ำเยอะเนี่ยเขาก็จะผันน้ำเนี่ยนะครับคืออ่างโดยรอบเนี่ยเกินกักเก็บเพราะน้ำมาเยอะเขาก็จะผันมาเก็บไว้ที่บางพระพอบางพระในช่วงน้ำแล้งพื้นที่ไหนที่น้ำแล้งเขาก็จะส่งคืนไปด้วยนะครับประมาณนี้ทั้งผันมาเก็บแล้วก็ผันคืนในช่วงหน้าแล้งได้นะครับผันไปผันกลับนี่ก็จะได้น้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่เรื่องของคุณภาพน้ำที่กรุงเทพนะวันก่อนก็เห็นคลิปมันก็มีฟองเยอะๆนะที่
คลองรังสิตนะครับดังนึกว่าน้ำแฟบด้วยนะครับล่าสุดกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาก็นำเสนอข้อมูลนะก็ไปเร่งตรวจสอบคลองรังสิตประยุรศักดิ์แล้วก็คลองที่เชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องนะฮะหลังประชาชนกังวลมันมีสีดำคล้ำเกิดฟองสีขาวแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะคือวันแรกที่เกิดเนี่ยดูคลิปในโซเชียลเฮ้ยฟองมันเยอะเหลือเกินแล้วชาวบ้านก็มีกลิ่นไอเราดูคลิปเราไม่รู้ว่ากลิ่นมันแรงขนาดไหนนะมันไม่มีกลิ่นมันเห็นแต่ภาพโอ้ฟองเยอะจริงๆนะครับทางกรมควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำ4จุดที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรประตูระบายน้ำท้ายคลองรังสิตผลพบว่าเนี่ยค่า pH เนี่ยค่ากรดด่างเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนะอยู่ที่ 6.8 ถึง 7.0 ค่าความเค็มก็ 0.2 ppt ทุกจุดแล้วก็ไม่พบสารหนูในน้ำทั้ง4จุดค่าออกซิเจนเนี่ยก็อยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 6.4 มิลลิกรัมต่อลิตรบางจุดก็อาจจะมีออกซิเจนต่ำซึ่งหากเกิดต่อเนื่องก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำได้นะครับเนี่ยเขาก็กำลังเร่งวิเคราะห์หาสาเหตุทำไมมันมีฟองอะไรต่างๆแต่ว่าอย่างที่บอกนะค่า pH เนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ไม่พบสารหนูในน้ำนะท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามครับคำแนะนำก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่มีสีและกลิ่นผิดปกติโดยตรงหากจำเป็นต้องสัมผัสต้องเดินฝ่านี่ก็ให้สวมรองเท้าบูทแล้วก็สวมถุงมือแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยให้ล้างมือด้วยสบู่ล้างเท้าด้วยสบู่ทุกครั้งนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ลดการทิ้งขยะแล้วก็ระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำนะครับท่านผู้ชมครับในพื้นที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์และคลองเชื่อมโยงนะครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องซึ่งผมว่าน่าจะอยู่ในประเด็นความสนใจภาพต่อไปเลยครับล่าสุดนะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ชี้แจงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะของงบพรกเงินกู้เนี่ยนะครับ 8,000 ล้านเพื่อจัดหารถแทรกเตอร์เกี่ยวข้าวไฟฟ้า500คันเพื่อไปลดต้นทุนในการเกี่ยวข้าวเพื่อไงลดต้นทุนค่าน้ำมันน่ะน้ำมันแพงก็ใช้รถเกี่ยวข้าวไฟฟ้าเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกรมการข้าวก็พิจารณาแล้วว่าหากมีการนำรถแทรกเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยแน่นอนราคามันจะสูงกว่ารถแทรกเตอร์ที่ใช้น้ำมันดีเซลแหละแต่ภาพรวมหากระยะเวลาถึง14ปีอ่ะมันจะสามารถประหยัดเงินไปได้เป็นหมื่นล้านเลยนะสมมติว่าจากรถแทรกเตอร์ที่ใช้น้ำมันดีเซล500คันและเปลี่ยนมาใช้รถแทรกเตอร์เกี่ยวข้าวเนี่ยไฟฟ้าเนี่ย500คันเนี่ยภายในระยะเวลา14ปีนี่จะประหยัดเงินไปเป็นหมื่นล้านน่ะท่านผู้ชมนี่ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะรถ EV ในตลาดมันประมาณล้าน6แต่โครงการระบุว่าคันละ16ล้านมันเลื่อนจุดผิดหรือเปล่าเนี่ยคุณสุริยะบอกว่าสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมการเปลี่ยนรถกสมกจากดีเซลเป็นรถ EV เนี่ยตอนนั้นราคามันก็เป็นอย่างนี้แหละก็แพงกว่ากันเท่าตัวแต่สุดท้ายผลที่ออกมาก็คือมันเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็หลายคนกังวลว่าเอ๊ะมันเป็นรถแท็กเตอร์ไฟฟ้าระยะยาวเนี่ยมันค่าเมนเทนแนนซ์แบตมันจะเสื่ออะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะครับก็บอกว่ามีความคุ้มที่สำคัญก็คือถ้าประเทศไทยของเราเนี่ยใช้รถแท็กเตอร์เกี่ยวข้าวไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่เอาข้าวเนี่ยไปขายนานาประเทศต่างประเทศเนี่ยมันจะเข้าเกณฑ์ว่าเอ๊ะเราทำเกษตรแบบเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมก็จะขายข้าวได้ในราคาพิเศษที่ดีขึ้นอีกไม่ไปสร้างมลพิษไม่ไปสร้างภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้าวด้วยรถไฟฟ้าท่านผู้ชมคิดดูเหลือเชื่อไหมเนี่ยไอ้เรื่องนี้ก็เตรียมที่จะเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองของกระทรวงการคลังอีกครั้งในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็ทำคลิปสอบถามเกษตรกรไปชมเหมือนกันว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับแต่จริงถ้าเกิดว่ามันเป็นรถที่แบบมีมาตรฐานแล้วก็เริ่มใช้กันในนานาประเทศเนี่ยผมว่าก็น่าสนนะท่านผู้ชมมันก็เพราะมันประหยัดจริงๆนะครับผมว่าในจีนเนี่ยผมเข้าไปดูนะในสำนักข่าวซินหัวเขาเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีล้ำสมัยเนี่ยโอ้โหมันไปไกลมากนะวันก่อนผมดู
จ้าหน้าที่การไฟฟ้าของเขาเนี่ยเวลาที่เขาไปแก้ไขปัญหาบนเสาไฟฟ้าเนี่ยเขาใช้หุ่นยนต์มันเป็นหุ่นยนต์คล้ายๆตัวหนูท่านผู้ชมเหมือนกับตัวกระรอกเนี่ย4ตัวมันจะเกาะ

แล้วก็จะมีฝุ่นดำหิมะดำเนี่ยคลุ้งไปหมดนะบ้านผมนี่ก็เยอะนะครับก็ไปสอบถามเกษตรกรก็บอกว่าถ้าไม่เผาเนี่ยแรงงานต่างด้าวที่มาตัดอ้อยเขาไม่ตัดเพราะใบมันคมก็เลยต้องเผายอมว่าราคามันเสียลงแต่ก็ต้องยอมอะไรประมาณนี้แต่ข้อเสนอคือถ้าภาครัฐมีรถตัดอ้อยคันละ10ล้านเนี่ยแล้วมาให้เกษตรกรเช่าเนี่ยมันก็จะประหยัดไปแล้วไม่ต้องเผาประมาณนั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพอได้มา500คันนี้จะไปแจกแจงกันยังไงอ่ะนะแต่ก็ไม่นึกว่าคนหนึ่งจะได้เห็นรถแท็กเตอร์เกี่ยวข้าวไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันมีทั้งรถตู้ไฟฟ้ายังดีว่ายังไม่มีรถเทรลเลอร์รถสิบล้อรถพ่วงไฟฟ้านะแต่รถตู้รถไฟกระบะนี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วรถตู้ไฟฟ้ารถอะไรเยอะมากละนี่นึกมันมาถึงรถแท็กเตอร์เกี่ยวข้าวไฟฟ้าแล้วท่านผู้ชมผมว่าอนาคตต้องมีเรือไฟฟ้าแน่เลยนะเรือหางยาวไฟฟ้านะอ่ะนะครับจะมีกิจกรรมใหญ่กิจกรรมสำคัญนะครับข่าวต่อไปเลยครับก็คือ15ตุลาคมนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้แหละนะครับขอเชิญประชาชนครับที่สนใจนะครับร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่10ในการจัดกระบวนพระยุหยาตรานะครับทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินนะครับพุทธศักราช2569นะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับเรือพระราชพิธีนี่จะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ในเวลา 15:00 นนะครับแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมที่วัดอรุณนะครับพื้นที่สำคัญที่สามารถรับชมริ้วขบวนในการซ้อมใหญ่ได้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าอยู่ฝั่งทนนะก็สะพานพระราม8ใต้สะพานนะครับแล้วก็ด้านพระบรมคือใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะครับสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังนะครับแล้วก็ที่วัดอรุณนะครับ1 2 3 4จุดนะ4จุดส่วนฝั่งพระนครนะครับสวนสันติชัยปราการบริเวณข้างป้อมพระสุเมรุตรงนั้นก็เหมาะนะท่านผู้ชมผมก็ชอบไปนะจุดนั้นเนี่ยจริงๆเย็นๆมันเป็นจุดที่คลาสสิกดีนะแล้วก็เขามีเล่นดนตรีอะไรด้วยท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างอันนี้3จุดเพราะฉะนั้นฝั่งทนเนี่ย4จุดฝั่งพระนครเนี่ย3จุดนะครับเขาก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 15:00 นะครับการฝึกซ้อมครั้งนี้จะเป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งสุดท้ายก่อนจะมีซ้อมใหญ่อีก2ครั้งก็คือ21และ28นั้นเป็นซ้อมใหญ่ละเต็มรูปแบบเหมือนจริงแต่ว่าวันนี้เป็นซ้อมย่อยนะฮะโอ้ซ้อมกันมา9ครั้งนี่เป็นครั้งที่10นะครับใครสนใจก็ไปชมได้นะครับปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรก็จัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบพระมหาพิชัยราชรถนะครับราชรถน้อยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นใหม่นะครับโดยอธิบดีกรมศิลปากรเนี่ยบอกว่าพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตะราชรถราชรถน้อยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยนะครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินเครื่องประกอบพระมหาพิชัยราชรถขึ้นใหม่โดยกลุ่มงานช่างบุแล้วก็ช่างศิราพรกลุ่มงานช่างเขียนลายน้ำรถกลุ่มปณิสินนะครับทั้งนี้ครับยอดพุ่มข้าวบินเนี่ยเป็นเครื่องโลหะใช้ประดับส่วนยอดของราชรถนะฮะราชยานมีลักษณะโปร่งรูปทรงดอกบัวตูมนะครับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้นะครับจัดสร้างยอดพุ่มข้าวบินด้วยโลหะเงินกำพูแล้วก็ยอดทำด้วยไม้ส่วนพุ่มประดับด้วยใบเทศประกอบรวมกัน4ชั้นสวยงามมากนะท่านผู้ชมครับลองไปเสิร์ชดูนะพุ่มข้าวบินประดับราชรถงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงสวยงามจริงๆนะท่านผู้ชมก็คือกรมศิลปากรเนี่ยจัดเต็มอ่ะหลายสำนักหมู่งานอ่ะท่านผู้ชมครับทำได้อย่างประณีตมากนะฮะออกแบบลายต่างๆสวยงาม

คือผมก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ถูกนะครับคือมันมีแกนเนี่ยเป็นสีทองแล้วก็มีพุ่มข้าวบินอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสีเงินนะจะประดับอยู่บนส่วนยอดนะของราชรถงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะในช่วงปลายปีนี้นะครับเอาละครับนี่แหละครับเป็นข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับก็อย่างที่เรียนย้ำแหละนะว่าช่วงนี้ในส่วนของกรุงเทพนะก็ work from home กันนะครับจริงๆรัฐบาลก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เข้ามา190กว่าประเทศตอนแรกคิดว่ามา 15,000 เบ็ดเสร็จมาเกือบ 20,000 นะ 18,000 คนนะท่านผู้ชมพอเขารู้ว่ามาเที่ยวประเทศไทยมาประชุมประเทศไทยแล้วมากรุงเทพเขาก็อยากมากันนะครับแล้วก็อยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก่อนเข้ารายการก็เห็นมีผู้ประท้วงม็อบทำให้มีการต้องปิดถนนบางส่วนรถก็ติดกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ถ้าเลี่ยงได้นะท่านผู้ชมเนี่ยก็ลองติดตามข่าวสารดีๆในกรุงเทพเนี่ยว่าจุดแถวๆศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขากำหนดการจราจรยังไงนะครับส่วนคนที่จะไปชุมนุมต่างๆก็ลองคิดดีๆก่อนนะครับครั้งนี้เนี่ยมาเป็นภาพลักษณ์ของประเทศด้วยนะท่านผู้ชมครับไม่ใช่ว่าเวลามีการประชุมระดับนานาชาติทุกครั้งต้องมีการประชุมประท้วงแสดงพลังกันทุกครั้งอันนี้ก็ลองคิดดูดีๆนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาพบกันวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมฮะ 11:00 น.ช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานที่มีอยู่นับร้อยคนวันนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาอิ่มอร่อย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่เห็นด้วยหากกองทัพอิสราเอลจะโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในช่วงปลายเดือนนี้ทีมนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เดนมาร์กโอเพ่น2026ทั้งประเภทหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะไทยยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรนโยบายแบบพุ่งเป้าและรักษาวินัยการคลังอย่างเข้มงวดรับมือกับวิกฤตพลังงาน
2: นายกฤษณะศรีนิวาสันผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แถลงรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยประเมินว่าการเติบโตของภูมิภาคจะชะลอตัวลงสู่ระดับร้อยละ 4.8 ในปี2026และร้อยละ 4.4 ในปี2027แต่ยังคงเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกกว่าร้อยละ 68 ท่ามกลางแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีและความตึงเครียดทางการค้าขณะที่เศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางต่อวิกฤตพลังงานอย่างมากเนื่องจากมีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDPโดย IMF ได้เสนอแนะให้รัฐบาลไทยเริ่มต้นนโยบายรัดเข็มขัดทางการคลังที่เป็นมิตรต่อการเติบโตควบคู่กับการนำระบบดิจิทัลและฐานข้อมูลทางสังคมมาใช้จัดสรรความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มครัวเรือนที่เปราะบางและมีหนี้สินสูงแทนการอุดหนุนราคาในวงกว้างซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อกรอบความสมบูรณ์ทางการคลังระยะกลางขณะที่ภาพรวมของประเทศอื่นๆในภูมิภาค IMF ได้เสนอแนะให้ธนาคารกลางรักษาความเป็นอิสระเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและเตือนให้รัฐบาลดำเนินนโยบายการคลังอย่างระมัดระวังเนื่องจากระดับหนี้สาธารณะที่ยังคงสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดปฏิพลตระพมมารายงาน
1: นอกจากนี้ IMF เตือนโลกเผชิญวิกฤตอาหารซ้ำซ้อนเอลนีโญต้นทุนปุ๋ยและราคาพลังงานจะส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและกระทบคนยากจนทั่วโลก260ล้านคน
3: นายโรดิโก วัลเดสผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ

0: การคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวถึงความมั่นคงทางอาหารในยุคแห่งความผันผวนว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญแรงกระแทกด้านราคาอาหารหลายครั้งทั้งจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของการค้าระบบขนส่งสภาพอากาศรุนแรงรวมถึงต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนโดยในเดือนสิงหาคมราคาอาหารปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี2022ขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบรุนแรงแล้วและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าส่งผลให้บางพื้นที่อาจสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรอย่างหนักขณะที่บางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบน้อยหรือได้รับประโยชน์ทำให้ผลผลิตอาหารโลกโดยรวมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากปรากฏการณ์ครั้งนี้โดย IMF มีความกังวลว่าหากต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยสูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในพื้นที่เพิ่มขึ้นความไม่มั่นคงทางอาหารรุนแรงขึ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ลดลงและฐานะการคลังของรัฐบาลอ่อนแอลงซึ่ง IMF ประเมินว่าความผิดปกติของอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงอย่างเดียวกำลังสร้างความเสียหายต่อ GDP ราวร้อยละ 0.5 ในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยปัจจุบันมีประชาชนทั่วโลกราว260ล้านคนเผชิญกับปัญหานี้เนื่องจากอาหารเป็นค่าใช้จ่ายสัดส่วนสูงของครัวเรือนยากจนนอกจากนี้แรงกระแทกด้านอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของประเทศทั้งจากการเพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนและรายได้ภาครัฐที่ลดลงโดยสิ่งสำคัญคือการปกป้องครัวเรือนกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาที่หลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันทางการคลังนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโชว์บทบาทการเงินอิสลามในเวทีประชุม IMF World Bank ปี2026ใช้กลไกการเงินขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจพร้อมผลักดันผู้ประกอบการ SME ในตลาดเศรษฐกิจฮาลาล
2: นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เปิดเผยว่าธนาคารได้จัดกิจกรรมคู่ขนานขึ้นในการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2026 IMF World Bank ไอแบงค์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังให้เข้าร่วมสื่อสารบทบาทของการเงินอิสลามในเวทีโลกโดยได้ร่วมปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางและแนวโน้มการเงินอิสลามในระดับโลกโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศในอาเซียนทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเพื่อแสดงพลังและความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านแนวคิดผูกพันเศรษฐกิจจริงรับมือวิกฤตและสนับสนุนการเงินเพื่อสังคมโดยการเงินอิสลามสามารถดำเนินงานคู่ขนานไปกับการเงินกระแสหลักสนับสนุนทางการเงินที่ผูกติดกับเศรษฐกิจจริงที่มีพื้นฐานรองรับมีแนวทางรับมือความเสี่ยงสูงกับความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านตราสารทางการเงินกรีนสุกูซึ่งเทียบเคียงกับพันธบัตรสีเขียวในระบบการเงินทั่วไปอีกทั้งยังมีเครื่องมือด้านการเงินเชิงสังคมในการช่วยเหลือและกระจายเงินทุนไปสู่ผู้ด้อยโอกาสตามหลักศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเงินกระแสหลักเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
3: ในโลกของการเงินมันมีการเงินกระแสหลักอีกข้างนึงคือการเงินอิสลามก็ต้องตอบว่ามันเกิดคู่ขนานกันนะครับมันมีบางส่วนที่ทางการเงินอิสลามได้ถูกกำหนดโดยหลักการของศาสนาคือหลักชารีอะห์ที่ไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งมีไม่เยอะนะครับแต่ก็เรียนว่าหัวใจสำคัญของการเงินอิสลามเนี่ยเน้นการสนับสนุนทางการเงินไปกับเศรษฐกิจจริงนะครับเศรษฐกิจที่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นเวลามันมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจเนี่ยผลกระทบมันจะมีได้น้อยกว่าโดยหลักการเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นในหลายวาระแล้วว่าเวลาประเทศมีปัญหานะครับไม่ว่าจะที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยการเงินอิสลามมักจะอยู่ในจังหวะที่พูดง่ายว่าผลกระทบกับแบงก์อิสลามต่างๆเหล่านั้นไม่มาก
2: สำหรับการต่อยอดในระดับนานาชาตินั้นธนาคารมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในระดับภูมิภาคเป็นอันดับแรกสอดรับกับเป้าหมายภาครัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจในฐานะประเทศขนาดกลางโดยอยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารพัฒนาอิสลามเพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคและการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆพร้อมย้ำถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลโดยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEให้เข้าถึงระบบการเงินและการขยายธุรกิจไปยังตลาดที่มีการเติบโตสูงมาริชายโยรายงาน
1: ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประเทศไทยได้นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านขนมไทยสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติ
4: บรรยากาศการประชุมประจำ

0: ีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเช้าวันนี้ยังคงคึกคักมีผู้แทนจากนานาประเทศทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมและติดตามความเคลื่อนไหวของการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจโลกแล้วอีกหนึ่งสีสันของงานคือการนำเสนอเสน่ห์ของขนมไทยให้ชาวต่างชาติได้สัมผัสผ่านรถเข็นขนมไทยบริเวณหน้าห้องประชุมโซนจีซึ่งนำขนมไทยหลากหลายชนิดทั้งฝอยทองขนมสอดไส้และขนมน้ำดอกไม้มาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลิ้มลองสร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติที่แวะเข้ามาชิมโดยหลายคนชื่นชมจนต้องกลับมารับประทานซ้ำและเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมถ่ายภาพและบันทึกคลิปวิดีโอเก็บไว้สะท้อนถึงการนำเสนอประเทศไทยบนเวทีนานาชาติที่ไม่ได้มีเพียงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนแต่ยังใช้ขนมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยเป็นสื่อกลางให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกได้รู้จักสัมผัสอัตลักษณ์ไทยผ่านรสชาติและประสบการณ์ตรงปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสมพันธรัฐสวิตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการกระชับความสัมพันธ์และสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีตามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์โดยนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามย่านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลพร้อมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตหารือข้อราชการกลุ่มเล็กต่อด้วยการหารือเต็มคณะทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอาทิการส่งเสริมการค้าและการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศร่วมกันแถลงข่าวถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนรวมไปถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างโอกาสให้คนไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นสภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาณตึกพักดีบรินทร์ทำเนียบรัฐบาลผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและกัมพูชาประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อันคลอสนัดที่2เป็นวันแรกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยมุ่งเน้นด้านข้อกฎหมายและหลักฐานที่แต่ละฝ่ายใช้กำหนดเส้นเขตแดนทางทะเล
3: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยตลอดจนผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสครั้งที่2ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA พระราชวังสันติภาพกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรากสุพลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยในวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกและเป็นการประชุมแบบปิดซึ่งก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์พงเขียดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยเปิดเผยว่าการประชุมรอบนี้จะมุ่งเน้นการหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นเขตทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารพร้อมแล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อสักถามของคณะกรรมการประนอมโดยเฉพาะหลักการที่แต่ละฝ่ายใช้ในการกำหนดเส้นเขตแดนที่ต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายศิริศักดิ์จะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในวันที่17ตุลาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนกระแสข่าวการล้มการเลือกตั้งเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์และความพยายามยื่นตรวจสอบให้การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเป็นโมฆะโดยอ้างประเด็นการเมืองแทรกแซงว่าภาพรวมการเลือกตั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ500ถึง600ถือเป็นสัญญาณที่ดีและผลคะแนนที่ออกมาค่อนข้างชัดเจนขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนตามซึ่งหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้สำหรับกระแสข่าวเรื่องการล้มการเลือกตั้งนั้นเป็นเพียงประเด็นที่มีการพูดคุยกันบนโลกออนไลน์ยังไม่มีการยื่นเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนประเด็นที่สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเมืองของผู้สมัครกับพรรคการเมืองนายจุลพันธ์ชี้แจงว่าเป็นการตอบประเด็นคำถามนำของสื่อมวลชนซึ่งตามขั้นตอนปกติจะต้องมีการตรวจคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วเช่นการตรวจสอบว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนการเป็นเพียงสมาชิกพรรคการเมืองหรือการที่นักการเมืองช่วยรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิไม่ได้มีข้อห้ามไว้ในระเบียบจึงสามารถทำได้และไม่ถือเป็นความผิด
5: กระบวนการนี้เนี่ยสำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ในการที่จะดำเนินการในการรวบรวมคะแนนรวบรวมอะไรต่างๆเนี่ยโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดไม่ว่าจะมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่มีนัยยะเพียงพอที่จะเปลี่ยนเรื่องของผลการเลือกตั้งได้สองก็คือในประเด็นที่ตั้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุยกันในโลกออนไลน์เท่านั้นยังไม่มีกระบวนการในการเดินเรื่องเพื่อมีข้อร้องเรียนใดๆซึ่งทั้งนี้มันทุกอย่างมันอยู่ตามกระบวนการตามกฎหมายตรวจสอบได้ตามระเบียบข้อบังคับเท่านั้นเป็นสมาชิกพรรคได้ครับไม่ได้มีความผิดอะไร
4: ขณะที่สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยวันที่19ตุลาคมนี้เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้นวันที่20ถึง30ตุลาคมจะมีการตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งจากนั้นภายในเดือนพฤศจิกายนจะประชุมสรุปผลการรวมคะแนนและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนและออกประกาศผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทั้งนี้เมื่อประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านสำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมย้ำว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลัง20ตุลาคมเป็นต้นไป
8: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยา ปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในวันนี้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆในลักษณะฝนปลายฤดูจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
9: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านซีกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำป่านะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
8: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: กรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
10: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงวันนี้ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1,684 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทลงมาอยู่ในอัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่เขื่อนพระราม6ในลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำอยู่ที่478ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบริเวณจุดวัดน้ำเจ้าพระยาก่อนไหลผ่านกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,640 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังยังคงเร่งสูบและผลักดันน้ำออกจากชุมชนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก97เครื่องตามข้อร้องขอของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมสำหรับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบหน่วยงานต่างๆได้พิจารณาสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันเพื่อหาแนวทางเร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังและตกค้างอยู่ในระบบให้ลดลงโดยเร็วที่สุดทั้งการควบคุมระดับน้ำการสูบและผลักดันน้ำการเปิดทางระบายน้ำให้ไหลออกสู่ทะเลอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประสานการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานยังคงเดินหน้าบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งการเร่งระบายน้ำท่วมขังการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยยืนยันจะยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติปิยาพันยางเทียนรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 390,000 ครัวเรือนวงเงิน 3,037 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัดทั่วประเทศ
11: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดขับเคลื่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี2569 ตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้เวลา 7:30 น.ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินเยียวยาแล้วรวม 390,366 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 3,037 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย42จังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ปภ.ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนทางนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: กรมปศุสัตว์เร่งฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 30,000 รายพร้อมเปิดช่องทางแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ตลอด24ชั่วโมง
12: นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรและสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นพร้อมดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลกระทบด้านปศุสัตว์จากสถานการณ์น้ำท่วมน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังมีจังหวัดได้รับผลกระทบ30จังหวัด142อำเภอเกษตรกรกว่า 30,000 รายโดยได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนนับตั้งแต่เกิดอุทกภัยพร้อมสนับสนุนย่าอาหารสัตว์พระราชทาน 450,420 กิโลกรัมอพยพสัตว์กว่า 1,300,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ประกอบด้วยแร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามิน 118,057 ชุดรวมถึงการรักษาสัตว์และมอบถุงยังชีพสัตว์อธิบดีกรมปศุสัตว์ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและบูรณาการกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงและอาชีพเกษตรกรพร้อมดำเนินการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมถึงกำชับให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เพื่อรับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำลดเพื่อป้องกันความสูญเสียเพิ่มเติมโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยและต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์สามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกรมปศุสัตว์หมายเลขโทรศัพท์026534444ต่อ3315หรือแจ้งขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงชวนันท์มาลีรายงาน
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเผยสถานการณ์น้ำ3ลุ่มน้ำอย่างปกติกำชับเฝ้าระวังน้ำหลากในช่วงนี้ถึงเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
13: วันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยของสำนักงานชลประทานที่17ว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกลกขณะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ยังต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนสะสมและความเสี่ยงน้ำหลากในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569ซึ่งบางพื้นที่อาจมีฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่17ได้ติดตามระดับน้ำปริมาณฝนสะสมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำท่าและระดับน้ำขึ้นน้ำลงพร้อมเตรียมความพร้อมสถานีตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันและรับมืออุทกภัยควบคู่กับการเตรียมรับมือภัยแล้งพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเตรียมแผนสำรอง และบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนโดยให้อำเภอทั้ง13แห่งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และแผนช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งนี้จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลและความเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกต้องและทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: กรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรคและหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่อำเภอแม่สายติดตามสถานการณ์สารหนูปนเปื้อนในแม่น้ำสายเผยระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบ38ระบบใน3อำเภอผ่านเกณฑ์เร่งยกระดับน้ำสะอาดปลอดภัยนายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สารหนูในแม่น้ำสายซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดควบคู่กับการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนกรมอนามัยจึงร่วมกับกรมควบคุมโรคสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างเพื่อติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและตรวจติดตามคุณภาพน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงจุดใช้น้ำและนำผลตรวจมาวางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการและเลือกใช้น้ำจากแหล่งที่ผ่านการตรวจสอบเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมาพบว่าระบบประปาหมู่บ้าน38ระบบใน3อำเภอได้แก่แม่สายเชียงแสนและเวียงเชียงรุ้งซึ่งใช้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำดิบมีผลตรวจสารหนูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดอย่างไรก็ตามผลตรวจดังกล่าวครอบคลุมเฉพาะระบบที่ได้รับการตรวจสอบจึงยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ำอื่นๆอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเน้นให้ความรู้ประชาชนว่าการตรวจพบสารหนูในแม่น้ำสายไม่ได้หมายความว่าน้ำประปาทุกระบบจะมีสารหนูเกินมาตรฐานโดยควรเลือกใช้น้ำดื่มและน้ำประกอบอาหารจากแหล่งที่มีผลตรวจยืนยันคุณภาพและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำจากแม่น้ำสายโดยตรงตามประกาศเตือนของจังหวัดนอกจากนี้กรมอนามัยได้ตรวจคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนามพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งด้านสารหนูและการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียควบคู่กับการสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านตามแนวทาง 3C ได้แก่เคลียร์การจัดการระบบประปาให้สะอาดตามหลักวิชาการคลีนการผลิตน้ำให้ได้มาตรฐานคุณภาพและคอรีนการควบคุมคอรีนอิสระคงเหลือเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการที่อิสราเอลจะชิงโจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลในวันที่27ตุลาคมนี้หลังคู่แข่งทางการเมืองกล่าวหาว่าเขาพยายามสร้างสถานการณ์การเผชิญหน้าทางทหารก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยืนยันว่าอิสราเอลพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนเปิดฉากโจมตีอิสราเอลซึ่งในเวลานี้มีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านกำลังวางแผนโจมตีอิสราเอลก่อนการเลือกตั้งทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าหากสหรัฐต้องการที่จะสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายของเดนมาร์กและกรีนแลนด์เท่านั้นพร้อมย้ำว่าข้อตกลง3ฝ่ายที่เห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วที่ให้สหรัฐเพิ่มกำลังทหารบนเกาะกรีนแลนด์ไม่ได้มอบสิทธิพิเศษใดๆให้กับนักลงทุนจากสหรัฐที่เหนือกว่านักลงทุนจากสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหภาพยุโรปในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเกาะกรีนแลนด์ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการสำรวจน้ำมันก๊าซธรรมชาติและแร่ธาตุมหาศาลในเกาะกรีนแลนด์กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็ววันนี้พร้อมกล่าวยกย่องถึงผลประโยชน์ของสหรัฐจากการลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาทางการยูเครนเปิดเผยว่า SpaceX บริษัทด้านการขนส่งทางอวกาศเทคโนโลยีการสื่อสารและปัญญาประดิษฐ์สัญชาติอเมริกันของนายอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีระดับโลกจำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำ Starlink ในยูเครนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาจนส่งผลกระทบต่อภารกิจโจมตีและป้องกันภัยทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนกล่าวว่าการจำกัดการใช้บริการระบบ Starlink สำหรับกองทัพยูเครนถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่และจะนำมาซึ่งการสูญเสียของประชาชนจำนวนมากขณะที่นายอีลอนมัสก์อ้างว่าระบบ Starlink อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลสหรัฐดังนั้นข้อจำกัดการใช้งานหรือการควบคุมความเร็วของระบบ Starlink จะถูกกำหนดโดยกองทัพสหรัฐและท้ายที่สุดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกสั่งการให้บริษัทเทคโนโลยีอาทิเมตา TikTok X และ Microsoft ดำเนินการลบเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงในสถานศึกษารวมถึงการล่วงละเมิดการฆ่าตัวตายการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์และเนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังในบัญชีผู้ใช้งานของเยาวชนออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยกำหนดระยะเวลา1เดือนหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษทั้งนี้เม็กซิโกเผชิญเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุชายวัย18ปีจำนวน2คนใช้อาวุธมีดโจมตีในโรงเรียนแห่งหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ4รายซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในเม็กซิโกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการเดนมาร์กโอเพ่น2026ในรอบแรกหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเอาชนะเดวิกาสิหักมือ35ของโลกจากอินเดีย2-0เกม21-13และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับริโกกุนจิมือ21ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมซ้ายสุภนิดาเกตทองมือ26ของโลกแพ้ให้กับปูตรีกุสุมาวาดานีมือ6ของโลกจากอินโดนีเซีย0-2เกม16-21และ13-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดียวพนิชพลธีระรัศกุลมือ18ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะนัดเหงียนมือ25ของโลกจากไอร์แลนด์2-1เกม19-21 21-17และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างคริสโตโปปอฟมือ3ของโลกจากฝรั่งเศสในวันนี้ขณะที่ชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัศกุลคู่มือ33ของโลกเอาชนะลีเจ๋อฮุยกับหยางโปซวนคู่มือ16ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม12-21 21-16 และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับเหอจีติงกับเหรินเซียงหยูคู่มือ37ของโลกจากจีนในวันนี้ศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตทนัดที่2ลิเวอร์พูลทีมดังจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งบุกไปถล่มเอาชนะลาสลินจากออสเตรียถึงถิ่น6-3มี6คะแนนเต็มจาก2นัดอยู่ที่5ส่วนลินแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับ32ส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจโรม่าแพ้เรอัลมาดริด3-4แมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง2-4แอสตันวิลล่า ถล่มเฟเนบาเช่6ประตูต่อ0และโบโลกริมชนะดอร์ทมุนด์1ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตรอบลีกสเตจนัดที่2สิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ยังหาชนะนัดแรกในบอลถ้วยเอเชียไม่เจอบุกไปแพ้คาชิวาเรโซยับเยิน1ประตูต่อ5ทำให้ท่าเรือแข่ง2นัดยังไม่มีแต้มรั้งรองบ้วยของตารางคะแนนทำให้ผลงานสโมสรไทยใน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิต3ทีมผ่าน2นัดยังไม่มีทีมใดชนะเลยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี1แต้มจากการเสมอ1แพ้1และราชบุรี FC กับการท่าเรือแพ้รวด2นัดไม่มีแต้มงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยพบแอดิเลดยูไนเต็ดตัวแทนจากออสเตรเลียโดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยวลาดิเมียร์บูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนและลูคัสอันเดอร์เซนกองกลางของทีมร่วมแถลงข่าวโดยบูโยวิชกล่าวว่าทีมได้ใช้ช่วงพักเบรกตามปฏิทิน FIFA Day ในการพัฒนาศักยภาพของทีมปรับปรุงข้อบกพร่องและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยตั้งเป้าหมายที่จะทำผลงานให้เป็นที่น่าพอใจในการแข่งขันนัดนี้แม้การเจอกับแอดิเลดจะเป็นงานที่ยากแต่การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้า3แต้มให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League 2รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2ระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดพบแอดิเลดยูไนเต็ดจะมีขึ้นในวันนี้ที่สนาม True BG Stadium เวลา 19:15 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport นายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษามอบโอวาทกับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกระหว่างวันที่17ถึง26ตุลาคมนี้ณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทัพนักเตะไทยชุดนี้มีจำนวน20คนโดยมีโค้ชต้นสุกฤตโยธีเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับผลงานของทีมฟุตบอลนักเรียนไทยครั้งที่ผ่านมาจบด้วยอันดับ21จากทั้งหมด36ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยครั้งนี้ทีมนักเรียนไทยอยู่สาย A ร่วมกับบราซิลเบนินและเฮติซึ่งทีมนักเรียนไทยเก็บตัวมาเป็นเวลา1เดือนและลงทีมอุ่นเครื่องไปทั้งหมด6นัดคาดว่าจะสร้างผลงานทำอันดับให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพไทย265คนเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮะโดยทัพไทยเลือกให้จักรินดัมบุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามโดยจักรินดัมมุนีกล่าวว่าเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่ถือธงชาติไทยส่วนในการแข่งขันจะลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400เมตรชายคลาส T13 ขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการศูนย์อำนวยการและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือศูนย์ไทเฮ้าที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้บริการนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการอย่างเต็มที่โดยมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลจัดการแข่งขันพิกเกิลบอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026ที่เซ็นทรัลเวิลด์พลัสชั้น7ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีนักกีฬาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรวมกว่า500คนชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนายทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิกเกิลบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยเปิดโอกาสให้นักกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติได้แข่งขันตามมาตรฐานสากลพร้อมขยายฐานผู้เล่นให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัยและผลักดันกีฬาพิกเกิลบอลไทยสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคในอนาคตสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท KFU จำกัดผู้นำเข้าแบรนด์คิสปี้ครีมเตรียมจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 โดยมีการต้อนรับทัพนักหวดทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 13-18 ปีจากหลากหลายประเทศร่วมประชันฝีมือระหว่างวันที่17-31ตุลาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีปุริภัทรสอนการรายงาน
15: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้ม

0: อากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา 19:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 17:59 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022-639-600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ089444-3201สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตรา จ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนัก

0: พัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคมนี้กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานเทคนิคทั่วไปตำแหน่งพนักงานโยธา70ตำแหน่งปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอัตราเงินเดือน 16,700 บาทคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้างผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ doh.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่19ถึง26ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายนนี้ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ sorturl.asia/lahsg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกท่านผู้ฟังครับวันล้างมือโลกตรงกับวันที่15ตุลาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช2008ณเมืองสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UN พร้อมกันนี้ได้มีการกำหนดให้เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกเห็นถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยสบู่ว่าจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้รวมถึงต้องการสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัยขึ้นทั่วโลกการล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่สามารถใช้หลัก2ก่อน5หลัง7ขั้นตอนได้ดังนี้2ก่อนได้แก่ก่อนรับประทานอาหารและก่อนเตรียมปรุงอาหาร5หลังได้แก่หลังเข้าห้องน้ำหลังไอหรือจามหลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงหลังสัมผัสสิ่งสกปรกหรือหลังทิ้งขยะและหลังกลับมาจากนอกบ้านหรือหลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาลการล้างมือสำคัญอย่างมากสามารถป้องกันการติดเชื้อเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราอาศัยอยู่บนมือและสามารถแพร่กระจายไปสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตาจมูกหรือปากการล้างมือจะช่วยกำจัดเชื้อโรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเชื้อโรคติดอยู่ที่มือการสัมผัสกับคนอื่นหรือวัตถุต่างๆจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้การล้างมือจึงเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้โรคระบาดแพร่กระจายการล้างมือเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจโรคท้องเสียและโรคผิวหนังต่างๆและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการล้างมือเป็นการฝึกให้ร่างกายคุ้นเคยกับเชื้อโรคในปริมาณที่น้อยทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นสำหรับเคล็ดลับมือสะอาดปราศจากเชื้อโรคก่อนล้างมือคนถอดแหวนสร้อยข้อมือหรือนาฬิกาออกใช้น้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นเวลา 40-60 วินาทีและปฏิบัติตาม7ขั้นตอนล้างมือที่ถูกวิธีคือล้างฝ่ามือด้านหน้าฟอกหลังมือและง่ามนิ้วด้านหลัง ฟอกง่ามนิ้วมือบริเวณตรงกลางฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังฟอกรอบนิ้วหัวแม่มือฟอกปลายนิ้วและเส้นลายฝ่ามือฟอกรอบข้อมือและเช็ดมือด้วยผ้าสะอาดท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงนอกจากช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดโอกาสการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆแล้วยังสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดเชื้อด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง2ก่อน5หลังวันล้างมือโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบรรเย็นและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมค่ะ
2: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะวันนี้มาพร้อมกับทีมงานเหมือนเดิมค่ะคุณสายชนีสร้างคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้นะคะก็จะเป็นคุณโบ๊ทคุณฟิลและคุณแดนอัคเดชคัมภีระด้วยค่ะสำหรับประสานงานข้อมูลวันนี้นะคะคุณกนกนวลพัทรมังคลานนท์ค่ะใครที่ติดตามอาจารย์ทองธรรมดานะคะในเรื่องของการเกษตรสามารถเข้ามาติดตามรับฟังได้นะคะเรามีหลายช่องทางค่ะ
1: นะ
2: ปัดวิทยุก็จะมี FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถรับฟังได้เช่นกันนะคะ AM 819และ891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ส่วนใครที่อยากจะพบเจอหน้าเรา2คนแบบนี้นะคะก็สามารถมาดูกันได้นะคะที่ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ
2: ไลฟ
1: ์ live ด้วยนะมีคำว่า live live อยู่ข้างหลังด้วยนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะกดไลค์กดแชร์กันได้ในเพจนี้ด้วยค่ะ
2: ใช่ค่ะหรือว่าใครที่ไม่สะดวกโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์ทองก็ฝากคำถามได้เลยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะก็เป็นวันที่หลายๆคนอาจจะ work from home อยู่บ้านนะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะมาทำงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กับบรรยากาศของการประชุม IMF World Bank 2026นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งฉากหลังเราวันนี้คุณส้มนำมาฝากกันก็เป็นการประชุมนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะกับการประชุม World Bank นะคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะหรือชื่อย่อๆก็ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าการประชุมนั้นประชุมกันตลอดสัปดาห์นะคะเริ่มประชุมกันตั้งแต่วันที่12และไปจบวันที่18ตุลาคมนี้นะคะเรียกได้ว่า1อาทิตย์เต็มๆเลยซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ทุกการประชุมจะไปประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะ
2: คะ
1: เพราะว่าเขาจะมีหลายเวทีด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีการประชุมย่อยๆการประชุมระดับสูงที่ไปประชุมในที่ต่างๆซึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการเกษตรนะคะเราก็เลยนำเรื่องของการประชุมย่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรมาฝากกันด้วยค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีการเดินหน้าโชว์ศักยภาพภาคการเกษตรไทยบนเวทีระดับสากลในห้วงเวลาสำคัญแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะโดยการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมระดับสูงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะไปประชุมกันที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยค่ะโดยทางท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายกฤตอุตมะเวทินค่ะท่านได้รับมอบหมายมาจากปลัดกระทรวงให้ไปเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมหารือในหัวข้อการพัฒนากลไกการเงินเพื่อระบบอาหารที่มั่นคงและเท่าทันภูมิอากาศเพื่อเร่งผลักดันการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนนะคะโดยท่านได้มีการเปิด3นโยบายหลักก็คือตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เปลี่ยนวิกฤตโลกร้อนเป็นโอกาสชาวนาค่ะ1เลยนะคะนวัตกรรมเสริมนะคะก็คือการดึงกลไกการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate finance จากเครือข่ายสถาบันการเงินระดับโลกมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วพร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีการทำนาแบบลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะนโยบายที่2นะคะก็คือตลาดนำค่ะคือการผนึกกำลังกับเครือข่ายภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศสร้างอุปสงค์และเปิดตลาดรับซื้อข้าวคาร์บอนต่ำเพื่อการันตีว่าเกษตรกรผู้ปลูกจะมีตลาดรองรับที่แน่นอนและยั่งยืนค่ะส่วนนโยบายหลักอันที่3นะคะก็คือเพิ่มรายได้ค่ะโดยเน้นย้ำเป้าหมายสูงสุดว่าการเปลี่ยนผ่านสู่การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องนำไปสู่การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้สุทธิในกระเป๋าของพี่น้องชาวนาที่เพิ่มขึ้นอย่างจริงจังค่ะโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านย้ำทิ้งท้ายบนเวทีธนาคารโลกนะคะบอกว่าประเทศไทยนั้นมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือด้านกล ไกทางการเงินและการผสานพลังระหว่างภาครัฐเอกชนและองค์กรสากลจะเป็นคีย์หลักในการสร้างระบบอาหารที่ยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่มีการประชุมซึ่งในการประชุมหลายๆที่เนี่ยก็คู่ขนานกันไปนะคะ
1: ใน
2: แต่ละวันมีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะอีกหนึ่งบทบาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาแต่ว่าเป็นฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะซึ่งก็ขึ้นสู่เวทีการประชุมเช่นกันค่ะที่โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ลุมพินีค่ะสำหรับการจัดงานนะคะในส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแนวทางในการบริหารจัดการน้ำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นนะคะปรากฏว่าในการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยแล้วก็การรับมือภัยแล้งรวมไปถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยค่ะเพื่อที่จะให้บริการการบริหารจัดการน้ำนั้นได้มีความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นธรรมในส่วนนี้นะคะจะไปสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มุ่งเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบด้วยค่ะสำหรับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำนะคะก็จะเป็นเชิงรุกตามหลักการต้นน้ำกักเก็บกลางน้ำชะลอและปลายน้ำระบายค่ะเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบชลประทานด้วยแล้วก็จะมีการใช้ข้อมูลที่จะเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะไปสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในระยะยาวให้กับภาคการเกษตรแล้วก็ประชาชนด้วยส่วนโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างนั้นอันนี้จะเป็นกลไกสำคัญค่ะที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำโดยจะปรับปรุงคลองแล้วก็อาคารชลประทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำแล้วก็กักเก็บน้ำค่ะรวมไปถึงนำข้อมูลในการพยากรณ์ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบชลประทานให้รองรับสถานการณ์น้ำที่หลากนะคะแล้วก็ภาวะขาดแคลนน้ำด้วยค่ะก็จะช่วยเหลือให้เกษตรกรนั้นสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะ
1: พูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะตอนนี้ก็ยังมีสถานการณ์น้ำในหลายๆพื้นที่ที่อาจจะยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยและในส่วนของเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569เองนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าออกมาหรือว่าปภ.นะคะก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาค่ะโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะนายนิรัตพงสิทธิถาวรท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยข้อมูลเมื่อเช้านี้นะคะธนาคารออมสินได้มีการโอนเงินผู้ประสบภัยสำเร็จแล้วจำนวน 390,366 ครัวเรือนค่ะรวมเป็นเงินกว่า3ล้านล้านบาทนะคะครอบคลุมขออภัยค่ะรวมเป็นเงินกว่า 3,000 ล้านบาทค่ะครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดค่ะยังไม่จบนะคะเพราะว่าในวันนี้นะคะจะมีการทางปภ.จะมีการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนค่ะคิดเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดนะคะรวมกรุงเทพมหานครด้วยได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมทั้งกรุงเทพมหานครเฉพาะในกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยจำนวน 65,778 ครัวเรือนค่ะโดยทางธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ของวันนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครที่มีกำหนดการจะได้รับเงินเยียวยาในวันนี้ท่านอาจจะสามารถลองไปเช็คได้แล้วนะคะว่าเงินเยียวยาเข้ากระเป๋าของท่านแล้วหรือยังค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้วันที่15ตุลาคมนะคะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะนอกจากจะเป็นวันล้างมือโลกด้วยนะ
1: ค่ะ
2: นี่เป็นวันล้างมือโลกด้วยนะคะอย่าลืมล้างมือด้วยนะแล้วก็ใส่ใจเรื่องของความสะอาดนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันเขาเรียกว่าวันไม้เท้าขาวสากลค่ะ ซึ่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นค่ะเป็นกิจกรรมเขาเรียกว่าแรลลี่หลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวเอ๊ะคนตาบอดแรลลี่ได้ด้วยเหรอแรลลี่ได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีการวิ่งเพื่อการกุศลนะคะมาดูกันค่ะวันไม้เท้าขาวสากลนั้นตรงกับ15ตุลาคมของทุกปีค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคมแล้วก็สิทธิเสรีภาพความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางเท้าหรือแม้แต่การใช้กิจกรรมอื่นๆสำหรับคนตาบอดค่ะพร้อมกับการจัดกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีซึ่งกิจกรรมนี้นะคะแรลลี่นี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ค่ะ17ตุลาคมนี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมทักษะการเดินทางเท้าด้วยไม้เท้าขาวแล้วก็ใช้ระบบการขนส่งสาธารณะในสถานการณ์จริงค่ะในขณะที่ทางด้านของนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะคุณเอกมลแพทยานันท์นะคะท่านก็บอกว่าไม้เท้าขาวนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่กายอุปกรณ์ที่ช่วยนำทางคนตาบอดเท่านั้นนะคะแต่ท่านบอกว่ายังเป็นสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนตาบอดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคนตาบอดมีศักยภาพที่จะสามารถเรียนรู้ได้ประกอบอาชีพได้เหมือนคนทั่วไปนะคะเดินทางได้ด้วยตัวเองซึ่งหากว่าได้รับโอกาสแล้วสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นเอื้ออำนวยค่ะโดยเฉพาะทางเท้าระบบการขนส่งสาธารณะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้คนตาบอดไม่ได้ต้องการเพียงแค่ความช่วยเหลือจากสังคมเท่านั้นนะคะแต่ว่าคนตาบอดนั้นต้องการโอกาสค่ะต้องการสภาพแวดล้อมที่ทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อิสระมากยิ่งขึ้นการเดินทางอย่างปลอดภัยอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญค่ะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนนั้นอาจจะต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกันนะคะเราก็อยากจะเห็นว่าวันที่คนตาบอดนั้นสามารถที่จะเดินทางออกจากบ้านได้ไปเรียนได้ไปทำงานได้ไปใช้ชีวิตในสถานที่ต่างๆได้ให้มีความมั่นใจมากขึ้นค่ะโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดมาขัดขวางการใช้ชีวิตของเขานะคะในโอกาสที่วันไม้เท้าขาวสากลนะคะไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลเองนะคะก็ได้ส่งสารความระลึกถึงแล้วก็ความปรารถนาดีมายังคนตาบอดทั่วประเทศด้วยค่ะรวมไปถึงผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเน้นย้ำว่าความสำคัญของไม้เท้าขาวในฐานะสัญลักษณ์แห่งสิทธิเสรีภาพแล้วก็ศักดิ์ศรีของคนตาบอดค่ะสำหรับกิจกรรมอันนี้ไฮไลท์สำคัญเลยค่ะคุณส้มกิจกรรมให้คุณส้มเล่าให้ฟังดีกว่า
0: สำหรับกิจกรรมนะ อย่างที่พี่กบบอกไปนะคะว่าเขาถึงเขาจะมองไม่เห็นแต่เขาแรลลี่ได
2: ้แรลลี่ได้นะใช
0: ่ค่ะกับกิจกรรมพิเศษกิจกรรมแรลลี่ไม้เท้าขาวตามล่าหาอาซีค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้โดยจะเริ่มพิธีเปิดณโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพถนนราชวิถีกรุงเทพมหานครค่ะก่อนที่จะออกเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะผ่านจุดกิจกรรมตามเส้นทางที่กำหนดและจะไปสิ้นสุดกิจกรรมณศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีทีมสมัครเข้าร่วมถึง24ทีมด้วยกันค่ะแต่ละทีมนะคะก็จะประกอบไปด้วยคนตาบอด3ท่านและผู้ที่มีสายตาเลือนราง1ท่านค่ะโดยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจะจัดเตรียมอาสาสมัครสนับสนุนให้ทีมละ1คนเพื่อร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางค่ะโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอเชิญชวนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทางทั้งภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปด้วยตลอดเส้นทางเชิญชวนเลยนะคะให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของวันไม้เท้าขาวสากลเคารพสิทธิในการเดินทางของคนตาบอดและสนับสนุนการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีค่ะ
2: ค่ะคนตาบอดเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะแล้วก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้สำหรับคนตาบอดด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะในวันพรุ่งนี้16ใช่ไหม
0: 16ค่ะ
2: 16ตุลาคมนะคะปกติแล้วก็จะเป็นวันที่จะมีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ในปีนี้นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแจ้งมานะคะบอกว่าขอเลื่อนการออกรางวัลงวด16ธันวาคม2569ขออภัยค่ะงวด16ธันวาคมนะไม่ใช่16ตุลาคมนะคะ16ธันวาคมค่ะเป็นวันที่17ธันวาคม2569เพื่อเป็นการร่วมน้อมถวายความอาลัยในพระราชพิธี ีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในวันที่16ธันวาคมนะคะเลื่อนออกไปเป็น17ธันวาคมค่ะ
0: เลื่อนวันเดียวนะคะไม่ได้งดออกนะคะแค่เลื่อนวันเดียวเท่านั้นนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากในช่วงนี้นะคะต่อจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องของการเกษตรกันกับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะอาจารย์ทองนะคะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดส่งตรงจากจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องคุยกันเรื่องอากาศก่อนโคราชตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีฝนลงมาบ้างไหม
3: ไม่ตกมา2วัน
2: ตอบเหมือนเครียดๆกับฝนไหมอาจารย์ไม่ตกเลยเหรอคะ2วันนี้ไม่ตกเลยใช่ไหมคะ
3: 2วันนี้ไม่ตกแดดดี
2: ค่ะหลายพื้นที่ก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันนะอาจารย์ทองต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยก็ไปเหมือนกันนะคะปลูกมาบางคนเนี่ยเครียดเลยค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะอย่างที่ได้อาจารย์ทอง
3: เฉพาะพี่มายนะแต่ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้อำเภอพี่มายก็ยังตกอยู่นะ
0: ค่ะค่ะ
3: ครับผมแล้วบางที่ก็ถนนในหมู่บ้านถนนอะไรบางที่ที่ฝนตกแค่นี้ก็ถนนขาดหลายเส้นทางทีเดียว
2: ค่ะเพราะว่าบางพื้นที่ฝนก็อาจจะตกเยอะบางพื้นที่ไม่ตกเลยก็มีนะคะก็อ่ะเรื่องของดินฟ้าอากาศนะคะแต่ว่าเราก็ต้องตั้งรับต่อไปโดยเฉพาะเกษตรกรนะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
3: ก็ให้เข้ากับสถานการณ์เนาะ
2: ค่ะ
3: น้ำท่วมนะครับทีนี้น้ำท่วมเนี่ยจริงๆอย่างปีนี้มันต้องเรียกว่าเหนือความคาดหมายนะเพราะว่าเมื่อช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยเราก็บอกว่ามันเป็นซูเปอร์เอลนีโญ
2: นะ
3: ครับหลายคนก็เข้าใจว่ามันไม่มีฝนนะครับหรือว่าฝนน้อยมากน่าจะแล้งจัดนะครับทุกคนก็กักตุนน้ำไว้นะครับพอปลายฤดูฝนเนี่ยมันตกมาเยอะจัดนะครับคล้ายๆกับมันอั้นมาแล้วก็มาตกช่วงปลายนะครับทีนี้ไอ้น้ำที่มีอยู่เดิมกับไอ้น้ำใหม่ที่เข้ามา
2: ค่ะ
3: มันก็เลยทำให้ท่วม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับก็เลยเกิดความเสียหายเยอะนะครับดังตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกพี่น้องว่าเราคงต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของแผนการต่างๆนะครับทางเรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการพยากรณ์อากาศก็ออกมายอมรับเองว่าเอาเป็นนี้อาการที่เราจะพยากรณ์อากาศเนี่ยนานๆเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าสภาพอะไรคลิปเช็งเนาะสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนหมดแล้วนะครับก็คือถ้าทายแค่หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หรือไม่เกิน1เดือนเนี่ยพอเชื่อถือได้ก็ใช้คำนี้เลยนะครับ
2: ค่ะ
3: แต่ถ้าทายเป็นฤดูกาลทายข้ามปีเนี่ยความแม่นยำจะลดลง
2: ค่ะยากมากค่ะ
3: คือถ้าท่านเป็นฤดูกาลนี่ลดลงครึ่งนึง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ทายข้ามปีนี่น่าจะเหลือสัก 20-30% นะครับที่น่าจะเชื่อถือได
2: ้
3: ค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะฟังพยากรณ์อากาศหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยอย่างที่ออกทีวีที่ให้เราเห็นมากบ่อยๆนะครับเอ่ยนามก็ได้อย่างดร.เสรีเนี่ยก็จริงก็รู้จักกันนะครับอย่างเงี้ยท่านจะออกมายอมรับเองว่ามันไม่ได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ถึงแม้เครื่องมือเครื่องไม้จะทันสมัยยังไงแต่เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนหมด
2: ไปค
3: ่
2: ะ
3: นะครับมันก็เลยคาดการล่วงหน้านานๆไม่ได้
2: ค่ะ
3: ครับตรงนี้ก็เลยจะต้องบอกพี่น้องเกษตรกรว่าเราก็ฟังไว้พออะไรล่ะพอที่จะว่าคงจะวางแผนระยะยาวแต่ไม่เชื่อทั้งหมดนะครับทีนี้ก็อยากฝากว่าสมมติว่าเรามีที่ดินอยู่ทำการเกษตรเนี่ยตรงไหนที่เป็นที่ดองโอเคละมันไม่เคยมีประวัติการน้ำท่วมดังนั้นไอโอกาสที่น้ำจะท่วมก็คงน้อยนะครับแต่ถ้าตรงไหนของเราเป็นที่ลุ่มนะครับตรงที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยนะครับคือฝนไม่ทันไม่ต้องเยอะก็มีโอกาสน้ำขังอาจจะไม่ถึงกับท่วม าจจะขังอย่างเงี้ยนะ
0: ฮ
3: ะให้อย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับว่าไอ้ตรงที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาพืชที่ทนน้ำท่วมมาปลูกนะครับพืชทนน้ำท่วมเนี่ยจริงๆก็จะมีหลายอย่างนะครับในไร่ผลก็อย่างเช่นพวกมะพร้าวมะม่วงชมพู
0: ่
3: นะครับมะกอกน้ำนะครับหรือจะเป็นพวกไผ่กิมซุงนะครับก็พืชน้ำเช่นผักกระเฉดผักบุ้งแก้วนะครับเอ้ยหอมพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันจะทนน้ำได้นะครับฉะนั้นพอใกล้ๆอย่างพวกพืชน้ำเนี่ยพอใกล้ๆช่วงหน้าฝนเนี่ยไปตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มเนี่ยเราก็จะไปปลูกข้าว
0: ค่ะ
3: มันเสี่ยงเกินไปเราก็หันมาปลูกเป็นพืชน้ำนะครับปลูกเป็นพวกผักบุ้งแก้วผักกระเฉดเตยหอมพวกนี้นะครับมันถึงน้ำท่วมมามันก็ยังไม่เสียหายหรือมันก็ยังได้ขาย
0: ค่ะ
3: นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วขายได้แพงด้วยนะปีนี้นะครับไม่ว่าผักบุ้งแก้วผักกระเฉดนี่แพงมาก
0: ค่ะ
3: เนื่องจากว่ามันท่วมเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงไหนที่มันเป็นที่ลุ่มต่ำที่ราบลุ่มที่เคยน้ำขังเราหันมาปลูกพืชน้ำแต่ตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มที่โอกาสท่วมหรือท่วมซ้ำซากเราก็หันมาปลูกพืชที่มันทนน้ำท่วมอย่างที่บอกไปที่นี้อย่างพวกมะพร้าวละมุดชมพู่นะครับพวกมะกอกน้ำนะครับพวกนี้ทนน้ำท่วมได
0: ้
3: นะครับหรือจะปลูกเป็นพวกอะไรล่ะเป็นไม้ดอกนะครับก็จะทนน้ำท่วมได้ดีอย่างเช่นพวกแคนา
0: ค่ะ
3: ดิ่งจางฟ้าหูกระจงอินตานินคึกกุลกระดังนาจ
0: าง
3: ปูอาโตกอินเดียจันจะปอพวกเนี้ยก็สามารถทนน้ำท่วมได
0: ้
3: นะครับเราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพืชปลูกนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะลดความเสียหายลงนะครับทีนี้เมื่องานเดือนธันวาเดือนตุลาที่ผ่านมา
2: เมื่อวันที่สิบอาทิตย์ที่แล้ว
3: ค่ะสิบสิบสิบสามปีมาเนี่ยนะครับก็มาก็เรามีเกษตรกรนะครับมาจะเรียกว่าร้องทุกข์กล่าวโทษหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะเรียกนะครับก็มาบอกผมนะเนี่ยที่ดินเขาเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยมันสูงกว่าถนนแต่ปัจจุบันเนี่ยถนนมันสูงกว่าที่เขานะครับถนนก็ถมหนีน้ำมันก็มีการปรับเปลี่ยนมีการถมให้มันสูงนะครับ
2: แล้วปรับ
3: ทีนี้พอถนนมันสูงกว่าที่เขาน้ำมันก็ข้ามถนนไม่ได
0: ้
3: มันก็ท่วมที่เขา
0: ใช่ค่ะ
3: นะครับเขาก็เลยกำลังคิดว่าเขาจะต้องสู้กับกรมทางก
0: ็
3: คือถมที่เขาเนี่ยให้สูงกว่าถนน
0: โอ้ก็ลำบากอีก
3: นะครับ
0: ค่ะ
3: โอ้โหมันจะสู้กันหลายชาติแล้วเนี่ยงานเนี่ยนะครับ
2: ไอ้ที่เนี่ยที่ต่ำยังว่าพอเข้าใจนะถมไปแต่บางบ้านนะอาจารย์ที่คือเขาปลูกมานานแล้วแล้วก็อยู่ริมถนนแต่ถนนเนี่ยมันมาหลังปรากฏว่าบ้านเนี่ยก็ต่ำนะคะน้ำก็เข้าไปหมดเห็นจากภาพข่าวก็น่าเห็นใจเหมือนกัน
3: นะครับนี่เราจะไปถมที่สู้กับถนน
2: จะไม่ไหวใช่ไหม
3: ก็คงไม่ใช่ที่ไงครับแล้วจะถมทั้งแปลงทั้งที่ไหนไปถมนั่นข้อแรกข้อที่สองดินที่มาถมมันก็เป็นดินไม่ดี
0: ค่ะ
3: นะครับทีนี้ผมไปเสร็จปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับเขาบอกว่าตัวบ้านก็จะดีให้สูงทำเป็นสองชั้นโอ้โหลงทุนเท่าไหร่นะครับผมก็เลยบอกเขาว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมนะครับที่คุณยาลักษณะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมโอ้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมไม่ยากเลยครับคุณก็ไปจ้างแมคโครมาเนาะรอบที่เลย
0: oh.
3: เอาแมคโครเนี่ยขุดรอบที่แล้วมาปั้นคัน
0: ค
3: ่
0: ะ
3: นะครับความกว้างของตุ้งกี
0: ้
3: แมคโครเนี่ยอาจจะต้องสองตุ้งกี้ความกว้างนะครับส่วนความลึกก็แล้วแต่คุณนะครับเพราะว่าน้ำมันเคยสูงกว่าที่คุณเมตรเป็นคุณก็อาจจะปั้นคันสักเมตรครึ่งหรือสองเมตรก็ได้ส่วนความกว้างของคันก็อยู่ที่คุณอีกว่าคุณจะปลูกอะไรบนคันไห
0: ม
3: นะครับแล้วถ้าคุณขุดรอบที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยปั้นคันขึ้นมาเนี่ยนะครับในร่องที่คุณขุดเนี่ยมันยังได้น้ำด้วย หน้าแล้งมันก็มีน้ำใช้นะครับหน้าฝนเนี่ยมันไม่ท่วมข้ามมาอยู่แล้วเพราะคุณทำคันไว้เผื่อแล้ว
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะครับผมว่ามันจะลงทุนถูกกว่าที่คุณไปถมที่ตู้กระถางหลวงเลยนะนะครับเราก็มานั่งบนนะครับเราก็เลยแนะนำไปว่าถ้าอย่างนี้จะดีกว่าไหมนะครับก็คือเราก็อาจจะเริ่มต้นจากตรงไหนที่มันต่ำแล้วก็ขุดตรงนั้นก่อน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะครับแล้วพอมีลบเราก็เพิ่มขุดเพิ่มไปเรื่อย
4: ๆ
3: นะครับในที่สุดเราก็จะมีคันร้อนที่ของเราที่โอกาสที่น้ำจะเข้ามาในที่ของเราก็จะน้อยลง
4: ค่ะ
3: ครับ
4: เหมือนสร้างประการ
3: ไหมจะไปที่เราจะไปถมดินสู้กับถมทางไปถมดินทั้งแปลงนะครับไปดีดบ้านขึ้นโอ้โหฟังแล้วมันเป็นงานใหญ่มากนะต้องใช้งบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนพืชปลูกนะครับว่าพืชไหนที่มันทนน้ำท่วมได้นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนเนาะมันจะช่วยได้นะครับที่อยุธยาที่บางบานมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาบอกว่าพี่เขาเนี่ยน้ำท่วมทุกปีเพราะว่ามันเป็นแหล่งรับน้ำ
4: ค่ะ
3: นะครับแหล่งรับน้ำเนี่ยทุกปีเขาของเขาเนี่ยก็คือท่วมเป็นประจำอยู่แล้ว
4: ค
3: ่
4: ะ
3: บ้านเขาก็เป็นบ้านสองชั้นนะครับแต่ปัญหาก็คือพืชที่ปลูกมันตาย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะครับมันทนน้ำไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยถ้ามันโตแล้วนะฮะมันแข็งแรงดีเนี่ยมันสามารถทนน้ำท่วมได้10ถึง15วัน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะครับและยิ่งถ้าเป็นน้ำไหลนะฮะไม่ใช่น้ำนิ่งเนาะนะครับอาจจะทนได้มากกว่า15วันนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำนิ่งๆเนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ10ถึง15วัน
4: ค่ะ
3: ยกเว้นพืชที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็จะทนได้มากนะครับ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ถามผมว่าจะปลูกอะไรดีที่น้ำท่วมไม่ตายนะครับแล้วก็ได้ขายด้วยผมก็บอกเขาว่าปลูกมะกอกน้ำ
2: อะไรนะคะมะกอกน้ำ
3: มะกอกน้ำที่เขาเอาไปดองนะครับ
4: ค่ะ
3: แล้วก็เอามาดองเสร็จก็เอามายำยำเสร็จใส่พริกเกลือใส่กุ้งแห้งในรุ่นกบน้องส้มเคยกินไหม
2: กินค่ะตามรสเข็ม
3: นะครับใช่มะกอก
2: ของดองคู่กับผู้หญิงค่ะ
3: อันนี้สูงในน้ำได้เลย
2: อ๋อเขาชอบน้ำใช่ไหมหรือว่าเขาทนกับน้ำทนน้ำ
3: คุณเอาต้นลงไปปลูกในน้ำมันก็ไม่ตาย
2: อ
3: ย่าว่าแต่น้ำท่วมเลย
2: นี่เหมือน
3: เขาบอก
2: เราเคยได้แต่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอันนี้พืชครึ่งบกครึ่งน้ำ
3: ปลูกบกได้ปลูกน้ำได้นะครับแล้วผมก็บอกว่าให้ปลูกเตยเสริมไปนะครับแล้วก็ปลูกพืชน้ำอย่างที่ว่าเนาะพวกผักกาดเกล็ดบุ้งแก้วร่วมไปแล้วตรงคันของพี่เนี่ยให้ปลูกมะดันนะครับมะดันก็ทนน้ำท่วมได้นะคร
4: ับ ค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะ
3: เขาก็จัดการเลยนะครับก็ปลูกทั้งมะกอกน้ำมะกุมะดันปลูกพืชน้ำหลายๆอย่างนะครับแล้วปรากฏว่าปีนี้เขาก็มาหาผมก็คือเขามาปรึกษาผมเมื่อ4ปีที่แล้ว
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะครับเขาบอกปีนี้เขาได้ขายเยอะเลย
4: ค่ะ
3: นะครับแล้วส่วน
4: ทำตามคำแนะนำอาจารย์
3: เขาแปลลูกเองอย่างเช่นมะกอกเนี่ยเอามาดองเองนะครับเอามาซื้อโอ่งมังกรมาเน
4: า
3: ะแล้วมาดองดองเสร็จก็ไปตรง
2: ใช่เพราะว่าต้นมันเยอะนะพวกนี้มันดกนะมะดันเนี่ย
3: โตค่ะโอ้โหไอ้ดกมากน้ำในต้นหนึ่งเป็นร้อยโลนะครับ
2: มะดันอุ้ยเปรี้ยวปาก
3: มะดันแปลลูก
2: อาจารย์แล้วตะลิงปิงเหรอคะตะลิงปิงทนไหมคะทนน้ำ
3: จริงๆก็จะอยู่ได้ประมาณ10ถึง15วันถ้ากรณีในน้ำนิ่งเนาะเอาน้ำไหลก็อาจจะอยู่ได้สัก20ถึง30วันนะครับแต่ทนตู้มะกอกไม่ได้ทนตู้มะดันไม่ได
4: ้
3: นะครับแต่ถ้าทนได้ระดับหนึ่งที่ต้นไม้ถ้าใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะทนได้ประมาณนี้แหละฮะประมาณ15 20วัน
4: คร
3: ับแต่ถ้าเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ตายหมดนะครับอย่างมะกอกน้ำ
2: อย่างมะม่วงล่ะคะอาจารย์มะม่วงอ
3: ่
2: ะ
3: มะม่วงก็เหมือนกันฮะก็อยู่ในเกณฑ์นี้ครับนะครับถ้าต้นใหญ่แล้วไม่เป็นไรนะครับก็จะทนได้นะฮะถ้าน้ำไหลก็อาจจะอยู่ได้ประมาณเดือนนึงถ้าน้ำนิ่งๆมี20วันก็ทิ้งไปหมดนะครับเริ่มออกอาการนะครับเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าท่วมเกณฑ์ไหนด้วยนะครับสูงมากๆเลยเนี่ยคือถ้าน้ำท่วมแค่ปิ่มๆมาตรงพื้นดินเนี่ยนะครับ รากยังพอได้อากาศนะครับแต่ถ้าท่วมขึ้นมาครึ่งต้นหรือค่อนต้นอย่างเงี้ยมันเลิกเกินไปนะครับจังหวะมันจะเหลือน้อยเกินไปนะครับแล้วมันก็จะทนได้น้อยลงนะครับแต่อย่างเงี้ยเราก็อีกเราเห็นว่าที่ของเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็ปรับเปลี่ยนเนาะอย่างที่เจ้าที่เราให้ฟังเนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่นี่เขาไม่กลัวละอย่าท่วมเลยเขาบอก
4: ท้าทายกันอย่างนี้เลยค่ะ
3: เขาก็ไม่เสียหายแล้วเขามีเรือเขาบอกมีเรือสำหรับเข้าออกนะครับในที่ของเขานะครับโอเคเลยแสดงว่าเขาวางแผนดีเนา
4: ะ
3: การเตรียมการก่อนที่น้ำจะมานะครับช่วงที่น้ำมาแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการบำรุงพืชของเขานะครับพอหลังจากน้ำลดเนี่ยมันก็คือช่วงเนี้ยนะฮะช่วงปลายตุลานะครับต้นพฤศจิกาซึ่งมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับเขาก็จะบำรุงพืชเขาให้ออกดอกนะครับเพื่อจะได้ขายในฤดูกาลต่อไป
4: แต่ก็โชคดี
3: ใช่ได้
4: อาจารย์ยังโชคดีนะอีสานปีนี้นะคะอีสานในช่วงเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยน้ำไม่มาเท่าไหร่นะคะก็โชคดีไปเพราะว่ามันมีปีหนึ่งที่มาท่วมช่วงที่เขาจะต้องเตรียมเกี่ยวข้าวพอดีก็เสียหายค่อนข้างเยอะนะคะ
3: ก็หลายที่น้ำไม่มาก็ถือว่าดีแต่ยังอื่นมาแต่นะ
4: อะไร
3: เช่นค่ารถเกี่ยวเนี่ยจากไร่ละ500ขึ้นเป็น800หรือ 1,000
4: เพราะว่าจะมาใช้แบบเกี่ยวแบบเดิมๆแบบลงแขกเกี่ยวข้าวอะไรนี้ก็ไม่ได้แล้วเน
3: า
4: ะ
3: มันไม่ได้แล้ว
4: เปลี่ยนไปแล้ว
3: แล้วก็คือมันหาแขกไม่ได้แล้วแขกต่างประเทศหมดแล้ว
4: ใช
3: ่2ก็คือจำนวนไร่ที่ปลูกมันยังไงมันก็ไม่ทันนะครับ
4: ค่ะ
3: ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจำเป็นต้องใช้รถเกี่ยวเนา
4: ะ
3: คือรถเกี่ยวเนี่ยภาคกลางน้ำท่วมเนาะรถเกี่ยวส่วนใหญ่ขึ้นจากภาคกลางนะครับขึ้นไปจากภาคกลางก็คือเกี่ยวภาคกลางติดก็จะขึ้นดีต่าง
4: อ๋อเพราะว่าภาคกลางเขาเป็นนาเขาเรียกว่าอะไรนะนากลาง
3: คือภาคกลางนี่จะเกี่ยวก่อนนะเพื่อจะหนีน้ำ
4: ค
3: ่ะนะครับก่อนที่น้ำจะมาเขาก็จะเกี่ยวเสร็จรถเกี่ยวทั้งหลายก็จะขึ้นมาทางภาคอีสานนะครับอันช่วงนี้ก็จะมีรถเกี่ยวขึ้นมาทางภาคอีสานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวประมาณปลายต้นเดือนหน้า
4: ต้นเดือนหน้า
3: เกี่ยวกันบ้างแล้ว
4: กิจการนี่ก็เริ่มเกี่ยวแล้วก็จะได้กินข้าวใหม
5: ่
4: ข้าวใหม่ประมาณช่วงพฤศจิกานี่แหละค
3: ่
4: ะนะคะ
3: แต่ปัญหาก็คือข้าวเกี่ยวแพงเหลือเกิน
4: ก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะอาจารย์คุณพิสมัยบอกว่าต้นแคน้ำท่วมไม่ตายจริงไหมคะต้นแค
3: ครับแต่ถ้าปลูกไปในตายฮะปลูกไปในแล้ว
4: ถ้าต้นมันใหญ่แล้ว
3: เนี่ยใหญ่แล้วไม่ตาย
4: แต่ก็อยู่ที่ระดับน้ำขังด้วยนะ
5: ใช่
4: แช่นานแค่ไหนใช่ไหมคะอาจารย
3: ์อายุที่ปลูกด้วยครับ
4: อ๋ออายุ
3: ถ้าใหญ่แล้วเนี่ยทนได้เป็นเดือนใช่ทนได้ครับถ้าเล็กๆเนี่ยก็ยังไงก็ตายเนาะมันปลูกไม่ไหวมันยังแข็งแรงไม่พอนะครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับคนที่ทำเกษตรเนาะและพื้นที่เราจะต้องประสบปัญหาทุกปีเราก็วางแผนแล้วก็ปรับเปลี่ยนเนาะค่อยๆทำค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราจะไปมัวแต่ว่าเรียกร้องให้รัฐมาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือประเทศมันใหญ่เนาะไอ้ประเทศจะมาช่วยทุกคนมาคงไม่ได้นั้นอัตตาหิอัตโนนาโถ
5: ตอน
3: เป็นยี่ปุ่นต้น
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แล้วก็ก็ปรับเปลี่ยนไปครับ
4: โอเคค่ะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ 13:34 นะคะแล้วช่วงหน้าเราเปิดสายค่ะคุณส้ม
5: ค่ะใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะอยากจะสอบถามอาจารย์ทองนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์022769718นะคะ022769718เปิดสายช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
8: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: 13:39 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วทิศถิ่นไทยช่วงนี้เรายังอยู่กับอาจารย์ทองธรรมดานะคะเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดอุ๊ยลืมให้คุณพูดประโยคนี้นะคะ
1: พูดไปแล้วตอนเปิด
0: อ๋อพูดไปแล้วใช่ไหม
1: ตอนเปิด
0: เขาจะจำแม่นเลยนะคะ แล้วก็เรื่องของการใส่ปุ๋ยด้วยใช่ไหมคือจำได้ว่าน้องส้มเนี่ยเขาจะโอ้โหชินเลยนะตอนนั้นพูดคล่องเลย ว่าถ้าขี้ไก่อะไรคะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ขี้ไก่กินหัวอะไรนะขี้ไก่กินอะไรนะ
1: กินใบขี้หมูกินใบ
0: ขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัว
1: ขี้ไก่กินผล
0: ขี้ไก่กินผลเดี๋ยวนะต้องถามอาจารย์ทองอาจารย์ย้ำอีกหน่อยเรื่องการใส่ปุ๋ย
2: ขี้หมูกินหัวหัวกินใบ
1: คนอ่านกัน
2: ไก่กินผล
0: ขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลฟังแล้วมันคล้องจองกันดีนะคะแล้วคุณผู้ฟังหลายคนนะคุณผู้ชมผู้ฟังหลายท่านเนี่ยจำได้ด้วยนะ
1: ดีค่ะดีค่ะ
0: เป็นสโลแกนที่แบบใช้ได้หมดเลยนะคะ อ่ะวันนี้นะคะใครที่อยากจะสอบถามอาจารย์ทองโทรเข้ามาได้ค่ะ
1: เบอร์02-276-9718นะคะวันนี้สายแรกของเราเข้ามาแล้วค่ะคุณธำรงจากจังหวัดสงขลาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ทองและผู้ดำเนินรายการอยากจะถามว่าดินโดโลไมต์มีใช้ประโยชน์อย่างไรครับอยากฟังจากวิทยุครับ
0: ดินอะไรนะจ๊ะ
3: ดินโดโลไมต์ครับใช้ประโยชน์อย่างไรครับ
1: อ๋อดินโดโลไมต์ใช้ประโยชน์อย่างไร
3: ครับ
4: จริงๆไม่ใช่ดินโดโลไมต์เนาะมันเป็นปูนนะครับปูนโดโลไมต์นะครับไม่ใช่ดินโดโลไมต์นะครับ
1: ปูนขาวป่ะคะอาจารย์
4: ปูนโดโลไมต์ก็คือเอาไว้ลดความติดกรดของดินนะครับก็คือดินที่เป็นกรดนะก็คือเวลาที่เราปลูกพืชแล้วการใส่ปุ๋ยไปนานๆแล้วเวลาตอนเป็นกรดเนี่ยเกิดจากหนึ่งก็คือฝนตกนะครับพอฝนตกบ่อยๆเนี่ยดินก็จะสะสมความเป็นกรดจากน้ำฝนนะครับก็จะเป็นกรดเพิ่มขึ้นนะครับสองก็คือการใส่ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องยาวนานก็โดยไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะทำให้มีกรดตกค้างในดินนะครับสามพื้นที่เดิมตรงนั้นมันเป็นที่ที่เป็นดินกรดอยู่แล้วนะครับอย่างภาคอีสานทั้งภาคก็เป็นดินกรดนะครับดังนั้นเราก็จะมีการเอาปูนไปปรับเพื่อลดความเป็นกรดลงนะครับปูนก็จะมีตั้งแต่ปูนม้านนะครับโดโลไมต์ปูนขาวปูนเปลือกหอยทั้งหลายนะครับจะไปลดความเป็นกรดครับ
0: เป็นปูนไม่ใช่ดินใช่ไหมคะเป็นปูนไดนาโมไดนาโมไ
1: ม
0: ้
1: ดูนาไม้
3: ขอบคุณมากครับขอบค
0: ุ
3: ณมาก
0: ค่ะขอบคุณค่ะใครที่จะสอบถามอาจารย์ทองนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022-769-718นะคะเบอร์นี้เลยค่ะตอนนี้นะคะเรารอสายอยู่โทรเข้ามากันเยอะๆนะคะมีเวลาจำกัดนะคะเรามีเวลาอีกแค่ประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นหรือใครจะฝากข้อความนะคะคำถามได้ช่องทางย้ำหน่อยค่ะคุณส้ม
1: ค่ะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะก็คือวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเว้นวรรคนะแล้วก็ภาษาอังกฤษ LIVE นะคะสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคุณสุเทพนะคะบอกว่าฟังอยู่ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีชัดเจนดีฝนกำลังก่อตัวครับผมนะจะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนอาจจะน้อยลงไปในหลายพื้นที่แต่ก็ยังมีฝนอยู่นะ
0: ฝนยังเยอะในบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครวันนี้ 60% นะภาคเหนือวันนี้แค่ 30-40 ภาคอีสานก็น้อยลงนะคะแต่จะมาเยอะภาคกลางนี่แหละค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็จะไปไหนมาไหนอย่าลืมพกร่มด้วยแล้วกันนะคะสายต่อไปเข้ามาแล้วค่ะคุณอนงจากจังหวัดนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทองสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเจอเลยค่ะ
4: ครับผม
5: อยากทราบว่าไอ้เนี่ยต้นลำไยใส่ปุ๋ยตอนไหนให้มันมีลูกอะค่ะ
4: ครับลำไยเป็นพืชที่อาศัยอากาศหนาวด้วยเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณสักเดือนหน้านะครับประมาณกลางเดือนหน้าใส่สักครั้งหนึ่งปลายเดือนหน้าใส่อีกสักครั้งก็คือช่วงปลายพฤศจิกานะครับอันนี้จะ

0: ชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง
1: หลังคารถ
0: หลังคารถโอ้ยแล้วก็นึกว่าหลังคาบ้านนะ
2: คุณณรงค
0: ์หลังคารถ
3: เมตรกว่า
1: บ
3: ้
1: านน
3: ั่
1: นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
4: ก็ต้นเดือนจะอาจจะก็ใส่สักครึ่งกิโลนะนะครับ
1: จ้ะต้นเดือนใส่แล้วก็ปลายเดือนใส่ใช่ไหม
0: กลางเดือนพฤศจิ
4: ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนใส่สักครั้งหนึ่งแล้วปลายเดือนใส่สักครั้งหนึ่งครับ
0: 15วัน
4: ครับผม
0: ห่างกัน
1: ใส่แล้วก็เอาน้ำลดให้ครบใช่ไหมใส่รอบต้นใช่ไหม
4: ใส่รอบตรงพุ่มเนาะเราก็ใส่เสร็จแล้วเราก็ลดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดนะครับครั้งแรกแล้วเราก็ใส่ใหม่ครั้งที่สองครั้งที่สองใส่เสร็จลดน้ำจนปุ๋ยละลายหมดแล้วงดน้ำเลยอย่าไปให้น้ำมันนะครับพอมันเข้าหนาวเนาะมันก็จะเกิดการสะสมแล้วเดี๋ยวพอช่วงต้นปีมันก็จะเรียกว่าดูใบไม้ผลิมันก็จะแตกยอดพร้อมดอกครับ
0: ใส่ห่างกัน15วันอาจารย์การใส่ปุ๋ยต้นลำไยเนี่ยเราใส่ตรงปลายพุ่มต้นใช่ไหมคะ
4: ใช่ตรงพุ่มครับเข้าออกเนาะอย่าไปเป๊ะๆเข้าบ้างออกบ้างความประมาณเมตรนึงนะตรงปลายตรงพุ่มเข้ามาสัก50ออกไปสัก50ทั่วกระจายแล้วก็ต้องดูดินด้วยเนาะถ้าดินเราแน่นปุ๋ยซึมไม่ลงอันนั้นก็คือเราต้องตรวจดินแล้วค่อยใส่นะครับไม่ใช่ใส่ไปแล้วลดน้ำไหลหนีหมดแล้วก็ไม่ได้ออกเลย
3: ลงดิน
0: ค่ะปุ๋ยไปอยู่กับต้นอื่นละ
4: ครับผม
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
3: ขอให้ได้ยินลำไย
1: นะคะอาจารย
0: ์น่ารักมากเลยปลูกหนึ่งต้นนะคะเหมือนที่บ้านเลยปลูกต้นทุเรียนน
3: ะคะ
0: หนึ่งต้นเนี่ยประคับประงมมากเลยนะ
3: อาจจะได้ผ่าน
0: แต่เพิ่งปลูกไป
3: เดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวอาจจะได้
0: โอ้โหกี่ปีอาจารย์ต้นทุเรียนได้ปลูกกี่ปีคะ
4: ขึ้นอยู่กับปลูกจากอะไรเนาะ
0: เป็นต้น
4: ปลูกจากเม็ดก็ประมาณ 5-6 ปี
0: ไม่ใช่จากเม็ดค่ะเป็นต้นที่ซื้อมา
3: น่าจะชำ
0: ชำมา
4: ค่ะถ้าเขาเสียบยอด
0: เสียบยอด
4: ก็จะประมาณ 3 ปีนะครับหรือถ้าไปซื้อกิ่งภาพต้นใหญ่มาก็อาจจะเหลือ2ปี
0: ค่ะ
4: แต่ขนาดต้นที่ซื้อมาด้วยคร
0: ับ ใช่เพราะว่าทุเรียนเนี่ยบางคนจะบอกว่ามันต้องต้นใหญ่ๆไม่บางทีเนี่ย2-3 ปีเหมือนที่อาจารย์ทองบอกก็สามารถออกผลแล้วก็เก็บรับประทานได้แล้วอ่ะไปที่สายที่3ค
3: ่ะคุณประชุมจากอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับนักจัดรายการทั้ง2ท่านนะคร
0: ับ ค่ะใช่เลยค่ะ
5: อาจารย์ทองนะครับก็ขอจะถามอาจารย์ทองว่าตอนนี้ปุ๋ย8 24 24มันไม่มีขายอ่ะแล้วเราจะเอาสูตรไหนใส่บักสะสมต้านดอก
4: ปลูกอะไรอยู่แล้วปลูกเยอะไหม
5: มีพวกส้มโอมีอินทผลัมมีแล้วก็มังละมุดอะไรเงี้ย
0: อ๋อปลูกเป็นแบบสวนผสมใช่ไหมคะปลูกขาย
4: ไหมของคุณอ่ะ
5: ฮะ
4: ของคุณหลายไร่ไหม
0: เยอะไหม
4: ปลูกไม่หลายไร่ไหม
5: ไร่เดียว
0: ไร่เดียวแต่ว่าผสมผสานกัน
5: ครับ
4: กำลังจะบอกว่าถ้ามันไม่มีขายก็อาจจะต้องใช้วิธีซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมเอาเนาะ
5: ครับ
4: อันนี้ก็จะช่วยได้เน
3: า
4: ะ
3: ค่ะทำยังไงคะอาจารย
5: ์เราจะใช้สูตรไหนบ้าง
0: อาจารย์แนะนำหน่อยค่ะ
4: ก็คือเราก็จะต้องซื้อแม่ปุ๋ยมานะครับแล้วก็มาผสมใช้เองนะครับใช้เองก็จะบอกแล้วจะจำได้ไหมเนี่ย
5: ได้ผมเคลื่อนจดไว้เนี่ย
0: มันเยอะไหมหรือว่าจะนอกรอบโทรหาอาจารย์ทองหลังรายการได้ไหมคะ
4: โทรมาหลังก็ได้แล้ว
0: เดี๋ยวอาจารย์ฟัง
4: นะครับหรือไม่งั้นเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสูตรผสมปุ๋ยใช้เอง
5: ค่ะ
4: คร
5: ับ
4: อันนั้นคือมีทุกปูด
5: จานครับ
4: บอกให
0: ้
4: คร่าวๆก็ได้
0: ครับ
5: คร
0: ับ คร่าวๆค่ะ
4: บอกให้คร่าวๆก็คือใช้เราว่าจะใช้สูตร18460 26กิโล18460 26กิโล0060นะครับ0060 20กิโล
5: 20
4: นะครับเอาสองอย่างมาผสมกันก็จะได้เป็น8 24 24หนึ่งกระสอบ
0: โอ้
4: นะครับ

0: จำได้ไหมนะ
1: จำได้จำได้
0: ได้ได้ได
1: ้เดี๋ยวทวนให้นะคะใช้สูตรแม่ปุ๋ย18 46 0 26กิโลแล้วก็อีกสูตรหนึ่งคือ0 060 0 060นะคะ20กิโลเอามารวมกันค่ะ
0: ครับแล้วสูตรไอ้นี่ใช้ได้ไหมไอ้สูตร5 29ไอ้9 25 25
2: ได้ครับ
0: ได้ไหมครับ
2: เคียงให้ใช้ได้หมดนะครับ9 25 8 24ก็ไม่ได้ต่างกันต่างจะต่างกันราคาด้วย
1: ก็ได้เหมือนกันใช
0: ่ไ
1: หม
0: ได
3: ้
0: คร
3: ับ
1: ได้
3: ลองซื้อมาทดแทนก่อนค่ะ
0: ใช่สูตรเนี้ยมีขายแต่ว่าไอ้8 24มันไม่มี
2: จริงๆมันแรงกว่า8 24เพราะ9 25เนี่ยมันเยอะกว่า8 24นะครับได้เลยครับได้เลย
1: แต่ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณประทุมประชุม
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันก็เพิ่งรู้นะคุณว่า
3: สูตร
1: ปุ๋ยเนี่ยพอมันไม่มีเนี่ยสามารถที่จะเอามาผสมสูตรได
3: ้
1: เหมือนทำให้เราได้ดูด้วย
2: ผสมเองแล้วถูกลงด้วยนะราคาจะถูกลง
3: ปุ๋ยเนี่ยตัวเจนตัวหลังใช่ไหมคะตัวหลังเนี่ย
2: ก็คือถ้ามีการรวมกลุ่มแล้วซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองอันนี้ยิ่งถูกลงใหญ่
1: ในชุมชนนะเน
3: า
1: ะ
2: ครับแล้วยิ่งถ้าพอผสมปุ๋ยใช้เองพอได้เป็นสูตรปุ๋ยออกมาแล้วเอามาใช้ร่วมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่ผมเคยแนะนำเนาะ
1: ค่ะ
2: ก็คือเอามาคลุกเคล้าเข้ากันแล้วก็หมักในกระสอบแล้วก็ลูกขึ้นแพร่มาใส่อันนั้นจะถูกลงไปอีก
3: ไหนๆก็หมักแล้วไหนๆก็คลุกแล้วคลุกไม่หมดเลย
1: อาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยแบบนี้เราไปใช้เป็นปุ๋ยคอกเงี้ยได้ไหมคะ
2: ได้แต่ความเข้มข้นของเนื้อธาตุอาหารมันไม่พออ
1: ๋อมันไม่ถึง
2: นะครับถ้าเราจะใช้แทนปุ๋ยเคมีเลยก็อย่างพวกขี้นกกระทาขี้ช้างคางขี้นก
1: มันแข็งหายากกว่าไปอีก
2: นั่นนะฮะมันยากนะแล้วหล่อบูนที่บูนจากที่แทนปุ๋ยเคมีได้เนี่ยก็คือบูนคน
1: ค่ะ
2: ครับทีนี้เรากล้าใส่ไหมล่ะนั่นแหละฮะก็เลยมองว่าถ้ามันไม่เราอย่าไปซีเรียสเกินไปเราก็ซื้อปุ๋ยมาใส่เถอะ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: แล้วก็นับเวลาการเก็บเกี่ยวดูแลสุขภาพกันไป
2: มันไม่ใช่สารพิษเนาะ
1: ใช่
2: พืชดูดไปใช้แล้วก็ไปสร้างส่วนต่างๆของพืชนะครับมันไม่ได้อยู่ในรูปเดิมมันเปลี่ยนรูปไปแล้วมันไม่ได้เป็นรูปของสารเคมีไม่ใช่อยู่เราไปเอาปุ๋ยมากินที่ไหนละนะครับฉะนั้นก็จะไปกลัวคือสาเหตุนะครับเราใช้ให้ถูกต้องนะครับก็ไม่มีอันตรายครับ
1: ค่ะต้องรู้เทคนิคการใช้แล้วก็ต้องระมัดระวังแค่นั้นเองนะคะ
3: ทุกสูตรทุกที่ทุกเวลานะคะย้ำเบอร์อีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะ022769718นะคะ022769718สายต่อไปคุณรุ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามท่านค่ะ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
4: มาตอนทองว่ามะนาวเป็นพิกัดเนี่ยฉีดอะไรฉีดคะ
1: มะนาว
4: มะนาวเป็นพิกัดมะนาวเป็นพิกัด
1: เป็นพิกัดเป็นน้ำตาลใช่ไหม
4: ใช่จ้ะ
1: อ๋อ
2: ผลของมันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
4: ผลนะลูกค่ะผลลูกเนี่ย
2: เป็นพิกัด
4: เ
1: ป็นน้ำตาล
4: ผมใช้อะไรฉีด
2: ค่ะ
1: นึกว่าคนตกใจหมดเลย
2: หิวคนก็ใช้สีมากนะเอาทีนี้ผลมะนาวเป็นขี้กากเนา
1: ะ
2: จริงจริงแล้วมันเกิดจากไรนะครับโดยเฉพาะไรสนิมเนาะมันจะเป็นช่วงที่ผลเนี่ยมีอายุประมาณ3เดือนจะเริ่มเป็นมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องคอยสังเกตว่าพอช่วงที่อายุประมาณสัก2เดือนกว่า3เดือนเนี่ยถ้าคนที่ปลูกเยอะๆเขาจะเอาแว่นขยายไปส่องดูนะครับถ้าเห็นที่ผลเดินได้นะใช่แล้วเนี่ยอะไรสนิ
1: ม
2: นะครับก็จะไปเราจะใช้กำมะถันทองนะครับไปซื้อที่ร้านนะครับกำมะถันทองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นธาตุอาหารรองนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่สารพิษนะครับแต่เราก็ต้องใช้ตามอัตราที่เขาบอกเนา
1: ะ
2: เพราะกำมะถันมันเป็นสารพิษร้อนมันอาจจะทำให้ใบไหม้ได้นะครับหรือจริงๆถ้าเราปลูกไม่เยอะเราใช้วิธีลดน้ำให้เปียกลูกเปียกใบไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าๆเนี่ยเราน้ำไปฉีดบริเวณต้นบริเวณลูกนะครับไรเนี่ยตัวมันเล็กมันถูกน้ำฉีดกระเด็นไปมันก็ขึ้นมาอีกไม่ได้แล้วครับกรณีปลูกไปเยอะครับ นะครับหรืออาจจะใช้บอโลเฟสยาสูบผสมร่วมไปด้วยก็ได
3: ้ค่ะ
2: ครับผม
4: อาจารย์คะแล้วมีดอกดอกมันจะร่วงไหมคะเพราะว่ามันออกดอกเลยมะนาว
2: ช่วงดอกบานเนี่ยอะไรไม่มาแต่ว่าของเรามีทั้งลูกด้วยดอกด้วยก็คือวันที่ดอกปั๊บอย่าเพิ่งไปฉีดมันนะครับ
1: ก็เลี้ยง
2: มันบานวันเดียวแหละ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับหลังจากนั้นคุณจะฉีดก็ไม่มีปัญหาแล้วครับ
4: จ้าขอบคุณมากค่ะ
1: จะใช้บริเพชยาสูบก็ได้นะหายังหาง่ายอยู่นะบริเพชยาสูบ
3: ผสมแล้วก็ผสม
1: สัดส่วนยังไงคะอาจารย์ถ้าเราจะใช้บริเพชกับยาสูบผสมน้ำฉีด
2: ก็บริเพชประมาณแขนเนาะแขนเราเนี่ยยาวนะครับเอามาแล้วก็ทุบตับให้ละเอียดเนาะแล้วก็เอาใบยาสูบยาเต้นที่ขายตลาดนัดที่ขายเป็นกิโลนะครับ1-2ขีดเอามารวมกันแล้วก็ใส่น้ำสัก2ลิตรต้มให้เหลือสักลิตรครึ่ง
3: ค่ะ
2: พอเอากากออกเวลาใช้ก็100-150ซีซีผสมน้ำ20ลิตรแล้วก็จะใส่น้ำยาจับไมค์หรือน้ำยาล้างจานลงแค่สัก 2-3 ช้อน
3: ค่ะ
2: ก็จะช่วยทำให้การฉีดได้ผลมากขึ้นครับ
3: ค่ะลองดูนะคะก็อีก1สายละถ้าน่าจะได้อีกสัก1สายนะคะคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ02-276-9718นะคะ
1: กระชับคำถามด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะพูดถึงช่วงนี้เห็นแล้วท่านถามเรื่องของผลไม้ดิฉันกลับมาไทยอยากบอกว่าอยากกินผลไม้ไทยมาก
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะใครที่จะโทรเข้ามานะคะถ้ายังไม่มีสายโทรเข้ามานะคะขออนุญาตให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายนะคะการดูแลพืชสวนในช่วงนี้ด้วยนะคะมีสายส่งเข้ามาเลยค่ะกระชับคำถามด้วยนะคะมีเวลาอีก2นาทีนะคะสวัสดีค่ะน้องส่งสายเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะดูพลอยสายด้วยดูพลอยสายด้วย
3: คุณบัว
1: พลอยสายกดสายเข้ามาเลยอย่าเพิ่งพิมพ์คุณบัวสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค
1: ่ะใช่เลยค่ะกระชับคำถามนะคะ
5: ถามอาจารย์ทองว่าปลูกใบพันน้ำให้ปุ๋ยรองพื้นอะไรแล้วต่อไปจะทำให้อ้อยมีรสหวานขึ้นใช้ปุ๋ยสูตรอะไรครับแล้วใส่ประมาณกี่ครั้ง
2: ครับช่วงต้นคำถามถามว่า
5: ตั้งแต่รองพื้นปลูกเลยใช้ปุ๋ยสูตรอะไร
3: ปุ๋ยเคมี
2: ค่ะถามยาวขนาดนี้เลยนะรองพื้น
5: แล้วก็ช่วงที่ว่าเร่งหวานเร่งหวานใช้ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยอะไร
2: รองพื้นปลูกเนี่ยไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก็พอนะครับและหลังจากปลูกไปจนกระทั่งมันแตกยอดอ่อนชุดแรกเราเคยเริ่มใส่ปุ๋ยเคมีสูตรตัวหน้าสูงเช่นยูเรีย25-77-16-88ใส่น้อยๆนะครับใส่แค่เพื่อไปกระตุ้นให้มันแตกเร็วขึ้นนะครับช่วงใกล้เก็บเนี่ยแล้วแต่ชนิดของไม้ผลเนาะบางอย่างอาจจะประมาณเดือนนึงบางอย่างรับ15วันนะครับเราก็จะใส่เป็นสูตร13-13-21นะครับแล้วก็เก็บเมื่อครบอายุเว้นน้ำก่อนเก็บ5-7วันนะครับใส่ปุ๋ยก่อน15-1เดือนแล้วแต่ชนิดของไม้ผลนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้รสชาติดีสีสวยครับ
5: คุณต้นอ้อยครับ
3: ประมาณนี้นะคะ
5: ต้นอ้อยต้นอ้อยที่ทำให้มีรสหวานนะ
3: ประมาณนี้ก่อนนะคะ
2: อ้อยอ้อยก็ประมาณ1เดือนนะครับนะครับอ้อยเนี่ยอาจจะใส่เป็น14-7-35ครับครับ
1: 14-7-35
2: มันไม่ใช่ไหมมันเป็นอ้อยคั้นน้ำเนาะก็จะเป็น14-7-35แต่ถ้าเป็นช่วงที่มีฝนตกอยู่เนาะอาจจะใส่พวก0060ได้แต่ถ้าไม่มีฝนเนี่ย0060มันจะไม่เคลื่อนย้ายเนาะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็น0060แล้วก็บวกยูเรียไปนิดหน่อยกระสอบหนึ่งบวกยูเรียไปสัก5โลอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ครับ
1: นะคะโอเคนะคะคุณบัววันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ
5: ขอบค
3: ุ
5: ณค
3: ่
5: ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองนะคะฝากทิ้งท้ายเบอร์เลยค่ะสั้นๆเลย
2: ตาม0611242859เนาะ0611242859เบอร์นี้เป็น ID Line ด้วยเนา
1: ะ
2: มาหาผมได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณค่ะอาจารย์
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ95ปีพร้อมเดินหน้าความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูง
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับนายกีปาเมรังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวภายหลังการหารือข้อราชการเต็มคณะในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับวาระครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านสำคัญได้แก่ด้านการค้าการลงทุนผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยและสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วเพื่อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมการวิจัยร่วมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มุ่งเน้นการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงแนวทางรับมือความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่แยกพระราม4ติดตามสถานการณ์ในช่วงการประชุมระดับนานาชาติเน้นลดผลกระทบต่อประชาชน
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกำลังตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่บริเวณแยกพระราม4เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและติดตามการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ทั้งนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยมุ่งบริหารจัดการจราจรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหากต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรหรือขอความช่วยเหลือติดต่อสายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลที่พัดถล่มในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนราเชลซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมทั้งรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้สูญหายอีก2รายขณะที่กองทัพเม็กซิโกยังคงดำเนินปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนอย่างน้อย32คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าพายุขนาดใหญ่อีก2ลูกกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศเม็กซิโกได้แก่พายุเฮอริเคนไซมอนและพายุโซนร้อนทรูดี้อย่างไรก็ตามพายุดังกล่าวยังไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในเวลานี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นิว
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
2: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

ิโลเมตรต่อชั่วโมงให้เว้นระยะจากคันหน้า40เมตรอย่าลืมนะคะรู้กฎมีวินัยมีน้ำใจเพื่อถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่สองประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไต

You are listening EEC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC

0: วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังฟังรายการ EEC Insightพบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 นถึงเวลา 15:00 นออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับมากันที่หัวข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องของจังหวัดระยองกำลังจับตาการขยายตัวของทุนจีนในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะอำเภอปวกแดงนะครับซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วจากการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจนถูกเรียกว่าลิตเติ้ลกวางโจวขณะที่การขยายตัวของโรงงานชุมชนและธุรกิจต่างชาติทำให้เกิดความต้องการด้านที่อยู่อาศัยน้ำไฟฟ้าและบริการสาธารณะเพิ่มขึ้นจึงมีแนวคิดปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับ EEC และควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยนายบุญยื่นเลาหาวิทยารัฐเลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยองได้ระบุว่าประเด็นที่ต้องจับตาก็คือการลงทุนของทุนจีนนะครับที่อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมและนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับโรงงานซึ่งยังมีช่องว่างด้านการกำกับดูแลจึงเสนอให้ทบทวนบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง BOI และ EEC รวมถึงตรวจสอบให้การลงทุนนั้นเป็นไปตามผังเมืองและกติกาเดียวกับผู้ประกอบการไทยและอีกเรื่องที่ควรจับตาดูก็คือการลงทุน Data Center ในระยองนะครับซึ่งจะใช้ทั้งน้ำและไฟฟ้าในปริมาณมากโดยปัจจุบันนั้นกฎหมายโรงงานกำหนดกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมไว้ที่107ประเภทจึงมีข้อเสนอให้เพิ่ม Data Center เป็นกิจการลำดับที่108เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบและมีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งใช้ทรัพยากรและภาระต่อระบบสาธารณูปโภคในระยะยาวนอกจากนี้ยังพบทุนจีนที่ขยายเข้าสู่ธุรกิจหลายประเภทตั้งแต่อาหารที่พักอาศัยไปจนถึงการค้าปลีกจึงเสนอให้ตรวจสอบประกอบการธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยย้ำว่าไม่ได้ต่อต้านการลงทุนจากจีนแต่ต้องแข่งขันกันภายใต้กติกาเดียวกันและไม่กระทบต่อผู้ประกอบการไทยหอการค้าระยองจึงเสนอให้ตั้งกลไกระดับจังหวัดเพื่อกันกองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ก่อนอนุมัติโดยพิจารณาพร้อมกันทั้งการใช้ที่ดินไฟฟ้าน้ำการจราจรสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อให้การลงทุนใน EEC นั้นเติบโตได้โดยไม่ทิ้งภาระไว้ให้ลูกหลานในอนาคต
1: 10ปีต่อจากนี้คนไทยต้องมีงานมารอตั้งแต่ยังเรียนไม่จบต้องมีเมืองที่น่าอยู่ต้องมีความสุขมากกว่าที่เคย EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เริ่มต้นให้แล้วทั้งการวางโครงสร้างการศึกษาเพื่อรองรับงานของโลกอนาคตการวางผังเมืองแบบใหม่สานต่อเป็นสมาร์ทซิตี้และอีกมากมายทั้งหมดก็เพื่อความสุขของคนไทยที่ยั่งยืนกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening. Easy. Inside.
1: BOI เร่งปลดล็อกน้ำไฟดึงลงทุน EEC ดันไทยสู่หับอาเซียนนายนฤทธิ์เทศธีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญและมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดของประเทศโดยตั้งแต่ปี2566ถึงครึ่งปีแรกของ2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจำนวน 4,568 โครงการมูลค่ารวมกว่า 2.6 ล้านล้านบาทคิดเป็นประมาณครึ่งนึงของมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากทั่วประเทศโดยอุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนสูงสุดเป็น3อันดับแรกจะได้แก่อุตสาหกรรมดิจิตอลอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนขณะที่ BOI มองโอกาสลงทุนในอนาคตอีก6กลุ่มสำคัญเช่นอุตสาหกรรมชีวภาพและสีเขียวอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงดิจิตอลและ AI ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์รวมถึงศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในขณะเดียวกัน BOI เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ข้อจำกัดด้านน้ำและไฟฟ้าปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุญาตพร้อมใช้ระบบไทย Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนสำคัญรวมถึงเร่งพัฒนาบุคลากรทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับ EEC ให้เป็นฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อดึงดูดการลงทุนคุณภาพและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของการลงทุนและอุตสาหกรรมของอาเซียนในระยะยาวสำหรับวันนี้รายการ EEC Insight ของเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรับมือความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
3: บ้านที่แข็งแรงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศ
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางเสี่ยงฉุดเศรษฐกิจโลกพร้อมแนะรักษาวินัยการคลังและชูยุทธศาสตร์กระจายความเสี่ยงสู่เอเชีย
8: นายจิฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก เร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารพุ่มมารายงาน
1: ขณะเดียวกันกองทุนการเงินระหว่างประเทศยังได้แนะนำประเทศต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
9: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: กรมประมงเร่งพิสูจน์สาเหตุปลาตายเป็นจำนวนมากจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีควบคู่กับสำรวจความเสียหายภาคประมงเพื่อชดเชยเกษตรกรตามระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน
10: นายมานพหนูสอนรองอธิบดีกรมประมงกล่าวถึงแนวทางการตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุปัญหามลพิษในแหล่งน้ำจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีส่งผลให้สัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรตายเป็นจำนวนมากว่าขั้นตอนและมาตรการดำเนินการได้ทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะสำหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปตรวจวัดค่าน้ำพื้นฐานซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ระบุค่าออกซิเจนในน้ำต่ำหรือสภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอาศัยของสัตว์น้ำส่วนการตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อปลากรมประมงได้จัดเก็บตัวอย่างปลาและซากสัตว์น้ำที่ได้รับความเสียหายส่งเข้าห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบแล้วเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและปนเปื้อนเบื้องต้นจะใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ในห้องแลบประมาณ1สัปดาห์เพื่อยืนยันให้ชัดเจนว่าสัตว์น้ำตายจากมลพิษประเภทใดคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะรู้ผลส่วนการสืบหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงยังไม่ชี้ชัดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากสืบหาต้นตอของมลพิษได้ชัดเจนจะดำเนินคดีทางกฎหมายทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้บันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เมโร่ รู้ไหมคะใช้ก๊าซหุงต้มให้ปลอดภัยต้องหมั่นตรวจเช็คถังก๊าซกันด้วยนะคะก่อนใช้อย่าลืมดูสภาพถังต้องไม่บุบไม่บวมไม่เป็นสนิมตรวจสอบสายยางและหัวปรับแรงดันให้อยู่ในสภาพดีถ้าสงสัยว่าก๊าซรั่วใช้น้ำสบู่ตรวจตามข้อต่อได้เลยค่ะแต่ห้ามใช้ไฟตรวจเด็ดขาดก๊าซหุงต้มปตท.มั่นใจทุกมื้อใส่ใจความปลอดภัยทุกครัวเรือนด้วยความปรารถนาดีจากคลังภาคตะวันออกบริษัทปตท.จำกัดมหาชน
11: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวล ซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
12: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาอิ่มอร่อยกับของดีเมืองชนช็อปสินค้าโอท็อปพร้อมชมมหรสพฟรีตลอดงาน 17-25 ตุลาคมนี้ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีไฮไลท์ห้ามพลาดวันแข่งขันวิ่งควายวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม

CRD 点 Podcast。

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการป่าข้างบ้านทางสวทตลาด FM 92.75 คลื่นความรู้คู่ความสุขและทาง PRD7 Podcast ทาง YouTube Channel ค่ะติดตามรับฟังได้ทุกวันอังคารนะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะกับเรื่องราวต่างๆนะคะนำมาพูดคุยนำมาบอกเล่าให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ป้าข้างบ้านมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะกับเรื่องของสุขภาพกับการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจค่ะเพราะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวันเพ็ญนิโรพาสหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกค่ะที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องของการส่งเสริมงานด้านแพทย์แผนไทยและต่อยอดสู่การท่องเที่ยวค่ะป้าข้างบ้านวันนี้อยู่กับพี่ปุ๋มค่ะพี่วันเพ็ญนิโรพาสค่ะหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดค่ะร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะพี่ปุ๋มพี่ปุ๋มคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแพทย์แผนไทยไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาแต่ยังสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้ด้วยก็อยากจะให้พี่ปุ๋มเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อวันเพ็ญนิโรพาสนะคะเป็นหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดค่ะเราทำในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการนวดไทยอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ชองสำเร็งหรือนวดชองช้างทูนนะคะเนื่องจากว่าวันที่19ถึง22สิงหาคม2569นะคะเราได้ไปร่วมงานมหกรรมการนวดไทยแล้วก็ Wellness แห่งชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเราได้นำการนวดชองช้างทูนนะคะของอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดไปร่วมในงานมหกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งการไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เราได้รับคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยให้เป็นตัวแทนของภาคกลาง1ใน2แห่งนะคะของภาคกลางซึ่งมีทั้งหมด4ภาคก็คือ8จังหวัดหรือ8ที่นะคะไปร่วมกิจกรรมในนามของจังหวัดตราดก็คือการนวดชองช้างทูนที่บ้านช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะภายในงานนะคะก็จะไปร่วมกิจกรรมกับเขา3วันแล้วก็ขึ้นเวทีไปสาธิตนะคะเรื่องของการนวดชองช้างทูนเนี่ยแตกต่างจากการนวดปกติทั่วๆไปเนี่ยอย่างไรนะคะคือชาวชองเนี่ยเป็นชนกลุ่มดั้งเดิมนะคะของจังหวัดตราดจันทบุรีแล้วก็ระยองนะคะแต่ในที่นี้ก็คือเราจะพูดที่อยู่ที่ช้างทูนอำเภอบ่อไร่นะคะเป็นชนดั้งเดิมอยู่ชายแดนบริเวณจังหวัดตราดแล้วก็ประเทศกัมพูชานะคะซึ่งลักษณะหรือชาติพันธุ์หรือตัวรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นเฉพาะของเขามีภาษามีวัฒนธรรมมีประเพณีเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีวิถีชีวิตซึ่งเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่อยู่ที่ตราดนะคะคราวนี้ในเรื่องของการนวดชองเนี่ยเขาจะมีภูมิปัญญาซึ่งเขาคิดค้นขึ้นมาเองในเรื่องของศาสตร์การนวดเพื่อที่จะรักษาคนภายในชนกลุ่มของเขาเนี่ยให้หายจากอาการปวดเมื่อยหรือหลังคลอดบุตรนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นชนกลุ่มที่อยู่ที่บริเวณนั้นและอาศัยอยู่ในป่าอยู่ในสวนผลไม้นะคะเพราะนั้นก็จะไม่มีโรงพยาบาลหรือไม่มีรพสตเนี่ยเข้าถึงสมัยก่อนนะคะก็ชาวชองก็เลยต้องคิดในเรื่องของภูมิปัญญาในเรื่องของการรักษาดูแลตัวเองเนี่ยขึ้นมาด้วยวิธีการนวดซึ่งเป็นการนวดของชองนะคะซึ่งมีความแตกต่างก็คือเขาจะใช้นิ้วในการค้นหาปัญหาของร่างกายแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยในการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ใช้นิ้วได้เช่นกันค่ะในการรักษาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช้ศอกหรือจะไม่ใช้เข่าแต่จะใช้นิ้วเป็นหลักนะคะในเรื่องของการรักษาโดยการรักษาของเขาเนี่ยจะรักษาแบบองค์รวมก็คือกายนะคะใจแล้วก็จิตวิญญาณเพราะว่าชนชาวชองเนี่ยจะมีในเรื่องของความเชื่อเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของไสยศาสตร์ นะคะในเรื่องของมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบเนื่องกันไปก็อย่างเช่นเรื่องของประเพณีหรือวัฒนธรรมผีหิ้งตั้งแต่ที่เขานับถือบรรพบุรุษเพราะฉะนั้นเรื่องของการนวดเนี่ยจึงเอา3สิ่งเหล่านี้มารวมกันนะคะโดยการรักษาที่ร่างกายโดยการนวดแล้วก็ในเรื่องของจิตใจหรือจะมีเรื่องของสมุนไพรต่างๆเข้ามาเกี่ยวกับสมุนไพรไม้ชองระอานะคะหรือพญาป้องทองแล้วก็จะเป็นไม้เทพทาโรนะคะแล้วก็เป็นไม้กฤษณาซึ่งให้ความหอมแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่อยู่ในป่านะคะเอามาใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพผ่านการอบสมุนไพรด้วยความร้อนนะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือเป็นสปาสุ่มไก่ที่เรารู้จักกันดีนะคะรวมทั้งเมื่ออบสมุนไพรเสร็จแล้วใช้สมุนไพรเสร็จแล้วเนี่ยแปรรูปเอามาทำเป็นน้ำมันเอามาทำเป็นบรามใช้ในกลุ่มของเขาเองแล้วก็ลงไปอาบน้ำที่สระโทษทีค่ะที่ลำธารนะคะที่มีเพราะว่าที่บ้านช้างทูนเนี่ยจะมีพลอยที่เขามีกิจกรรมในเรื่องของมีพลอยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีกิจกรรมล่อนพลอยเพราะฉะนั้นเราจะลงไปล่อนพลอยที่ลำธารแล้วก็ในลำธารก็จะมีโคลนขาวนะคะเราก็จะเอาโคลนขาวเนี่ยมาขัดผิวเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นสปาสุ่มไก่ที่อยู่บริเวณริมลำธารแล้วก็เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะคะคราวนี้ในเรื่องของความแตกต่างนะคะที่จะเจาะเข้ามาว่าบ้านช้างทูนเนี่ยหรือนวดชองช้างทูนนวดชองช้างทูนสำเร็จเนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างหรือมันเป็นอย่างไรนะคะก็คือเรื่องของการนวดแต่ก่อนที่จะนวดเนี่ยจะมีเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของการยกครูหรือการบูชาบรรพบุรุษนะคะต้องบอกกล่าวบรรพบุรุษบรรพบุรุษนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะนวดนะคะกรรมวิธีแล้วก็พอเสร็จพิธีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมก็คือเป็นพิธีล้างมือนะคะพิธีล้างมือเนี่ยมีความเชื่อว่าถ้าเรานวดเสร็จแล้วหรือทำการรักษาเสร็จแล้วแล้วเราไม่ล้างมือเนี่ยอาการเจ็บป่วยของคนไข้ก็จะกลับมาสู่หมอเพราะฉะนั้นหมอจะต้องมีพิธีนี้เพื่อให้โรคต่างๆของคนไข้ไม่มาสู่เราอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนวดชองช้างทูนนะคะซึ่งมีความเป็นอัตลักษณ์แล้วก็มีเรื่องของเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดตราดอีกอย่างนึงนะคะคราวนี้ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐในนามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดเนี่ยโดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราได้เห็นว่าสิ่งนี้ในอนาคตเนี่ยมันจะหายไปนะคะเนื่องจากว่าการที่เขาดำเนินชีวิตอยู่อย่างที่เขาเป็นอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ในเรื่องของตัวมาตรฐานต่างๆนะคะเราก็จึงเอามาตรฐานในส่วนของศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยเข้ามาทำให้การนวดของเขาเนี่ยได้รับตามมาตรฐานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยมากยิ่งขึ้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งนับวันมันจะหายไปเราต้องหยิบเขาขึ้นมานะคะให้คนจังหวัดตราดหรือคนทั้งประเทศไทยหรือทั่วโลกเนี่ยได้เห็นอันนี้เป็นของดีในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงบริการในเรื่องของการนวดชองช้างทูนเนี่ยได้เพื่อที่จะให้เขาสามารถอยู่ได้นะคะแล้วก็มีรายได้แล้วก็ไม่สูญหายถ้าเมื่อไหร่เราไม่ทำในเรื่องของการคุ้มครองแล้วก็อนุรักษ์ซอฟต์พาวเวอร์ชิ้นนี้เอาไว้เนี่ยนับวันเนี่ยถ้าหากเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยสิ่งนี้มันก็จะหายไปอันนี้ก็เป็นภารกิจหน้าที่โดยตรงของเราที่เราจะต้องลงไปแล้วก็คุกคีแล้วก็เรียนรู้นะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็จดเป็นบันทึกเอาไว้นะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะสืบทอดได้อีกเรื่องนึงจุดอ่อนหรือจุดเปราะบางในส่วนของการนวดชองช้างทูนนะคะก็เนื่องจากว่าองค์ความรู้ของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกเป็นรูปเล่มหรือเป็นเอกสารอะไรนะคะเนื่องจากว่ามันเกิดจากการเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายจนมาถึงรุ่นหลานนะคะแล้วก็สั่งสอนด้วยวาจานะคะแล้วก็สอนด้วยท่าทางเรื่องของการนวดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดอ่อนหรือจุดเปราะบางที่จะทำให้ การนวดชองช้างทูนเนี่ยมันหายไปเพราะมันไม่มีเอกสารเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นภาครัฐเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องถอดบทเรียนเรื่องพวกนี้แล้วก็จดเป็นบันทึกแล้วก็คืนให้กับชุมชนเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บไว้ที่หน่วยงานภาครัฐหรือที่สาธารณสุขจังหวัดเอาไว้อีกส่วนหนึ่งที่จะให้คงอยู่รวมทั้งเราก็จะส่งตัวเอกสารทั้งหมดเนี่ยนะคะไปที่กรมการแพทย์แผนไทยเพื่อให้เก็บเป็นบันทึกไว้เป็นสมบัติของชาติเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะมาเยี่ยมชมเสน่ห์ซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของการนวดไทยอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ชองช้างทูนที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะในงานมหกรรมการนวดไทยและวีลเนสแห่งชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยนะคะเราจัดทั้งหมดเนี่ย3วันด้วยกันนะคะมีหมอนวดประมาณ100คนนะคะแล้วก็มีหลายๆด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหมอนวดพื้นบ้านหมอนวดนักกีฬานะคะหมอนวดมือทองนะคะแล้วก็หมอนวดที่เป็นอยู่ในศูนย์วีลเนสต่างๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะก็มีผู้คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ฮอ8เนี่ยประมาณ 5,000 คนนะคะก็ค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็มีหมอนวดประมาณ100กว่าคนนะคะแล้วก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบจากการที่เราจัดงานเนี่ยนะคะประมาณ 75,000 ล้านบาทนะคะเป็นเรื่องของการ business matching ด้วยนะคะทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งตัวบุคลากรที่เป็นหมอนวดต่างๆนะคะแล้วก็ตัวองค์ความรู้ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้ด้วยก็เกิดการหมุนเวียนหรือกระตุ้นอันนี้ในส่วนของการนวดแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นในด้านของคนนะคะหรือบุคลากรหรือเป็นคนที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ wellness นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโลกค่ะอีกหนึ่งโครงการนะคะก็คือโครงการไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นะคะซึ่งต่อยอดจากโครงการอาหารเป็นยานะคะก็คือเป็นอาหารที่เราทานเนี่ยนะคะแต่เป็นอาหารเมนูสุขภาพนะคะแล้วก็มีสมุนไพรเข้ามานะคะซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็กำลังให้แต่ละจังหวัดนะคะทั้ง77จังหวัดเนี่ยคิดแล้วก็คัดสรรนะคะจากผู้ประกอบการก็เป็นร้านอาหารหรือเรสตอรองต่างๆและก็ชุมชนต่างๆที่มีเมนูอาหารเป็นยาหรือมีเมนูสุขภาพนะคะส่งประกวดเข้ามานะคะซึ่งเมื่อประกวดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดนะคะเป็นอาหารคาวเนี่ย5ประเภทด้วยกันนะคะอาหารว่างหรืออาหารหวานเนี่ย3ชนิดหรือ3อย่างหรือ3เมนูนะคะแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ย2เมนูซึ่งทั้งหมดทั้ง10เมนูเนี่ยจะคัดเลือกโดยผ่านคณะกรรมการและให้เหมาะสมตามธาตุเจ้าเรือนทั้ง4ธาตุทั้งดินน้ำลมไฟนะคะว่าถ้าเราเป็นธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุน้ำอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะต้องทานเมนูอะไรที่มันจะทำให้ร่างกายเราเกิดความสมดุลแล้วก็ไม่เจ็บป่วยนะคะถ้าเราได้รับคัดเลือกตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะได้รับสิทธิ์มากมายนะคะจากในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยรวมทั้งอยู่ในแอปพลิเคชันพินไดแอทนะคะหมายความว่าจะเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งของอาจารย์เพ็ญนภานะคะทรัพย์เจริญที่เป็นปูชนียบุคคลด้านแพทย์แผนไทยเนี่ยแล้วก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่จะบอกว่าถ้าเรามีธาตุเจ้าเรือนอะไรแล้วควรจะทานอะไรเมนูอะไรถ้าเราจะมาที่ตราดนะคะมันจะขึ้นมาเลยว่าเราควรจะทานอะไรที่ร้านอะไรเนี้ยก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ให้ทานให้ถูกกับธาตุเจ้าเรือนของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยอยู่ในภาวะสมดุลนะคะแล้วก็จะสุขภาพก็จะแข็งแรงก็จะไม่เจ็บป่วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ในปี2569ค่ะกรมแพทย์แผนไทยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะว่าในเมนูของกรมเนี่ยกรมก็จะมีเหมือนคล้ายๆกับเป็นหนังสือหรือเป็นตำราหรือเป็นคู่มือนะคะที่รวบรวมทั้งหมด770เมนูทั่วประเทศไทยนะคะในแต่ละจังหวัด77จังหวัดนะคะที่จะรับรองไม่ว่าจะเป็นทูตานุทูตต่างๆหรือจะเป็นแขกผู้มีเกียรติจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็ตามแต่ว่าถ้าจะมาจังหวัดตราดเนี่ยต้องทานอะไร ก็จะเลือกเฟ้นก็จะส่งไปทั้งหมด10เมนูในทางกลับกันถ้าเราจะไปเชียงใหม่หรือจะไปสงขลาหรือสุราษฎร์ธานีก็ตามแต่นะคะและเราจะทานเมนูอะไรที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ซึ่งเราได้ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วเนี่ยแล้วดีต่อสุขภาพตามท่าเจริญเนี่ยจะทานอะไรมันก็จะขึ้นมาในเพนไดแอคเลยค่ะในแอปพลิเคชันนั้นอีกหนึ่งโครงการนะคะก็คือโครงการตราดเวลเนสแอนด์เซฟตี้ทัวริซึมอันนี้เป็นโครงการของจังหวัดตราดนะคะซึ่งขับเคลื่อนในภาพของคณะกรรมการทั้งจังหวัดเลยนะคะที่จะพัฒนาผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ย6ประเภทด้วยกันให้ได้ตามมาตรฐานเวลเนสสูงสุดก็คือ5ดาวนะคะต่ำสุดก็เริ่มต้นที่1ดาวนะคะในที่นี้ก็คือในเรื่องของชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนที่ทำเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็เป็น1ใน6ประเภทของกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะมีโรงแรมนะคะร้านอาหารหรือรีสอร์ทนะคะจะมีสปามีนวดแล้วก็มีคลินิกหรือเป็นสถานพยาบาลอันที่6ก็จะเป็นเรื่องของท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนนะคะที่จะพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีกิจกรรมหรือมีอาหารนะคะเพื่อที่จะดูแลหรือรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเนี่ยเชื่อมกับศาสตร์ชะลอวัยหรือลองชีวิตี้ซึ่งเป็นมีทั้งหมด6เสาหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารออกกำลังกายเรื่องของการนอนเรื่องของสมาธิและปฏิสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการลดที่เป็นสารเสพติดต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็น6เสาหลักที่เราจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่จังหวัดตราดนะให้มีสุขภาพที่ดีทั้ง6เสาหลักอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่เราจะต้องพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยให้เขารองรับนักท่องเที่ยวให้มีสุขภาพที่ดีโดยเอาศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยเข้ามาเชื่อมและให้ได้ตามมาตรฐานนี้นะคะก็เริ่มที่1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวจนถึงสุดท้ายก็คือ5ดาวนะคะซึ่งก็เป็นในเรื่องของปีที่เราจะพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเราในช่วงของไฮซีซั่นที่จะมาถึง

ให้เป็นเมนูอาหารเป็นยาแล้วก็ให้มันเหมาะสมตามธาตุเจ้าเรือนแต่ละธาตุของเราด้วยนะคะซึ่งก็ยังคงทำต่อนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็พัฒนาให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยให้มีเมนูสุขภาพนะคะแล้วก็มีเมนูแต่ละเมนูนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เชื่อมกับธาตุเจ้าเรือนในปีนี้เรายกระดับขึ้นมาก็คือเราทำในเรื่องของแคลอรี่ด้วยว่าแต่ละเมนูเนี่ยมีแคลอรี่เท่าไหร่นะคะมีคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยอย่างไรนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอาหารเป็นยาก็คือต้องเป็นอาหารที่สดสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความสดเรื่องของความสะอาดลดการนำเข้าลดการขนส่งนะคะก็คือต้องกินตามลมในที่นี้ก็หมายถึงฤดูลมในแต่ละฤดูนะคะซึ่งจะมีลมตะโก้ลมตะเภาต่างๆซึ่งวัตถุดิบก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าถึงหน้าลมตะเภาเราก็จะกินวัตถุดิบที่ในฤดูกาลนั้นไม่ต้องแปรรูปไม่ต้องนำเข้านะคะก็จะสดใหม่และสะอาดโดยที่เราไม่ต้องไปประยุกต์อะไรเลยอันนี้ก็เป็นหลักการในเรื่องของอาหารเป็นยาหรือกินตามลมหรืออาหารเมนูสุขภาพที่จะมาเชื่อมโยงกับไทยฟู้ดฟู้ดเฮลท์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันตอนนี้ค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็ฝากในเรื่องของการกินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าเรากินวันละ3มื้อเป็นอย่างน้อยนะบางทีก็4มื้อ5มื้อนะคะเพราะฉะนั้นเรากินอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเรากินดีสุขภาพเราก็จะดีแต่ถ้าเรากินไม่ดีนะคะสุขภาพเราก็จะไม่ดีนะคะไม่ว่าเราจะมีตัวช่วยเรื่องอาหารเสริมหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่สุดท้ายในเรื่องของการกินเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเป็นเรื่องใหญ่เพียงแต่แค่เราปรับพฤติกรรมนะคะว่าอะไรที่มันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพในสอดคล้องกับเรื่องของอาหารเป็นยาสอดคล้องกับเรื่องของเมนูสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วเนี่ยเราต้องเลือกสิ่งที่ดีเข้ากับตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องกินเราก็จะมีสุขภาพที่ดีจากพฤติกรรมเพราะนั้นอดนิดนึงค่อยๆปรับนะคะ7วันร่างกายจะค่อยๆปรับได้แล้วก็เกิดความเคยชินจนเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยน้ำตาลหรืออาศัยโปรเซสฟู้ดหรืออาศัยสารอาหารแปรรูปต่างๆนะคะก็กินอาหารต้นทางกินอาหารตามฤดูกาลกินอาหารตามลมตามคอนเซ็ปต์ของจังหวัดตราดนะคะก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะฝากนะคะก็คือในเรื่องของการใช้ยาสมุนไพรหรือการเข้าถึงยาสมุนไพรนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นนโยบายนะคะที่ต้องการให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เหมาะกับตัวเราที่อยู่ในบ้านเรานะคะก็คือในเรื่องของการเข้าถึงการใช้ยาสมุนไพรนะคะโดยเฉพาะในทุกๆสิทธิ์เลยโดยเฉพาะสิทธิ์30บาทนะคะเนื่องจากว่าเพื่อที่จะลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศนะคะซึ่ง อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเท่าไหร่ถ้าพูดอีกอย่างนึงก็คืออาจจะเป็นยาเคมีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็อยู่กับคนไทยนะคะหลักมันจะเหมาะกับคนไทยที่สุดนะคะแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็มีความคงทนเนื่องจากว่าเราปลูกเองใช้เองกินเองนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรามีงานวิจัยรองรับแล้วก็มีโรงงานผลิตยาซึ่งอยู่ในบริเวณเขตถ้าจังหวัดตราดก็จะต้องเป็นเขตสุขภาพที่6นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ทั้งได้ตามมาตรฐาน GMP แล้วก็ในเรื่องของความเชื่อถือในเรื่องของงานวิจัยเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะคะใช้ยาสมุนไพรซึ่งเหมาะกับคนไทยแล้วก็รายได้ก็อยู่กับคนไทยนะคะแล้วก็กระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกแล้วก็ผลิตนะคะเงินก็จะอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการน้ำมันหรือเกิดวิกฤตการต่างๆนะคะคนไทยก็จะสามารถอยู่ได้ด้วยยาสมุนไพรที่เราปลูกแล้วก็ใช้เองแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนกันเองนะคะเมื่อเกิดวิกฤตการต่างๆแล้วเราก็ต้องพึ่งพาจากต่างชาตินะคะอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้เห็นภาพในเรื่องของความยั่งยืนและเราสามารถจะอยู่ได้เองโดยที่ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆก็อะไรเราก็สามารถอยู่ได้เองด้วยการหันมาใช้ยาสมุนไพรในบ้านของเราค่ะ

0: ารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเช่นการนวดแผนไทยเพื่อผ่อนคลายการอบสมุนไพรการทำอาหารสุขภาพจากสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็ให้ความสนใจมากๆเพราะได้ทั้งการพักผ่อนการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันค่ะซึ่งเรื่องราวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะชุมชนชาวช่องนะคะท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านช้างทุนนะคะซึ่งก็มีทั้งผลิตภัณฑ์สปาซุ่มไก่เรื่องของการนวดแผนไทยนวดแบบเอกลักษณ์อัตลักษณ์แบบชาวช่องนะคะซึ่งล่าสุดในการจัดกิจกรรมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเรื่องของเวลเนสนะคะเชื่อมโยงกันกับสุขภาพและนวดแผนไทยจังหวัดตราดเองโดยชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านช้างทุนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของภาคกลางในระดับประเทศนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะและช่วงนี้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกำลังเป็นกระแสทั่วโลกในพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดรวมกับภาคีเครือข่ายและการท่องเที่ยวนะคะก็มาส่งเสริมมาสนับสนุนกันอย่างน่าสนใจนะคะโดยทางสำนักงานสาธารณสุขเองก็มีการทั้งสนับสนุนในเชิงวิชาการลงมาดูในเรื่องของการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพาไปเยี่ยมชมสวนสมุนไพรเรียนรู้การทำลูกประคบสมุนไพรหรือการทำเวิร์กช็อปนะคะส่งเสริมสนับสนุนล่าสุดเองก็มีทั้งโครงการดีๆนะคะอย่างเช่นไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์นะคะรวมถึงเรื่องของเวลเนสต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดตราดนะคะซึ่งขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะและวันนี้ก็ประสบผลสำเร็จมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วันเพ็ญ นิโรภาหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดนะคะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการส่งเสริมแพทย์แผนไทยต่อยอดสู่การท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจก็ลองหาโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกันดูนะคะรับรองว่าได้ทั้งความสุขและสุขภาพที่ดีอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ
3: ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
1: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
3: สวทตราด92.75 MHz
2: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
5: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือธนาคารพัฒนาเอเชียแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้พัฒนาระบบสาธารณสุขพร้อมขยายความร่วมมือรับมือน้ำท่วมและการลงทุนสีเขียว
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance Income Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคปฏิพลสารพมารายงาน
1: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริมคันกั้นน้ำพร้อมกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมแผนเยียวยาฟื้นฟูครบมิติน
8: ายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณสารกลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสต้ามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกโดยเน้นยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือและอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาอย่างโปร่งใสขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชนรวม 44,067 ครัวเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: พรรคประชาธิปัตย์เผยเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเน้น3ประเด็นตรวจสอบทั้งความสามารถในการบริหารการรับมือวิกฤตและจริยธรรม
0: นายกรจาติกวณิชและนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลว่าพรรคและพรรคร่วมฝ่ายค้านได้รวบรวมข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงยื่นยติโดยคาดว่าจะมีการอภิปรายช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมระบุว่าจะมีข้อมูลสำคัญนำเสนอต่อประชาชนซึ่งการอภิปรายเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลทั้งด้านธรรมาภิบาลความถูกต้องตามกฎหมายและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนด้านนางการดีเลียวไพโรจน์ระบุว่าเนื้อหาการอภิปรายจะมุ่งเน้นตรวจสอบ3ประเด็นได้แก่ความสามารถของทีมบริหารประเทศการรับมือภัยพิบัติและวิกฤตต่างๆรวมถึงจริยธรรมธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการทำงานของรัฐบาลวาสนาตระเกตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน
2: บ้านถูกน้ำท่วมมีประกันอยู่อย่าลืมแจ้งเคลมนะครับเริ่มจากตรวจสอบว่าประกันคุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่จากนั้นถ่ายรูปหรือคลิปความเสียหายไว้เป็นหลักฐานแล้วรีบแจ้งบริษัทประกันพร้อมขอหมายเลขรับแจ้งไว้ด้วยเตรียมสำเนากรมธรรม์เอกสารบ้านบัตรประชาชนและหลักฐานความเสียหายให้พร้อมสงสัยเรื่องประกันภัยโทรคปภ.สายด่วน1186
3: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
4: สงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเพื่อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาอิ่มอร่อยกับของดีเมืองชนช็อปสินค้าโอท็อปพร้อมชมมหรสพฟรีตลอดงาน 17-25 ตุลาคมนี้ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีไฮไลท์ห้ามพลาดวันแข่งขันวิ่งควายวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม

ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

รักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ Future Ready Thailand พลิกจุดแข็งประเทศสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เดินหน้าปฏิรูปประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมงาน Future Ready Economy 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้แนวคิดFuture Ready Thailand ว่าการที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีนั้นเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับประชาคมโลกมีการนำเสนอแนวทางต่อยอดรากฐานและจุดแข็งที่มีอยู่ของไทยให้กลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยมีแนวทางสำคัญดังต่อไปนี้คือ 1. ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตประเทศไทยมีชื่อเสียงในฐานะ Kitchen of the World เป้าหมายต่อไปคือการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารแห่งอนาคตชั้นนำด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพเชื่อมโยงเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้ากับตลาดใหม่และทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมประการที่2ยกระดับภาคอุตสาหกรรมสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกที่สูงขึ้นเมื่อ AI เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและระบบคมนาคมแห่งอนาคตกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมทั่วโลกประการที่3คือต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ซึ่งช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในวงกว้างเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ภาคเศรษฐกิจไทยประการที่4สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพประเทศไทยนั้นมีโอกาสเติบโตอย่างมากในสาขาการแพทย์และการดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายจากการมุ่งผลิตสินค้าและบริการให้ได้ปริมาณมากไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้นประการที่5เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกผ่านการเปิดรับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมกระจายความหลากหลายของตลาดคู่ค้าเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานน้ำดิจิทัลและการเงินประการที่6จัดสรรทรัพยากรเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวโดยงบประมาณภาครัฐและทุกการลงทุนที่ดึงดูดเข้ามาควรมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตของประเทศทั้งในด้านบุคลากรโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังพร้อมเปิดโอกาสให้ SME ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงประการที่7เดินหน้าผลักดันโครงการ Reinvent Thailand เชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจสถาบันการเงินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมร่วมกันค้นหาอุปสรรคและผลักดันแนวทางแก้ไขที่นำไปปฏิบัติได้จริงโดยภาครัฐทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสนับสนุนอำนวยความสะดวกกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นและสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนสร้างนวัตกรรมและเติบโตได้ประการที่8คือดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างความร่วมมือระยะยาวกับนานาประเทศโดยประเทศไทยต้องเป็นทั้งจุดหมายการลงทุนที่น่าสนใจและพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสำหรับการเติบโตในระยะยาวและประการที่9นั่นคือเดินหน้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ยกระดับมาตรฐานและธรรมาภิบาลซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้อง
และไปกันที่ประเด็นเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหม2ล้านบาทรายแรกตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณทำเนียบรัฐบาล

กันภัยพิบัติแห่งชาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากน้ำป่าไหลหลากเชียงใหม่โดยเชื่อมต่อผ่านระบบประชุมทางไกลไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมระบุและครับว่าทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ได้จัดให้มีความคุ้มครองผู้ประสบภัยภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มทั้งนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองประเภทอุทกภัยโดยจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจำนวน2ล้านบาทด้วยกันตามเงื่อนไขกรมธรรม์และก็หวังว่าเงินเยียวยาดังกล่าวนี้จะช่วยให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับผู้รับประกันภัยและผู้ออกกรมธรรม์เพื่อโอนเงินให้ถึงมือครอบครัวผู้สูญเสียหรือผู้ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็กดปุ่มผ่าน iPad เชิงสัญลักษณ์ผ่านระบบของคปพ.เพื่อมอบเงินสินไหมทดแทนแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดเชียงใหม่แล้วทั้ง

การภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับโดยแบ่งเป็น2 ส่วนอันได้แก่กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มครอบคลุมบ้านเรือนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นโดยกรณีอุทกภัยนั้นมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 10,000 บาทและกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวมีค่าสินไหมทดแทนในเบื้องต้น 5,000 บาทพร้อมความคุ้มครองเพิ่มเติมตามความเสียหายและเงื่อนไขกรมธรรม์ในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนั้นก็ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากภัยพิบัติวงเงิน2ล้านบาทต่อคนและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงวงเงิน 200,000 บาทต่อคนนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกโดยนายกรัฐมนตรีได้ผนึกความร่วมมือกับทาง CNN สื่อระดับโลกในการเปิดเวทีเสวนาในครั้งนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดงานเสวนา CNN Global Perspectives in Bangkok ณโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียแล้วครับ

เกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางแนวโน้มผู้บริโภคภาวะผู้นำและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์แล้วงานเสวนาของ CNN ในครั้งนี้ก็ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองที่หลากหลายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจต่อชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026นั้นในเวทีนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงทั้งการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสำหรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆและการสนับสนุนให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นพร้อมหวังและครับว่าการหารือจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพบปะพูดคุยกับคนไทยและสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครทั้งวัฒนธรรมอาหารและบรรยากาศของเมืองหลวงแห่งนี้ตลอดจนขอให้ผู้เข้าร่วมงานมีความสุขตลอดการที่พำนักในประเทศไทยครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชูประเด็นแบงคอกบลูพริ้นท์สกัดกั้นภัยการเงินดิจิทัลยกให้ประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมที่น่าเชื่อถือเชื่อมเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการแบ่งขั้วครับพ่อแม่พี่น้องครับในการเสวนาระหว่างการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ระบุในระหว่างการเปิดตัวโครงการนี้ว่า Bangkok Blueprintซึ่งก็เป็นกรอบนโยบายเชิงปฏิบัติสำหรับการต่อสู้กับการฉ้อโกงทางการเงินดิจิทัลผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศโดยสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศได้และย้ำอีกว่าการฉ้อโกงดิจิทัลนั้นเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลกเนื่องจากอาชญากรฉวยโอกาสจากช่องว่างด้านการบังคับใช้กฎหมายและการประสานงานข้ามพรมแดนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆนำบลูพริ้นท์ไปปฏิบัติและขยายการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้ก้าวข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศเพื่อสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยครอบคลุมและมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นโดยโครงสร้างของบลูพริ้นท์ก็จะประกอบไปด้วยข้อพิจารณาสำคัญสำคัญ12ประการด้วยกันภายใต้5เสาหลักครอบคลุมรากฐานทางกฎหมายการป้องกันและตอบสนองต่อการฉ้อโกงการบริหารความเสี่ยงความร่วมมือภายในและระหว่างประเทศและการคุ้มครองผู้บริโภคสกัดกั้นเส้นทางการเงินที่ผิดกฎหมายประเทศไทยก็มุ่งเป้าไปที่บัญชีม้าการถอนเงินสดจำนวนมากธุรกรรมทองคำอัตราแลกเปลี่ยนและสินทรัพย์ดิจิทัลกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง USDT โดยการนำไปปฏิบัตินั้นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศซึ่ง IMF และกลุ่มธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินก็จะสนับสนุนการนำไปปฏิบัติโดยวัดความคืบหน้าจากความเสียหายจากการฉ้อโกงที่มันลดลงการตรวจจับที่เร็วขึ้นการติดตามและเรียกคืนเงินที่ดีขึ้นและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องการสะท้อนความเป็นไทยในเวที IMF World Bank 2026กับกระเป๋าผ้าขาวม้าผ้าคาเมียนจากงานหัตถกรรมของชุมชนสู่เวที IMF World Bank 2026ครับพ่อแม่พี่น้องครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผ้าขาวม้าเอง
คืออีกหนึ่งผืนผ้าที่สะท้อนภูมิปัญญางานหัตถกรรมที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและในวันนี้ผ้าลายตารางที่คุ้นตากำลังเดินทางไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สอดรับความร่วมสมัยเมื่อถูกนำมาผสานความคิดสร้างสรรค์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนยุคใหม่ๆและงานประชุมในครั้งนี้กระเป๋าผ้าขาวม้าจากแบรนด์ผ้าคาเมียนหนึ่งในสมาชิกของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนก็ได้รับความไว้วางใจให้ผลิตกระเป๋าสำหรับเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมโดยนำผ้าขาวม้ามาออกแบบเป็นกระเป๋าที่ทันสมัยเรียบง่ายและใช้งานได้จริงเป็นอีกหนึ่งงานหัตถกรรมในจังหวัดราชบุรีแล้วครับที่เติบโตมายาวนานกว่า50ปีมีช่างฝีมือกว่า 80% เป็นคนในชุมชนมีการทำงานที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายช่างตัดเย็บฝีมือดีในจังหวัดราชบุรีและเชียงใหม่ซึ่งร่วมกันถ่ายทอดทักษะและความชำนาญในการตัดเย็บของช่างฝีมือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ช่างฝีมือท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงแหละครับและที่สำคัญคือเป็นการนำพาอัตลักษณ์ไทยเดินทางไปสู่สายตานานาชาติได้อย่างน่าภาคภูมิใจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางการเมืองโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่กังวลและมีความมั่นใจในการเตรียมข้อมูลชี้แจงหลังมีรายชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ซึ่งมีชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีเป้าหมายว่าสมาชิกพรรคได้เตรียมพร้อมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงเหมือนที่ผ่านมาโดยมีความมั่นใจในการตอบข้อซักถามส่วนกรณีข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านที่มีลักษณะกว้างเกินไปนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายคลึงกันซึ่งขณะนี้กลุ่มรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายยังไม่ได้หารือร่วมกันโดยมองแล้วครับว่าเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลต้องพิจารณาพร้อมทั้งได้ระบุถึงการเตรียมตัวก่อนการอภิปรายว่าเตรียมข้อมูลผลงานตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งรัฐมนตรีโดยย้ำว่าไม่มีประเด็นที่น่ากังวลและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกวันครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องผู้บริหารธนาคารโลกได้พบหารือกับอัยการสูงสุดแลกเปลี่ยนมุมมองกฎหมาย AI ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14ตุลาคม2569นายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์รองประธานอาวุโสและที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปกลุ่มธนาคารโลกพร้อมด้วยนางสาวดาเรียโกลสไตน์หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายกลุ่มธนาคารโลกและคณะจากธนาคารโลกหรือเวิลด์แบงค์กรุ๊ปได้เข้าเยี่ยมคารวะนายโกวิทศรีไพโรธอัยการสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับกฎหมายและความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับธนาคารโลกพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนณสำนักงานอัยการสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโดยนายคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์ได้กล่าวว่าธนาคารโลกต้องการหารือกับประเทศไทยและประเทศสมาชิกเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านกฎหมายและความเสี่ยงจากเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นประเทศไทยมีประสบการณ์ในการรับมือภัยไซเบอร์และปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งอาจเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆนำไปปรับใช้ได้และก็มีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านนี้ในอนาคตทางด้านอัยการสูงสุดก็กล่าวและครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านเสถียรภาพและความมั่นคงในการร่วมมือกับธนาคารโลกโดยยืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นในหลักความยุติธรรมสากลและหลักนิติธรรมควบคู่กับการเคารพประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสำหรับประเด็นอาชญากรรมออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์
เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลสำนักงานอัยการสูงสุดก็อยู่ระหว่างจัดตั้งศูนย์ AI เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพซึ่งก็คาดกันว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเองก็พร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกเพื่อพัฒนากรอบกฎหมายและแนวทางรับมือกับความท้าทายใหม่ๆให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: ข่าวดีเอสไอบุกจับพนักงานโรงแรมอ้างเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังทำวิจัยเพศวิถีแล้วก็
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผมธนากรลังกาพินผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนหรือสวท.ลำพูนซึ่งรายการนี้นะครับเนื้อหาจะเป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยรายการนี้นะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ70สถานีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นจนถึงเวลา 17:00 นสำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับจะพาไปย้อนรอยในอดีตถึงการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: ในอดีตจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาบ่อยครั้งและหลายโอกาสอาทิเมื่อวันที่25มีนาคมปีพุทธศักราช2519เวลา 10:20 นาทีพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปยังบริเวณที่จะสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลีโรงเรียนบ้านปูและวัดนากลางอำเภอลีจังหวัดลำพูนครั้นเสด็จถึงบริเวณที่กำหนดที่จะสร้างทำนบดินกั้นน้ำลีณหมู่บ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนเมื่อเวลา 12:50 นาทีของวันนั้นนายชลอปูรณพักอดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1ได้เฝ้ากราบบังคมทูลรายงานและทอดพระเนตรแผนที่แสดงบริเวณที่จะสร้างทำนบกั้นลำน้ำลีซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จสามารถเก็บน้ำขนาดความจุ20ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 29,000 ไร่และในฤดูแล้งประมาณ 15,000 ไร่ซึ่งฝายเดิมของชาวบ้านในอดีตสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้เพียง100ไร่เท่านั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในครั้งนั้นพระองค์มีกระแสพระราชดำรัสว่าควรทำการสำรวจลำห้วยรอบๆพื้นที่รับน้ำท้ายอ่างน้ำเพื่อหาทางทำฝายกั้นน้ำมาเพิ่มให้แก่พื้นที่รับน้ำในอนาคตต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในเขตของโครงการที่มาเฝ้ารับเสด็จในบริเวณนั้นและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังฝายเดิมซึ่งราษฎรกำลังทำการซ่อมแซมอยู่เนื่องจากถูกกระแสน้ำซ้อตลิ่งพังในขณะนั้นเมื่อเห็นกระนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1และนายต้านเมาคำลีผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง3ปีว่าต้องขยายและลดระดับความสูงของสันฝายเพื่อให้สามารถเฉลี่ยรับน้ำได้ทั่วถึงมิฉะนั้นฝายก็จะพังอีกจากนั้นได้พระราชทานอาหารสำเร็จรูปแก่หัวหน้างานซ่อมแซมฝายสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่มาช่วยซ่อมแซมฝายในขนาดนั้นในวันเดียวกันเวลา 15:50 นาทีเสด็จถึงโรงเรียนบ้านปูต ำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนส่งพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนพระราชทานสมุดและดินสอแก่ผู้แทนนักเรียนและพระราชทานยาและของใช้จำเป็นแก่ครูผู้สอนจากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์หลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาตั้งหน่วยทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยณโรงเรียนบ้านปูจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่เฝ้ารับเสด็จอยู่จำนวนมากในบริเวณโรงเรียนนั้นต่อมาเวลา 16:35 นาทีเสด็จถึงวัดกลางตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงนมัสการพระพุทธปฏิมาประธานในอุโบสถและมีพระราชดำรัสกับพระอธิการอุ่นอนุจารีเจ้าอาวาสวัดทรงถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสวัดสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัดทรงถวายผ้าห่มแก่พระภิกษุและถวายยาสำหรับพระภิกษุใช้ร่วมกับราษฎรแล้วเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ในบริเวณวัดได้มีพระราชปฏิสันถารอย่างทั่วถึงกับราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำบาดาลในวัดและในหมู่บ้านและมีกระแสพระราชดำรัสกับนายสุทธิพงศ์โพธิสว่างหัวหน้าเขตพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านหลักบ้านห้วยต้มในขณะนั้นเนื่องจากบ้านนากลางมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำสำหรับบริโภคและสำหรับเพาะปลูกให้ทำการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินตลอดจนทำแผนที่แหล่งน้ำอย่างละเอียดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความปลื้มปิติของราษฎรจวบจนปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อวันที่26มกราคมปีพุทธศักราช2521สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปยังหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาของกองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้นณบ้านพระบาทห้วยต้มตำบลนาทรายอำเภอลีจังหวัดลำพูนแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละตามพระราชดำริในเขตพื้นที่บ้านผาลาดตำบลนาทรายอำเภอลีจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นโครงการสำหรับจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรซึ่งในขณะนั้นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจำนวน500ครอบครัวในพื้นที่จัดสรรใหม่จำนวน 2,500 ไร่ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาด้านวิชาการเกษตรตลอดจนการอนามัยแก่ราษฎรซึ่งดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมป่าไม้กรมชลประทานกรมประชาสงเคราะห์และจังหวัดลำพูนในการนี้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือการทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดสรรให้ราษฎรเข้าทำกินและแหล่งน้ำให้ละเอียดเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการชลประทานให้ประหยัดและคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งนี้ในปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์น้ำทั้งยังส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วยและนี่ก็เป็นเนื้อหาในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับช่วงต่อไปเป็นช่วงตามรอยพระเมตตาจะพาไปติดตามการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมยกดอกของขึ้นชื่อและสร้างชื่อให้กับจังหวัดลำพูนที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมต่อยอดให้สินค้ามีคุณภาพผ่านการผลักดันของกรมหม่อนไหมติดตามได้ในช่วงนี้ครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: ชื่อนางสาวพิญญาภัทรตรีฉิมพีผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเชียงใหม่กรมมันใหม่นี้ถูกตั้งโดยราชปณิธานของพระพันปีหลวงตั้งกรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552จนถึงตอนนี้16ปีแล้วท่านทรงงานร่วมกับในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่เสด็จภาคอีสานท่านก็ไปเห็นเกษตรกรที่สวมใส่ผ้าไหมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านสนใจในผ้าไหมและตั้งแต่นั้นก็เริ่มก่อตั้งมีศิลปาชีพต่อมานะคะส่งเสริมให้อาชีพของเกษตรกรในพื้นที่เริ่มตั้งแต่ภาคอีสานก็คือปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่เป็นวิถีชีวิตของเขาต่อยอดในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของเส้นและก็ลวดลายค่ะศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่นะคะก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ประกอบการผ้าไหมนะคะในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนค่ะในส่วนของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในจังหวัดลำพูนนี้ยังไม่แพร่หลายเนื่องจากว่าวิถีชีวิตของชาวจังหวัดลำพูนไม่ใช่การทำปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะแต่ว่าในส่วนของอำเภอทุ่งหัวช้างมีเกษตรกรที่เป็นผู้ทอผ้าไหมและเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนซึ่งเป็นผ้า GI ของทางจังหวัดด้วยนะคะก็จะเป็นจำนวนแพร่หลายมากกว่าการอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมโดยตรงในส่วนของการตรวจรับรองมาตรฐานที่ศูนย์มณไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่เนี่ยเข้ามาส่งเสริมในพื้นที่จังหวัดลำพูนเนี่ยเราได้มาส่งเสริมในเรื่องของมาตรฐานผ้าไหมตราลูกยุงพระราชทานซึ่งมี4สีด้วยกันนะคะสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งแยกตามวัตถุดิบของการผลิตและก็กระบวนการของการทองนะคะสีทองนี้ก็จะเป็นทอด้วยเส้นไหมไทยพื้นบ้านสาวแบบดั้งเดิมและก็ทอด้วยกี่แบบดั้งเดิมที่พุ่งกระสวยด้วยมือเป็นแบบโบราณนกยูงสีเงินนี่ก็จะเป็นใช้ไหมพันไทยพื้นบ้านหรือพันไทยปรับปรุงได้จะใช้กี่แบบพุ่งกระสวยด้วยมือหรือกี่กระตุกก็ได้นกยูงสีน้ำเงินก็คือเป็นผ้าไหมแท้ก็คือทั้งพุ่งและยืนทั้งเส้นพุ่งและยืนเนี่ยก็จะเป็นไหมแท้โดยไม่ระบุพันจะใช้กี่แบบใดก็ได้และสุดท้ายคือตราลูกยุงพระราชทานสีเขียวนี่ส่วนประกอบก็คือเส้นไหมเป็นหลักและก็ผสมกับเส้นใยอื่นโดยที่ทั้ง4สีนี้จะต้องผลิตจากไหมแท้และผ่านการตรวจว่าไม่ตกสีและผลิตในประเทศไทยค่ะร้านค้าที่จำหน่ายหรือผลิตผ้าไหมเนี่ยขอการรับรองมาตรฐานเราจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่วัตถุดิบการใช้หรือว่ากี่ทอผ้าพอตรวจแบ็คกราวด์แล้วแล้วก็ผืนผ้าแล้วก็ต้องมาตรวจการตกสีแล้วก็จะมีการรับรองให้ต่อไปหลังจากนั้นแต่ละผืนก็ต้องตรว

0: หมายยกดอกลำพูนมีคุณค่าและมูลค่าอยู่แล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
1: นอกจากการส่งเสริมต่อยอดให้ผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนให้มีคุณภาพรองรับตลาดโดยการผลักดันของกรมหม่อนไหมแล้วจังหวัดลำพูนโดยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านก็ได้มีแนวคิดแนวทางในการน้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่มีขั้นตอนละเอียดอ่อนที่ในปัจจุบันผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูนยังคงต้องอาศัยเส้นไหมจากภูมิภาคอื่นซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อกลุ่มผู้ผลิตทั้งนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: ครับจังหวัดลำพูนมีชื่อเสียงเรื่องผ้าไหมยกดอกลำพูนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยเมื่อครั้งยังพระชนชีพอยู่เนี่ยท่านส่งเสริมสนับสนุนนะครับจนผ้าไหมไทยเนี่ยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะผ้าไหมยกดอกซึ่งผลิตที่จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้เองผมอยู่ที่สถาบันผ้าทอมือฮริบุญชัยแล้วก็มานั่งสนทนากันมีการประชุมเกี่ยวกับการวินิจฉัยเกี่ยวกับมาตรฐานที่ให้กับผู้จำหน่ายผ้าก็คือตรานกยูงพระราชทานครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาแล้ววันนี้ได้ทบทวนมาตรฐานกันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวัดลำพูนเองก็มีโครงการที่จะส่งเสริมพัฒนาการผลิตผ้าไหมยกดอกนะครับเพราะการผลิตผ้าไหมยกดอกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมีกระบวนการตั้งแต่การปลูกต้นไหมการสาวไหมการนำไปทอเป็นผ้าซึ่งพอมาถึงจังหวัดเราเนี่ยเราจะเริ่มกระบวนการตั้งแต่การทอนะครับแล้วก็จนไปถึงการจำหน่ายในนามของจังหวัดลำพูนแต่ถ้าย้อนไปถึงต้นน้ำแล้วเนี่ยมีองค์ประกอบที่หลายๆพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมครับโดยเฉพาะการปลูกต้นปลูกต้นหม่อนเลี้ยงไหมนะครับซึ่งตรงนี้ในจังหวัดลำพูนเองเราก็ไม่ได้ทำด้วยตัวเองนั่นหมายความว่าวิถีชีวิตการจ้างเป็นผ้าไหมเนี่ยมันมีโครงสร้างของประเทศไทยในหลายๆภาคส่วนนะหลายๆภูมิภาคเข้ามาร่วมกันนะครับวันนี้เองเราก็เชิญทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยมานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนทนากันเพื่อที่เราจะหาทางทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้รู้จักกับผ้าไหมยกดอกลำพูนได้มากขึ้นรวมถึงสร้างความรับรู้เกี่ยวกับที่มากว่าจะมาเป็นผ้าไหมผืนนึงเนี่ยซึ่งบางท่านก็บอกว่าราคาสูงเหลือเกินแต่ถ้าท่านได้มาเห็นกระบวนการแล้วผมรู้สึกว่าราคาที่จำหน่ายยังจะย่อมยาวเกินไปด้วยซ้ำแต่ถ้ามีกระบวนการส่งเสริมเกษตรกรให้มากขึ้นอันนี้ก็รวมไปถึงในอนาคตนะครับว่าประชาชนทั่วไปอาจจะจับต้องได้ง่ายขึ้นสามารถที่จะซื้อหาผ้าไหมลำพูนผ้าไหมยกดอกเนี่ยมาครอบครองได้ง่ายขึ้นถ้ามีการกระบวนการส่งเสริมเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำการจะส่งเสริมต้นทางให้ได้ผลเลยเนี่ยคงจะยากเพราะว่ากระบวนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยเขาทำกันที่ภูมิภาคอื่นๆอยู่ก่อนละแล้วการที่จะทำให้คนในจังหวัดลำพูนเริ่มต้นทำตรงนี้ในวันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแต่ผมก็จะเริ่มนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเป็นการสร้างองค์ความรู้อาจจะไม่ได้หวังผลในแง่ของปริมาณผลผลิตที่จะมาป้อนการทอผ้าแต่อย่างน้อยสร้างองค์ความรู้ก่อนซึ่งปีที่แล้วได้ทราบว่ามีการเริ่มต้นกับเกษตรกรบางรายนะครับ2ราย3รายปีนี้ผมก็ตั้งเป้าว่าจะขยายองค์ความรู้ตรงนี้เน้นตรงนี้ดีกว่าแต่ผลผลิตเองเนี่ยเราคงต้องพึ่งพิงจังหวัดอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเส้นไหมที่เอามาใช้เนี่ยมีทั้งมาจากบริษัทจุนเนี่ยซึ่งอยู่เพชรบูรณ์รายใหญ่นะฮะแล้วก็มีกลุ่มเกษตรกรที่บุรีรัมย์ตรงนี้เรายังคงต้องเป็นพันธมิตรกันอยู่เราผลิตผ้าเขาผลิตเส้นไหมนะครับแต่เราถ้าถามว่าจังหวัดจะส่งเสริมอะไรกระบวนการการผลิตเส้นไหมเราควรเรียนรู้ไว้ด้วยเพื่อให้ครบองค์ประกอบการผลิตแต่เราคงไม่หวังผลที่ขนาดเราจะผลิตเองทั้งหมดในจังหวัดซึ่งเป็นไปได้ยากความพร้อมต่างๆมันต้องสร้างกันนานนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีการให้ตรามาตรฐานตรานกยูงทั้งสิ้นเนี่ย 16,000 เมตรโดยประมาณผ้าม้วนหนึ่งประมาณ 4.5 เมตรรวมกันแล้วเนี่ย 16,000 เมตรปีนี้กรมหม่อนไหมสร้างเป้าหมายใหม่ให้เป็น 20,000 เมตรนะครับตรงนี้เกิดประโยชน์กับผู้บริโภคเพราะเมื่อได้รับตรานกยูงพระราชทานจะมี QR code

0: มีที่มาของแหล่งผลิตมีวันผลิตนะครับมีประวัติของผู้ทอเป็นชื่อคนอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มันสร้างมูลค่าด้วยและสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคว่าได้สินค้าที่มีมาตรฐานแน่นอนครับเน้นย้ำได้เลยว่าถ้าท่านเห็นตรานกยูงพระราชทานท่านชอบลวดลายแล้วเนี่ยเรื่องมาตรฐานการผลิตท่านไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆเลยผมไปยืนดูการตรวจตั้งแต่ขั้นตอนที่1เมื่อสักครู่เอาตัวอย่างมาแล้วก็ดูการยกตัวอย่างด่านแรกเนี่ยสีตกเนี่ยถ้าสีตกก็ตกไม่ต้องทดสอบข้อต่อไปเลยเป็นต้นนะฮะแต่เขามีขั้นตอนอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ซื้อผ้าใหม่ไปก็อย่าเพิ่งซักปนกับผ้าสีอื่นอันนี้มันเป็นหลักโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับ
1: อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการผ้าใหม่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนสามารถสร้างมาตรฐานของผ้าจนได้รับการการันตีจากตรานกยูงพระราชทานซึ่งในอนาคตกรมหม่อนใหม่และจังหวัดลำพูนยังได้มีการวางเป้าหมายให้ผู้ประกอบการได้รับตรานกยูงพระราชทานเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการการันตีคุณภาพต่อผู้ซื้อและผู้ซื้อเองก็จะได้รับผ้าใหม่ที่มีคุณภาพไปสวมใส่อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนต่อผู้ผลิตอีกด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ70สถานีได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นโดยในวันนี้ผมธนากรลังกาพินผู้ดำเนินรายการต้องขอทิ้งท้ายรายการไปกับบทเพลงศิลปาชีพซึ่งบทเพลงนี้ขับร้องโดยคุณสุนทรีเวชานนท์แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่ตัวให้พร้อมเพราะหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ครั้งที่155ระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคม2569ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและเทศบาลเมืองชลบุรีงานเดียวที่รวมทั้งวัฒนธรรมความสนุกและสีสันของคนชลบุรีไว้แบบจัดเต็มพบกับการแห่ริ้วขบวนเกวียนกันขบวนคำขวัญของจังหวัดชลบุรีและพิธีทำขวัญควายและแน่นอนไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยการแข่งขันวิ่งควายรุ่นต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประกวดควายสุขภาพดีการประกวดตกแต่งควายการประกวดเพ้นสีควายปูนปั้นและการประกวดวาดภาพระบายสีใครสายประกวดก็ห้ามพลาดกับการประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาส่วนสายกีฬาและความสนุกแบบไทยๆก็ยังมีให้ชมกันเพียบทั้งปีนเสาน้ำมันแต่ก็ลอดห่วงปักรุกไทยยิงเป้าหนังสติ๊กและปริศนาคำทายช็อปชิมชมกับสินค้าโอท็อปและของดีจังหวัดชลบุรีพร้อมมหรสพและกิจกรรมอีกมากมายที่สำคัญชมฟรีตลอดงานจำวันสำคัญเอาไว้ให้ดีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569คือวันแห่งความมันวันวิ่งควายหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกแล้วมาเจอกันที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีมาสัมผัสความสนุกแบบชลบุรีแล้วพบกันวันวิ่งควาย
1: ถ่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์คุมเข้มอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการรองรับความนิยมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป
8: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ. เร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
2: จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพประชาชนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด
9: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12ครั้งกระจายไปทั่วจังหวัดซึ่งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาจัดเป็นครั้งที่1ณบริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการครองชีพและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดโดยได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า10รายการอาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 62,656 บาทและสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนได้จำนวน 32,264 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.42 สำหรับในวันนี้จัดที่ตลาดนัดพนมดินอำเภอพนมดงรักส่วนวันพรุ่งนี้16ตุลาคมจัดจำหน่ายบริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประชาชนสามารถไปใช้บริการได้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
2: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพ
10: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยจำหน่ายสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษกำหนดจัดจำหน่ายสินค้า3แห่งได้แก่วันที่16ตุลาคมณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองตำบลบางริ้นอำเภอเมืองวันที่20ตุลาคมณลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นและวันที่22ตุลาคมบริเวณที่ว่าการอำเภอกระเปอร์ภายในงานพบกับสินค้าราคาประหยัดอาทิข้าวหอมมะลิถุงละ140บาทน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์มขวดละ35บาทปลากระป๋องละ10บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาททั้งนี้จำหน่ายตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดดังนั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวระนองมาร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยลดรายจ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของครอบครัวตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวคือคลิปเรืองละยนต์สวทระนองรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
12: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดง เลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
13: ฟุตบาทหรือทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเดินแต่คนไทยมักเข้าใจผิดว่าใช้ทำอย่างอื่นได้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฟุตบาทคือถนนชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามวางสิ่งของทุกชนิดที่กีดขวางการสัญจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งต้องห้ามหลักๆคือสิ่งกีดขวางถาวรเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือแผงเหล็กกั้นที่จอดรถห้ามตั้งร้านปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามกฎหมายจำไว้ว่าทางเท้ามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือที่ทำมาค้าขาย
12: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ
14: สาเหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
15: น้ำท่วมก็เดือดร้อนอยู่แล้วยังต้องห่วงเรื่องจ่ายเบี้ยประกันอีกหรือเปล่าข่าวดีครับคปภ.มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยทั้งผ่อนผันการจ่ายเบี้ยประกันขยายเวลาต่ออายุกรมธรรม์และดูแลความคุ้มครองตามเงื่อนไขใครได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรีบติดต่อบริษัทประกันของตัวเองเช็คสิทธิช่วยเหลือกันได้เลยครับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนเที่ยวงานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีครั้งที่155หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกเตรียมพบกับความมันระดับตำนานการแข่งขันวิ่งควาย6รุ่นลุ้นระทึกติดขอบสนามตื่นตากับขบวนแห่เกวียนกัน13กันและขบวนวัฒนธรรมสุดอลังการชมการประกวดควายสวยงามควายสุขภาพดีกีฬาพื้นบ้านเชียร์การประกวดหนุ่มบ้านนาน้องนางบ้านนาและสาวเหลือน้อยบ้านนาอิ่มอร่อย

0: ังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณัฐยาโทธากานันท์ทีมงานสทชลบุรีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้ออกอากาศส่งสัญญาณพร้อมกัน5สทได้กันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะสำหรับสทชลบุรีรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยค่ะวันนี้นะคะก็มาพูดถึงในเรื่องของช่วงที่ทุกคนนะคะประสบปัญหาอุทกภัยด้วยกันนะคะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็เช่นเดียวกันค่ะในบางพื้นที่นะคะก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่จากเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะจังหวัดชลบุรีของเราค่ะก็ไม่ทิ้งกันนะคะได้ส่งต่อน้ำใจค่ะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยสภ.เมืองพัทยานะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะนายนฤมลรามัยวงศ์ค่ะได้ร่วมกันมอบสิ่งของนะคะเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำดื่มค่ะโดยก็ได้รวบรวมกันนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนค่ะไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่ได้รับผลกระทบนะคะสำหรับสิ่งของที่ได้รับบริจาคนะคะก็ประกอบไปด้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะมียำยำชั้นน้อยมีนมกล่องมีปลากระป๋องมีน้ำดื่มมีกาแฟข้าวสารนะคะอีกจำนวนมากน้ำมันพืชแบบนี้นะคะน้ำปลาขนมสบู่ทิชชู่ต่างๆนานานะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่ขออุปโภคบริโภคที่สามารถช่วยบรรเทาผลกระทบนะคะแล้วก็ช่วยเหลือในทุกๆภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คืออาหารสุนัขค่ะอันนี้เนี่ยก็มีผู้คนนะคะบริจาคด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเดียวนะคะที่ได้รับผลกระทบทั้งสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะจังหวัดชลบุรีก็จะนำสิ่งของที่ได้รับมอบนะคะไปส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อร่วมกันนะคะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ไปด้วยกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการพิจารณาเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะในช่วงฤดูฝนก็มีเรื่องของการเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชลบุรีด้วยนะคะในจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าได้มีมติเห็นชอบนะให้ความช่วยเหลือจากการประชุมครั้งที่2ทับ2569นะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะได้รับมติเห็นชอบจำนวนทั้งสิ้น 1,054 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยกว่า 9,470,000 บาทค่ะแล้วก็ยังมีประชาชนอีกจำนวน24ครัวเรือนนะคะที่ประสบปัญหาเรื่องของการโอนเงินที่ติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักก็อาจจะติดขัดอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ในการประชุมมีการพิจารณาเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพิ่มเติมนะคะก็มีผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย851รายอำเภอศรีราชาจำนวน311รายค่ะก็เพื่อให้การช่วยเหลือนะคะเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็ได้มีการประชุมกันนะคะนอกจากนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะในพื้นที่ที่มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยและประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินก็สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งสำรวจ ความเสียหายตรวจสอบแล้วก็รับรองผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ต่อไปค่ะทางนี้ทางนั้นนะคะไม่เพียงแต่จังหวัดชลบุรีค่ะในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันมียอดครัวเรือนที่ได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยทั้งสิ้น 11,864 ครัวเรือนค่ะรวมวงเงินอยู่ที่97ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นเงินช่วยเหลือเนี่ย 9,000 บาทจำนวน 9,695 ครัวเรือนค่ะแล้วก็ครัวเรือนละ 5,000 บาทอยู่ที่จำนวน 2,065 ครัวเรือนค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีการโอนเงินสำเร็จไปแล้วทั้งสิ้น 8,060 ครัวเรือนนะคะส่วนอีกร้อยเศษเนี่ยก็ยังโอนเงินไม่สำเร็จก็อาจจะติดด้วยเรื่องของการปัญหาการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะอันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการเร่งตรวจสอบแล้วก็กำลังเร่งประสานงานนะคะเพื่อให้ได้รับสิทธิ์โดยเร็วที่สุดค่ะทางนี้ทางนั้นทางจังหวัดค่ะก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้ก็ทางกรมชลประทานนะคะกับจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็จับมือกันเร่งระบายน้ำคลองพระองค์ชยานุชิตค่ะติดตั้งเครื่องผักดันน้ำรวมทั้งสิ้นเนี่ย16ชุดมุ่งหวังที่จะระบายน้ำลงคลองด่านออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดค่ะก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำจำนวน6ชุดด้วยกันค่ะที่บริเวณสะพานรถไฟคลองพระองค์ชยานุชิตค่ะอำเภอเมืองฉะเชิงเทราได้มีการเดินเครื่องปฏิบัติงานเร่งผักดันน้ำในคลองนะคะไหลลงสู่คลองด่านอย่างต่อเนื่องลงสู่คลองชายทะเลค่ะก็เพื่อให้ระบบน้ำนะคะมีการระบายออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ด้วยนะคะก็เป็นการเร่งฟื้นฟูค่ะหลังน้ำลดแล้วเนี่ยก็คืนพื้นที่สะอาดต่างๆนานานะคะให้ประชาชนเนี่ยได้รับความปลอดภัยโดยภายหลังจากที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็ได้แก่เทศบาลตำบลท่าทานเทศบาลตำบลพิมพาเทศบาลตำบลหัวสำโรงบางคล้า อบต.คลองหลวงแพ่งนะคะอบต.บางพระแล้วก็อีกหลายๆที่เนี่ยก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยมีการระดมกำลังค่ะเข้าจัดเก็บขยะตกค้างรวบรวมขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเครื่องใช้ที่ชำรุดนะคะจากอุทกภัยเพื่อลดแหล่งสะสมเชื้อโรคป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมคืนพื้นที่ให้กับประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยสบายได้ประเด็นกันต่อค่ะ

0: รายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: อย่างอยู่กับรายการคุยสบายได้ประเด็นกับทีมงานสทชลบุรีค่ะเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะประธานองคมนตรีค่ะได้มีการตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์สารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่จังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเป็นการสารสัมพันธ์เยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมค่ะซึ่งมีการจัดขึ้นที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ตามโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะโดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอิสราเจริญชาสีนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีนายกเมืองพัทยาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่14แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆให้การต้อนรับนะคะโครงการนี้นะคะโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นโครงการสำคัญค่ะที่มุ่งสร้างความเข้าใจความรักความผูกพันและความสามารถที่ระหว่างประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับประชาชนในภูมิภาคอื่นๆค่ะผ่านการเปิดโอกาสให้เยาวชนค่ะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันโดยชลบุรีก็ได้มีการเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่รุ่นที่3เมื่อปี2549ค่ะจนถึงรุ่นที่47ในปี2569รวมระยะเวลา20ปีแล้วมีครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมสะสม323ครอบครัวและรับเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและสงขลารวมทั้งสิ้น645คนค่ะสำหรับโครงการรุ่นที่47จังหวัดชลบุรีค่ะมีครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมอีก14ครอบครัวด้วยกันแบ่งเป็นครอบครัวชาวไทยมุสลิม6ครอบครัวและชาวไทยพุทธ8ครอบครัวค่ะรับเยาวชนจำนวน27คนเข้าพำนักระหว่างวันที่24กันยายนถึง27ตุลาคม2569ในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอบางละมุงอำเภอศรีราชาและอำเภอสัตหีบเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวการประกอบอาชีพตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมค่ะทางด้านของปลัดจังหวัดชลบุรีค่ะนางสาวขวัญเรือนศรีจันทร์ก็ได้รายงานนะคะว่าจังหวัดชลบุรีค่ะมุ่งให้เยาวชนได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียนทั้งด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริหารงานภาครัฐโดยใช้ศักยภาพของจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคตด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการมีกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆอย่างเช่นสวนนงนุชพัทยาพัทยาดอลฟินนาเรียมรวมถึงการเรียนรู้ด้านการปกครองการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อเปิดมุมมองให้กับเยาวชนได้เข้าใจถึงการพัฒนาสังคมและประเทศตลอดจนได้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนต่างศาสนา

เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของผู้คนในสังคมซึ่งก็จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปค่ะถัดมานะคะเป็นเรื่องของ EEC เช่นเคยนะคะทางครม.ค่ะได้มีการอนุมัติแล้วสำหรับการผันน้ำเป็นโครงการผันน้ำจากระยองค่ะเชื่อมอ่างเก็บน้ำหนองค้อบางพระจังหวัดชลบุรีค่ะโดยได้มีการเพิ่มน้ำต้นทุนให้อ่างบางพระประมาณ60ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับน้ำน้ำกินน้ำใช้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยววงเงิน 12,656 ล้านบาทค่ะกำหนดดำเนินการ5ปีเพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำรองรับการเติบโตของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศค่ะโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทางครม.ค่ะได้มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสหนองค้อบางพระวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 12,656 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินการ5ปีนะคะตั้งแต่ปี70จนถึง74เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำบางพระประมาณ60ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นของประชาชนภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมและภาคการท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ EEC ค่ะซึ่งถือว่าน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะคะทั้งต่อการดำรงชีวิตของประชาชนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญมีทั้งชุมชนเมืองแหล่งท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำอย่างต่อเนื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงแหล่งน้ำจึงเป็นอีกแนวทางนึงนะคะในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำเตรียมรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและสนับสนุนการเติบโตของ EEC อย่างต่อเนื่องค่ะเป็นการเปิดเส้นทางการผันน้ำกว่า75กิโลเมตรเชื่อม3อ่างเก็บน้ำด้วยกันค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะเชื่อมโยงแหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสที่จังหวัดระยองนะคะผ่านอ่างเก็บน้ำหนองค้อไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรีค่ะก็มี3องค์ประกอบสำคัญด้วยกันได้แก่อย่างแรกค่ะสถานีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำประแสค่ะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าระบบผันน้ำองค์ประกอบที่2ก็คือระบบท่อส่งน้ำระยะทางประมาณ70กิโลเมตรเชื่อมจากอ่างเก็บน้ำประแสไปยังอ่างเก็บน้ำหนองค้อจังหวัดชลบุรีค่ะและสิ่งที่3นะคะก็คือปรับปรุงคลองระบายน้ำเดิมประมาณ 5.35 กิโลเมตรเชื่อมจากอ่างเก็บน้ำหนองค้อไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำต้นทุนปลายทางค่ะเมื่อโครงการเสร็จแล้วเนี่ยก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนที่อ่างเก็บน้ำบางพระประมาณ60ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับการใช้น้ำทั้งเพื่ออุปโภคบริโภคภาคเกษตรนะคะแล้วก็อุตสาหกรรมรวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมสนับสนุนการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน EEC ด้วยซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องมีทรัพยากรน้ำที่เพียงพอและมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะคะควบคู่ไปกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างเหมาะสมโดยกรมชลประทานก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและความต้องการใช้ในแต่ละปีเพื่อให้การผันน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดและรองรับการใช้น้ำของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะซึ่งโครงการนี้มีกำหนดการดำเนินการช่วงปีงบประมาณ2570ถึง2574โดยการบริหารจัดการน้ำต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำต้นทุนความต้องการของผู้ใช้น้ำในแต่ละภาคส่วนและการจัดสรรน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเสริมความมั่นคงด้านน้ำและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ EEC ในระยะยาวด้วยค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยค่ะได้มีการผลักดันการศึกษาไทยรับยุค AI ผนึก WEF ค่ะวางรถแมปปี2030ปั้นคนไทยให้พร้อมทำงานเพิ่มโอกาสสร้างรายได้แข่งขันได้ในเวทีโลกค่ะโดยได้มีการเปิดเผยจากร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้บอกว่ารัฐบาลนะคะเดินหน้ายกระดับการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศค่ะเปิดเวทีหารือระดับสูงร่วมกันกับ World Economic Forum

และ World Bank ค่ะชูแนวคิดลงทุนใช้ข้อมูลเริ่มทันทีวางแผนพัฒนาการศึกษา3ระยะด้วยกันตั้งแต่วันนี้จนถึงปี2030ค่ะรวมถึงในอนาคตด้วยเพื่อมุ่งลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาทักษะ AI เชื่อมการเรียนนะคะกับตลาดแรงงานเปิดโอกาสให้เด็กไทยค่ะได้เรียนรู้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการค่ะส่งเสริมคนทุกวัยเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและโลกการทำงานโดยมุ่งเปลี่ยนแนวคิดนะคะจากการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเนี่ยสำเร็จการศึกษาเพียงอย่างเดียวไปสู่การพัฒนาคนค่ะให้มีความรู้มีทักษะและสมรรถนะในการที่สามารถนำไปประกอบอาชีพการสร้างรายได้ได้จริงเพราะว่าในโลกที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI เนี่ยกำลังเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างรวดเร็วการศึกษาก็ทำให้ไม่เพียงสอนให้คนมีความรู้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าต้องเตรียมคนไทยให้พร้อมรับโอกาสใหม่ๆทางเศรษฐกิจด้วยและสามารถปรับตัวได้ตลอดชีวิตค่ะล่าสุดนะคะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการเปิดเผยเรื่องถึงการเป็นประธานการประชุมเสวนาเชิงนโยบายระดับสูงค่ะระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสภาเศรษฐกิจโลกในหัวข้อการศึกษาเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจสำหรับปี2030และอนาคตในเรื่องของการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงในเศรษฐกิจใหม่ที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการหารือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางพัฒนาทุนมนุษย์และเตรียมกำลังคนค่ะให้พร้อมรองรับเศรษฐกิจแห่งอนาคตค่ะซึ่งสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการวางทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงกับชีวิตแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยตรงค่ะโดยเฉพาะการลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่เรียนในห้องเรียนกับทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการเพื่อให้เด็กและเยาวชนค่ะมีโอกาสในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความสามารถขณะที่ประชาชนนะคะวัยที่ทำงานเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆได้เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและลดความเสี่ยงจากการถูกแทนที่ด้วย AI นะคะอันนี้เนี่ยหากสามารถขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม4ด้านสำคัญนะคะก็ด้านแรกค่ะคือเด็กไทยเรียนรู้ได้ตรงกับโลกการทำงานมากยิ่งขึ้นโดยมุ่งปรับหลักสูตรและวิธีประเมินผลให้เน้นสมรรถนะได้ที่ใช้ได้จริงทั้งการวิเคราะห์การคิดแก้ไขปัญหาทักษะดิจิทัลการใช้ AI พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานและเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรเพื่อลดปัญหาการเรียนจบแต่ว่าทักษะไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้างค่ะด้านที่2นะคะก็เป็นเรื่องของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กทุกกลุ่มค่ะโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนาคนตั้งแต่ระดับปฐมวัยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผลักดันแนวคิดเอเชียนซีโร่ดรอปเอาท์นะคะเพื่อลดปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบค่ะส่วนด้านที่3ก็คนวัยทำงานค่ะที่มีโอกาสพัฒนาทักษะใหม่ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในยุค AI โดยมุ่งสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนถูกช่วงวัยสามารถเพิ่มเติมทักษะยกระดับความสามารถและสะสมการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดอาชีพได้ส่วนด้านที่4ค่ะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงระบบการศึกษากับข้อมูลความต้องการของกำลังคนในภาคธุรกิจค่ะเพื่อให้การผลิตและการพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงกำลังคนที่มีคุณภาพเพิ่มผลผลิตนะคะในเรื่องของแรงงานและสร้างปัจจัยสนับสนุนการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวค่ะก็เป็นเป้าหมายของรัฐบาลนะคะในเรื่องของการที่มุ่งหวังให้เด็กไทยเนี่ยเรียนจบแล้วก็ทำให้มีการสร้างการศึกษาสร้างโอกาสในชีวิตจริงเด็กไทยเนี่ยควรมีทักษะในการนำไปประกอบอาชีพได้คนวัยทำงานก็ควรมีโอกาสที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆโดยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังรวมถึงประเทศไทยก็ต้องมีกำลังคนที่พร้อมแข่งขันในเศรษฐกิจโลกเพราะว่าความสำเร็จนะคะของการศึกษาไม่ได้เพียงแค่วัดแค่ที่จำนวนคนที่สำเร็จการศึกษาค่ะแต่ว่าต้องมองไปถึงโอกาสในการทำงานคุณภาพชีวิตและโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประชาชนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการแล้วต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่
วันพรุ่งนี้กับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชียคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านตึกระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตอนกลางของรัสเซียตอบโต้ที่รัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนวิกฤตตะวันออกกลางอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจโลกรุนแรงและรักษาวินัยการคลังกระจายความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนไปยังภูมิภาคเอเชีย
2: นายจีฮัตอาซูผู้อำนวยการแผนตะวันออกกลางและเอเชียกลางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวแถลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเตือนถึงผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่อาจสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อห่วงโซ่อุปทานและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงหากความขัดแย้งยืดเยื้อจนการชนทางเศรษฐกิจและพลังงานสำรองลดลงจะส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต้นทุนการกู้ยืมและภาวะการเงินโลกตึงตัวขึ้นเพื่อรับมือกับความผันผวนดังกล่าว IMF ได้เน้นย้ำถึงยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีพร้อมเสนอแนะให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกเร่งฟื้นฟูการชนทางการคลังเปลี่ยนมาใช้มาตรการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเปราะบางแทนการอุดหนุนแบบหวานแหและคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ IMF เสนอให้เร่งบูรณาการเศรษฐกิจผ่านระเบียงเศรษฐกิจสายกลางโดยเน้นย้ำว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพจะต้องดำเนินคู่กับการปฏิรูปกฎระเบียบและพิธีการศุลกากรเพื่อลดความล่าช้าและรักษาเสถียรภาพของโซ่อุปทานโลกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสถาพุ่มมารายงาน
1: ขณะเดียวกัน IMF เสนอให้รัฐบาลทั่วโลกเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรับมือวิกฤตเศรษฐกิจอย่างตรงจุดควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
3: นายเนเธลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเช่นการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนและการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนอกจากนี้ยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทางผ่านข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและกลับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่กับการรักษาวินัยทางการคลังโดยรัฐบาลควรกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นเพื่อป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระระยะยาวของภาครัฐพร้อมกันนี้ต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐนายเนเธลกล่าวด้วยว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนและเกิดขึ้นบ่อยครั้งรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดย IMF พร้อมให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนันทิตาจิตพาโลรายงาน
1: นอกจากนี้ IMF แนะนำประเทศต่างๆให้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหารงบประมาณเพื่อรับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
4: นายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการเอกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวในงานเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นทางการคลังในโลกที่เผชิญแรงกระแทกว่าปัจจุบันประเทศต่างๆเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจบ่อยขึ้นทั้งอัตราดอกเบี้ยและภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นแต่ความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศกลับลดลงโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศกำลังพัฒนายังมีข้อจำกัดในการรับมือกับวิกฤตและจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดังนั้นประเทศต่างๆจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารการเงินภาครัฐให้เข้มแข็งทั้งการจัดเก็บภาษียังมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและการสำรองเงินไว้รองรับวิกฤตรายงานวิจัยของ IMF พบว่าประเทศที่จัดเก็บรายได้ภาษีมากกว่าร้อยละ15ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะมีความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นทั้งนี้ IMF ยังสนับสนุนประเทศสมาชิกผ่านการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐตลอดจนเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับวิกฤตในระยะยาวปริมปรัชสภาภาครายงาน
1: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum ว่าด้วยข้าวไทยเพื่อผลักดันสู่การผลิตคาร์บอนต่ำเชื่อมตลาดโลกเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
5: นายรพีพัฒน์จันทราศรีวงศ์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโต๊ะกลม World Economic Forum หรือ WEF ว่าด้วยข้าวไทยและภาคเกษตรและอาหารในห้วงเวลาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณโรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพโดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนและเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตอาหารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นควบคู่กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับรายได้ของเกษตรกรว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพการผลิตควบคู่กับการยกระดับความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับประเทศและระดับสากลผ่านกลยุทธ์ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้และการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศอย่างครบวงจรซึ่งข้าวเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมมรดกและเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงในระดับโลกจากกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และคุณภาพที่โดดเด่นภายใต้วิสัยทัศน์ข้าวไทย5ทันสู่ข้าวคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้เชื่อมตลาดโลกของกระทรวงที่ต้องการปรับเปลี่ยนภาคการผลิตข้าวสู่การผลิตคาร์บอนต่ำลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยีความต้องการซื้อจากตลาดที่ชัดเจนข้อตกลงรับซื้อระยะยาวการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและความร่วมมือที่ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตรขณะเดียวกันประเทศไทยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งพันธมิตร First Movers Coalition for Food หรือ FMC for Food ภายใต้ World Economic Forum จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของตลาดเข้ากับการผลิตทางการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยประเทศไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับสภาเศรษฐกิจโลกสมาชิก FMC for Food และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อส่งเสริมข้อตกลงรับซื้อระยะยาวกับนานาประเทศและร่วมกันพัฒนาระบบการเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนมีความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ95ปีขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกีปามือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการหารือข้อราชการเต็มคณะนายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ได้ต้อนรับประธานาธิบดีปามือแรงในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเนื่องในโอกาสที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีการหารือครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมิตรภาพที่มีมายาวนานและผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนโดยมีประเด็นสำคัญ4ด้านได้แก่การค้าและการลงทุนเห็นความสำคัญของการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนจากสวิตเซอร์แลนด์ในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัต ตกรรมเห็นพ้องว่าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการวิจัยร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผลงานนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสองฝ่ายพร้อมขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงความร่วมมือในการรับมือความท้าทายร่วมกันอาทิการปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่ผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยผลักดันความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและนำประเด็นความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณประธานาธิบดีปาเมแรงสำหรับมิตรภาพและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ให้มีความเข้มแข็งมีพลวัตและยั่งยืนต่อไปพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ไทยและอียิปต์ประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในรอบ20ปีและเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
7: นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายบัตรอับเดลอาตีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ร่วมการแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่2ณกรุงไคโรเมื่อ20ปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นพ้องว่าควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการหารือครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเช่นด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ปัจจุบันทั้งสองประเทศมีมูลค่าการค้าถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการท่องเที่ยวที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมการเดินทางระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้มากขึ้นเป็นต้นนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการเจรจาเพื่อลดระดับความตึงเครียดสถานการณ์ในตะวันออกกลางและภูมิภาคอ่าวอาหรับขณะเดียวกันยังมีการจัดพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการร่วมระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์บันทึกความเข้าใจว่าได้ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแห่งอียิปต์ว่าได้ความร่วมมือไตรภาคีในประเทศที่3ปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับประธานธนาคารพัฒนาเอเชียและแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับนายมาซาโตะคันดะประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB พร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยการหารือครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างการขยายการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนจากภาคเอกชนตลอดจนการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนสั่งการกรมชลประทานลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนณศาลากลางจังหวัดนครปฐมโดยเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนตุลาคมลุ่มน้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเกินความจุลำน้ำในหลายพื้นที่ประกอบกับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเขตเศรษฐกิจที่ประชุมได้สั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเพื่อลดปริมาณน้ำสะสมพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำริมแม่น้ำท่าจีนควบคู่กับการนำแผนที่เสี่ยงภัยจากกิสดามาประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์แม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างกระชับเข้าใจง่ายและป้องกันข่าวปลอมที่สร้างความตื่นตระหนกขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนล่าสุดแม้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน3จังหวัดได้แก่ชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมรวม12อำเภอ120ตำบล945หมู่บ้านส่งผลกระทบต่อประชาชน 44,067 ครัวเรือนซึ่งปภ.ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งสูบระบายน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ธนาคารออมสินชูแนวคิด Smart Social Bank บนเวทีเศรษฐกิจโลก Future Ready Economy 2026เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Future Ready Economy 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานอย่างเป็นทางการของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026โดยย้ำถึงทิศทางธนาคารออมสินในการมุ่งสู่การเป็น Smart Social Bank for All Life หรือธนาคารเพื่อสังคมอัจฉริยะเพื่อทุกชีวิตโดยมองว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการเติมความรู้พัฒนาทักษะอาชีพและสร้างวินัยทางการเงินทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ถึงปัจจุบันธนาคารสนับสนุนสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยแล้วกว่า 1,860,000 คนส่งเสริมวินัยทางการเงินและการออมแก่ประชาชนกว่า 1,200,000 คนและสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรวมกว่า 220,000 ล้านบาทพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพตามมาตรฐานให้ประชาชนกว่า 37,000 คนและส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์แก่ร้านค้ากว่า 10,000 แห่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20สะท้อนแนวทางการดำเนินงานของธนาคารที่สนับสนุนเงินทุนควบคู่กับการสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาความรู้ทักษะอาชีพและการเข้าถึงตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจโดยในปี2568การดำเนินภารกิจเพื่อสังคมของธนาคารสามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชนกว่า 3,700,000 คนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ทางสังคมกว่า 22,000 ล้านบาทสำหรับแผนยุทธศาสตร์5ปีข้างหน้าธนาคารออมสินตั้งเป้าเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของประเทศที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขยายโอกาสทางการเงินสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มฐานรากและ SME พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนตามจุดยืนการเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: ใครกำลังวางแผนเที่ยวช่วงปลายปีนี้เตรียมปักหมุดอุดรธานีไว้ได้เลยเพราะวันที่1พฤศจิกายน2569นี้ประเทศไทยกำลังจะเปิดงานใหญ่ระดับนานาชาติมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ขณะนี้การเตรียมพื้นที่ทางอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์คืบหน้าแล้วกว่า 96% พร้อมเร่งเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการด้านวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงสวนนานาชาติและสวนจากองค์กรต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากความสวยงามของพืชพันธุ์และสวนหลากหลายรูปแบบแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมการสัมมนาการประกวดต่างๆให้เที่ยวชมและเรียนรู้ตลอดการจัดงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าชมงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนจัดเต็มกว่า4เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีปลายปีนี้ใครยังไม่มีแผนเที่ยวลองชวนครอบครัวและคนที่คุณรักไปสัมผัสอีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยกันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปพบกันที่มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายพาเวลมาลคอฟผู้ว่าการแคว้นเรซันทางตอนกลางของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนครั้งใหญ่ในพื้นที่แคว้นเรซันส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โรงกลั่นน้ำมันเรซันและคลังสินค้าแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังประเมินความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้และหน่วยฉุกเฉินปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุแล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ยูเครนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ The Financial Times ว่ายูเครนจะกลับมาโจมตีรัสเซียอีกครั้งเนื่องจากรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนายจิฮาร์ดอาซูผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและเอเชียกลางของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยในวันนี้โดยระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียในระยะกลางนี้จะไม่ฟื้นตัวเหมือนในช่วงก่อนการเกิดสงครามในตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหลายภาคส่วนรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลัง IMF คาดการเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางจะเผชิญการหดตัวทางเศรษฐกิจถึงร้อยละ 0.3 ในปีนี้โดยซาอุดีอาระเบียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดซึ่งจะหดตัวลงถึงร้อยละ 3.3 ท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งเด็กเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10นาฬิกา7นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร70เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา44นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4นาฬิกา41นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา40นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา50นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา9นาที
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ15ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้คุณทุนชัยคำรอดนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนักเรียนคำพิรัตแล้วก็เดชธรชัยโสดารวมถึงคุณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้เจอกันก็มีเรื่องของกีฬานะครับมาเล่ามาพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะใครเป็นแฟน BG นะครับในฟุตบอลถ้วย AFC Elite 2เนี่ยนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับ BG นี่จะเจอกับทางด้านของอะดิเลดยูไนเต็ดแต่ผมจะไม่ผิดนะกำลังแข่งขันกันอยู่สกอร์ในครึ่งแรก BG นำไปก่อน 1-0 นะแล้วก็อะดิเลดเนี่ยตีเสมอ 1-1 อยู่นะในครึ่งแรกนะครับนี่คือฟุตบอล AFC Champions League 2อะดิเลดยูไนเต็ด FC นะฮะเดี๋ยวแล้วก็ BG ที่นำประตูจูเลน่านาทีที่2นะแต่ว่านำอยู่แค่8นาทีนาทีที่10ทางด้านของกู๊ดวิลของอะดิเลดยูไนเต็ด FC ก็ยิงตีเสมอ

นะฮะตอนนี้ก็แข่งขันกันอยู่ติดตามได้ทางช่องทางของ YouTube ของ BG Sport นะฮะก็ถ่ายทอดให้ชมกันนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลนะส่วนฟุตบอลเมื่อคืนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอเดเลดยูไนเต็ดเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะถามอีกชาติไหนคุณณัฐนนท์มาจากออสเตรเลียครับนะมาจากเมืองอเดเลดรัสเซาออสเตรเลียนะครับเขาเล่นใน A League Men นะครับของผู้ชายของประเทศออสเตรเลียนะครับอยู่ในไทยลีก2นะก็ในส่วนของ AFC แชมเปี้ยนลีกนะในอีลิตเนี่ยทั้งบุรีรัมย์การท่าเรือราชบุรีก็อยู่ในโซนท้ายตารางอยู่นะบุรีรัมย์มีแค่แต้มเดียวราชบุรีการท่าเรือแพ้มา2นัดรวดแล้วนะครับส่วนอีกรายการนึงที่จะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบก็คือแบดมินตันนะครับวันนี้นะฮะก็กำลังลุ้นกันอยู่ทั้งหญิงแล้วก็ชายคู่แต่ว่าเราย้อนกลับไปเมื่อวานก่อนนะครับในการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750นะครับรายการวิกเจอร์เดนมาร์กโอเพ่น2026นะครับเงินรางวัล 950,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 31,825,000 บาทที่โอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กนะครับในคู่ผสมเมื่อวานเนี่ยบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานนะครับบาสเนี่ยความฟิตยังไม่เต็มร้อยนะครับแล้วก็วันนี้แพ้กับคู่ของฮูปังรองกับไลเปียจิงคู่มือ51ของโลกจากมาเลเซียไปค่อนข้างขาดนะครับ7ต่อ21และ11ต่อ21นะครับน้องทางด้านของอิกคิวนะพนิชพลธีรรัศกุลค่ำคืนนี้ที่ชนะมานะครับอีคิวข้างวันนี้เจอกับคริสโตโปป๊อปจากฝรั่งเศสนะครับประมาณ4ทุ่มเมื่อวานเอาชนะไอแลนด์มานะครับชนะเงียนจากไอแลนด์มานะครับแล้วก็พีพรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่พักพลธีรรัศกุลเมื่อวานนี้เอาชนะคู่ของไต้หวันนะครับในหน้าของลีเจียฮุยกับหยางโปส่วน2ต่อ1เกมนะครับ12 21 21 16และ21 14กำลังแข่งขันในเกมที่3กับในหน้าของฮีจีจิงกับเรนเชียงหยูจากจีนเกมแรกเราชนะ21 17เกม2เราแพ้13ต่อ21ตอนนี้กำลังแข่งขันในเกมที่3นะเกมตัดสินเสมออยู่ที่7ต่อ7นะครับอีกประเภทหนึ่งในประเภทหญิงเดี่ยวนะฮะพรปวีช่อชูบงเมื่อวานชนะดาวิก้าเซียกนะครับดาวิก้าเซียกจากอินเดีย2ต่อ0เกม21 13ได้21ต่อ14นะครับวันนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะเจอกับริโกกุนจิจากญี่ปุ่นเกมแรกน้องหมิวพลปวีแพ้ไป17ต่อ21ตอนนี้กำลังแข่งขันในเกมที่2นะครับหมิวนำอยู่6ต่อ4นะอยู่ในช่วงของก้นของเกมที่2นะครับก็ได้ลุ้นกันวันนี้ลุ้นมา2ประเภทนะครับสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะฮะส่วนฟุตบอลเนี่ยผมก็ให้กำลังใจกับทีม BG นะครับก็รอที่จะรายงานผลให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันพูดถึงไทยลีกล่าสุดนี่ทางปัตตานีนะได้ผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์รายใหม่นะเป็นบริษัทป๊อกเกอร์จากทางยุโรปนะที่มีอดีตนักฟุตบอลของของตัวเก่าของบาซ่านะครับมาแถลงออกอยู่ช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่าให้กำลังใจกับปัตตานี FC นะครับทางด้านของแอนเดียสแอนิต้านะจากสเปนนี่แหละครับนะให้กำลังใจนักเตะปัตตานี FC เพราะว่าปืนใหญ่ลังกาสุกาปัตตานี FC นะฮะได้ทำสัญญาร่วมมือกับ FISG Intertel FISGInterstellar Group นะเป็นบริษัทโบรกเกอร์นะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับบริษัทนี้เป็นอย่างไรก็เดี๋ยวหน้าสื่อต่างๆก็คงจะแจ้งให้ทราบนะครับซึ่งมีAnesta นะอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังสำคัญคืออยู่ในไทยลีก1ต้องบอกคุณฟังนะก็ต้องมีเงินนะมีเงินแล้วยังไม่พอนะมีเงินแล้วไม่พอต้องมีนักเตะที่เป็นบิ๊กเนมอยู่ในทีมด้วยนะฮะเอานักเตะเดิมๆที่อยู่ในไทยลีก2มาเนี่ยบางทีมันความเขี้ยวนะความเขี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยสู้ในไทยลีก1ไม่ได้นะครับต้องมีการหานักเตะต่างชาติที่มีดีกรีนักเตะไทยทีมชาติมาประกบในประมาณนี้นะครับนะทางด้านของ First Interstellar Group นะก็เป็นโบรกเกอร์ให้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะครับ Forex แล้วก็การสัญญาซื้อขายส่วนกลาง CFD ระดับสากล นะครับก็มาเป็นว่าเป็นกำลังสำคัญนะก็มาเป็นกำลังสำคัญให้กับปัตตานี FC นะครับนี่แจ้งให้ทราบนะคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลแล้วนะแบดมินตันกำลังแข่งขันกันอยู่นะเดี๋ยวจะรายงานให้กับคุณฟังได้ทราบนะ
เรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับเรอัลมาดริดนะครับก็บุกไปชนะโรม่านะ4ประตูต่อ3นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของโฮเซ่มูรินโญ่ไปนั่งชมอยู่ด้วยนะคือเคยคุมทั้งโรม่าและปัจจุบันก็คุมเรอัลมาดริดนะครับเป็นโรม่ายิงนำไปก่อนนะมาเทนเดโรนนาที20แต่ว่าคลีนเอ็มบัปเป้นาทีที่25ตีเสมอนะครับลอเยนมาเล่นนะกองหน้าตัวเก่งของโรม่ายิง2ประตูให้ทีมนํา 3-1 ครับนาทีที่51และ58 3-1 แล้วก็ทางด้านของมาดริดครับตามหลังอยู่2ประตูนาทีที่83นะไล่มา 3-2 นะครับกาลอส SB ก่อนที่เอ็นริกนะตีเสมอนาทีที่33นะครับนะตีเสมอ 3-3 ในนาทีที่85นะครับและท้ายเกมนาทีที่90ครับทางด้านของแอนโตนิโอรูดิเกอร์นะก็ยิงประตูชัยให้กับเรอัลมาดริดนะชนะ4ประตูต่อ3ในช่วงท้ายเกมนะโอ้โหนะคือฟุตบอลคู่นี้เนี่ยก็คือต้องบอกว่ายิงกันเยอะมากนะเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยโรม่าก็เคยชนะเรอัลมาดริดมาแล้วนะเมื่อหลาย10ปีก่อนเมื่อน่าจะสัก16ปีที่แล้วนะตอนนั้นคราวนี้ทางด้านของตอนนั้นโรม่าบุกมาชนะเรอัลมาดริดนะตอนนี้เรอัลมาดริดก็บุกมาชนะโรม่าเช่นเดียวกันนะฮะก็มาดริดก็ได้แต้มไป3แต้มนะฮะนัดต่อไปของถ้วยใบนี้เนี่ยเรอัลมาดริดก็จะเจอกับอาร์บีไลซิกในวันที่21ตุลาคมนะฮะส่วนโรม่าเปิดบ้านเจอกับสโลวานปาติสตาวาลีกจากสโลวาเกียนะครับเอกคู่นึงถือว่าเป็นคู่เอกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับซึ่งปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาในทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงนะเล่นที่บ้านของเรือใบสีฟ้านะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้ที่เอติฮัดสเตเดียมนะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอดีตกุนซือเก่ามาชมอยู่ด้วยนะแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงยิงนำทั้ง3ลูกเลยนะ 3-0 นะเตชิเรดูเออุสมานเดมเบเล่เวดินญา3-0 นะฮะก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไล่มาจากการยิงของเออร์ลิงฮาเลนไล่มา1-3นะครับแต่ว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับหนีไปอีก4-1จากแม็กซ์เนสอากิอุสนะครับแล้วก็อาร์ลิงฮาเลนนะก็ยิงให้ทีมไล่มา 2-4 แต่ก็ไม่พอครับแชมป์เก่ารายการนี้ยิงนำตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วก็คุมเกมได้ดีกว่าชนะไป4-2นะครับตอนนี้มี6คะแนนแล้วจาก2นัดนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้มี3คะแนนนะฮะส่วน2ประตูของอาร์ลิงฮาเลนนะครับถึงแม้ว่าทีมจะแพ้แต่เจ้าตัวก็ถือว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะในเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ38ประตูรุ่นพี่ที่เคยทำไว้ก็คือเซคิโออาเกโรนะที่ทำไว้36ประตูนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ทำประตูครบ60ประตูได้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะลงเล่นไป60เกมยิงไป61ประตูดูสิแม็กนะเออร์ลิงฮาเลนนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสุดยอดกองหน้าคนหนึ่งแหละนะในยุคนี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งทีมจากอังกฤษครับแอสตันวิลล่าครับเอาชนะเฟเดนบาเช่6ประตูต่อ0นะก็ยิงกันเยอะนะครับโยฮันซัมเมอร์บี้นะครับลูกแรกนาทีที่12นิโคลัสแจ็กสันนะครับยิงอีก2ประตู2-0และ3-0นะครับก่อนที่รอยส์บัคสลียิงจุดโทษในครึ่งหลังให้ทีมนํา4-0นะครับแล้วก็รอยบัคสลียอีกลูกนึงนะ5-0นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแทมมี่อับราฮัมนะครับ6ประตูต่อ0นะครับแอสตันวิลล่ามาช้าๆมานิ่มๆแต่ว่า2เกมแรกชนะรวดนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะอยู่ที่3ของตารางแล้วด้วยนะฮะเกมต่อไปแอสตันวิลล่าเจอกับไวกิ้งนะส่วนเฟเนบราเช่เจอกับสลาเวียปรากนะครับลิเวอร์พูลครับโอ้โหเมื่อวานนี้เล่นให้แมนยูดูเลยว่าชนะเป็นอย่างไรในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลนะบุกไปเยือนทางด้านของทีมSLKL นะครับก็ยิงชนะไป6ประตูต่อ3นะครับซึ่งนัดนี้บาโกล่าครับบักเวบาโกล่าหลังจากที่ปืนฝืดมานานเล่นกับลิเวอร์พูลนะครับเมื่อวานนี้ยิง3ประตูนะครับลูกแรกโรนันอาไรโฮนะนาทีที่22นะครับลิเวอร์พูลบุกมากกว่านะแต่กว่าจะยิงประตูได้เนี่ยค่อนข้างอึดอัดนาทีที่22ยิงนำไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไหลมาเทมาเลยนะครับบาร์เกลบาโกล่านะครับยิง2ประตูนาทีที่24และ37นะฮะครึ่งแรกนำ 3-0 ครึ่งหลังเจอเรมี่ฟิมปงนะยิงอีกลูกนึงฮะ 4-0 นะครับลูกหม่งนะแล้วก็ทางด้านโรเบิร์ตลูบิซิสนะครับยิงตีไข่แตกให้กับทางด้านของLASK ลินนะครับไล่มา1-4บาร์เกลบาโกล่าครับยิงไป5-1ครับแฮตทริกแล้วนะครับแล้วก็ลูอิสคูมาร์ไล่มา2-2ลูอิสคูมาร์นะฮะยิงให้ทีมนำ6-1นะ
ก็ก่อนที่ฟอเรียนเฟรเกอร์นะยิง2ประตูให้ทีมไล่มา3-6นะฮะจบเกมนะครับ

คู่นี้ยิงกัน9ประตูลิเวอร์พูลชนะ6ประตูต่อ3นะครับแล้วก็เป็นการเดบิวต์ประตูแรกปลดล็อกของประตูของผู้เล่นที่มาอยู่กับลิเวอร์พูลครับก็คือโรนันอาราโฮนะครับแล้วก็บักสเลย์บาโกล่านะครับเป็นนักเตะใหม่ของลึกของทีมนะก็ยิงประตูแรกได้สักทีนะแล้วก็เป็นโดยเฉพาะชนะของบักเลย์นะครับบาร์เกลบาโกล่านะครับก็ยิงแฮตทริกด้วยนะครับลิเวอร์พูลครับฟอร์มไม่ค่อยดีในลีกแต่ว่าในฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะชนะ2นัดรวดนะครับนัดต่อไป20ตุลาคมก็จะไปเยือนทางด้านของบาเบียร์เรลนะครับนะฮะพูดถึงบาโกล่านะครับบาโกล่านี่อายุยังน้อยอยู่นะ23ปีนะครับปีกทีมชาติฝรั่งเศสนะครับซื้อมาค่าตัวค่อนข้างแพงนะฮะ123ล้านปอนด์นะฮะ6นัดยิงประตูไม่ได้นะนะครับแล้วก็การบุกไปเยือนทางด้านของ LAS Kelin นะครับในรอบลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าปลดล็อกตัวเองได้สำเร็จนะครับแล้วก็ยิงแฮตทริกด้วยนะครับคู่อื่นๆที่แข่งขันกันนะครับทางด้านของเฟนูดนะฮะเอาชนะโคโม3ต่อ2นะแล้วเรอัลเบติสนะครับชนะปอร์โต3 2เช่นเดียวกันนะครับสโลวานบราซาวานะครับแพ้ชุดการ์ด0 3ชักตาโดเนตนะครับชนะ AKA 10 3ต่อ1แล้วก็โบโดกริมนะครับชนะโบรุเซียดอร์ทมุนด์1ประตูต่อ0นะครับไม่ต้องห่วงอาทีมที่ยังแพ้นัดแรกหรือ2นัดแรกเนี่ยนะครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตเนี่ยนะเขาแข่งขันกันหลายนัดนะแข่งขันกันหลายนัดแล้วก็อย่างน้อยๆมี9แต้มหรือ10แต้มเนี่ยเข้ารอบน็อกเอาท์นะมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์สูงนะครับนะก็ลุ้นกันต่อไปนะครับจากฟุตบอลนะครับไปดูแบดมินตันหน่อยนะโอ้โหชมพรปวีช่อชูวงชนะในเกมที่2ครับ21ต่อ18ครับเอาละครับมีเกม3ครับเจอกับกุนจิริโกฮะแบดมินตันรายการใหญ่ครับลุ้นเกม3เลยฮะเกมนี้พรปวีช่อชูวงชนะขาดเลยนะ21ต่อ8ส่วนคู่ของพีระชัยสุขพันธ์กับพักนี้ด้านของพักกพลธีรรัตน์สกุลเนี่ยนะตามหลังอยู่13ต่อ17นะฮะในเกมที่3นะครับต้องขอกำลังใจเยอะๆหน่อยนะให้ชนะกลับมาให้ได้นะเจอคู่ของจีนนะครับส่วนเรื่องของกอล์ฟเมื่อวานรายงานไปแล้วนะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่นะครับเอเชียนรายการเอเชียนสวิงนะก็เป็นรายการที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับในการบิวอีก LPGA เซี่ยงไฮ้นะครับก็แข่งขันกันที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะฮะก็วันนี้วันแรกปรากฏว่าโปรของเราก็ทำงานได้อย่างดีทุกๆคนเลยนะครับโดยโปรพราวชนิตีวรรณแสนนะครับนะโปรไทยที่ทำงานดีที่สุดหลังจากจบแข่งขันในวันแรกนะครับในศึกบิวอีก LPGA เซี่ยงไฮ้นะครับวันนี้ทำสกอร์4อันเดอร์พา68นะทำได้5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้เปิดฉากที่3ร่วมนะหัวแถวอยู่หัวแถวได้ลุ้นต่อวันพรุ่งนี้นะครับส่วนโปรจิโน่ครับอัธยาทิติกุลนะฮะโปรมือ2ของโลกแชมป์เก่าปีที่แล้วนะทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันนะครับตามหลังทางด้านของโปรพราชเชตีเนี่ย1สโตรกนะทำได้3อันเดอร์พา69อยู่ที่7ร่วมนะ3อันเดอร์พา69นะผู้นำเป็นของเกาหลีนะครับชเวฮยชินนะครับ8อันเดอร์พา64นะเราตามหลังเขาอยู่5นะส่วนทางด้านของปัวพราวตามหลังอยู่4นะครับนะคนอื่นๆเนี่ยโปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจนะอีเวนต์พา72นะครับที่23ร่วมโปรเมียปาจารีอนันต์นฤการก็1โอเวอร์พานะครับที่26ร่วมนะโปรเมเอเรียจุฑานุการ6โอเวอร์พาแมตช์ที่6โอเวอร์พานะ69ร่วมแต่โปรเมนี่เป็นประเภทโปรร้อนช้านะครับแล้วก็โปรซิมนะนัดกฤตดาวงทวิลาบเนี่ย8โอเวอร์พาที่73ร่วมแล้วก็โปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับ9โอเวอร์พา76ร่วมรายการนี้ไม่มีการตัดตัวนะครับก็รอลุ้นรอเชียร์กันนะครับคุณฟังครับที่จีนเขาจัดการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งทีมร่างทีมของนักกีฬาไทยโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับโดยเสหมึกครับพลเอกเดชาหิมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะครับรายการลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026นะครับที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนแข่งขันกันนะครับเมื่อวานวันแรกจนถึงวันที่18ตุลาคมนะเรามีโค้ชบีทครับกุฏาทิพย์มณีพันธ์ผู้จัดการทีมชาติไทยนะฮะก็เป็นหน้าที่ผู้จัดการทีมด้วยแล้วก็โค้ชด้วยนะฮะก็ทีมสปินของเรานะประเภททีมเนี่ยมีนักปั่น3คนนะครับจายอังสุธาสาวิทมี

ยุโรปก็เป็นฮอลแลนด์อังกฤษเนี่ยราชอาณาจักรเยอรมันประมาณนี้เขาเก่งรวมถึงสเปนด้วยเขาเก่งนะครับสุดท้ายเนเธอร์แลนด์คว้าแชมป์นะอังกฤษที่2แล้วก็จีนได้ที่3นะญี่ปุ่นที่4นะครับผลงานของนักกีฬาของเรานะครับก็เหนือกว่าทั้งฮ่องกงและมาเลเซียนะนะซึ่งทั้งฮ่องกงและมาเลเซียเนี่ยเขาไปชิงเหรียญทองแดงเอเชียนเกมตอนได้จำได้อยู่นะฮะแต่คราวนี้ในการชิงแชมป์โลกเราสติดีกว่านะสติดีกว่าทั้งมาเลเซียทั้งมาเลเซียและก็ฮ่องกงนะครับเรา 44.183 นะครับส่วนฮ่องกงกับมาเลเซีย 44.787 แล้วก็ 44.851 วินาทีนะครับก็ผลงานของเรานะก็เป็นการรายการนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นรายการชิงแชมป์โลกที่เลือกเอาคะแนนสะสมนะเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกม2026รายการแรกนะครับเราประเดิมคะแนนได้มา 787.5 คะแนนได้อันดับที่13นะครับก็เป็นการคิดคะแนนโอลิมปิกเกมในจักรยานลู่นะคือเฉพาะรายการชิงแชมป์โลกที่จีนแล้วก็จะมีชิงแชมป์โลกที่ฝรั่งเศสในปีหน้าด้วยนะครับแล้วก็เวิลด์การเวิลด์คัพนะในปี2027แล้วก็รายการในปี2028นะจะมีการแข่งขันฤดูกาลละ3สนามนะแล้วก็มีการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วเรามีการแข่งขันจักรยานที่เราเตรียมแข่งขันนะในการโควต้าสำหรับแชมป์แต่ละทวีปนะครับแล้วก็จักรยานอื่นๆที่ทางสมาคมก็เตรียมส่งไปแข่งขันนะไม่ว่าจะเป็น BMX ถนนแล้วก็ Mountain Bike นะครับเพื่อนะในการประเดิมเพื่อในการเก็บคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งนักกีฬาของเราจากไปแข่งขันที่แชมป์โลกแล้วนะก็ต้องเก็บตัวต่อเนื่องนะครับเก็บตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรายการใหญ่นะครับรายการชิงแชมป์เอเชียต่อนะที่มาเลเซียนะรายการลู่เวิลด์คัพ3สนามนะฮะที่เราต้องแข่งขันกันต่อที่มิลตันแคนาดานะเมษายนปีหน้าที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ที่จีนต่อนะในปีหน้านะ3สนามเลยตั้งแต่ต้นเมษายนนะแล้วก็ปลายเมษายนนะตั้งแต่ที่แคนาดาฮ่องกงแล้วก็จีนนะครับนี่คือเรื่องของจักรยานนะครับสกอร์สถิติดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเห็นจักรยานของเราไปแข่งโอลิมปิกมาแล้วนะประเภทถนนนะทั้งหญิงและชายนะฮะแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้นะนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสล่าสุดเนี่ยที่ไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้ก็เป็นเรื่องของรอบสุดท้ายระยะทาง30กิโลสุดท้ายเนี่ยเขาปั่นเป็นแล็บในเมืองนะก็ทำให้เราปั่นช้าฮะถ้าเกิดช้าเนี่ยก็จะมีการน็อกรอบกันนะครับก็การคอนโทรลถนนในเขตในเมืองนะว่ามันก็จะลำบากนะถ้าเป็นรถเรซยาวๆนะไม่มีการตัดตัวนะทางด้านของเฟรมธนาคารเนี่ยเข้าเส้นชัยแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับวันนี้แถลงข่าวจับมือร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็พันธมิตรนะจัดใหญ่เลยนะนะครับในการจัดการแข่งขันรายการ Thailand International Dragon Boat Festival 2026นะครับการแข่งขันเรือมังกรนานาชาตินะครับและปีนี้เนี่ยนะฮะ 5-6 ธันวาคมที่เมืองระยองนะมี11ชาติเข้าแข่งขันนะครับมี11ชาติเข้าแข่งขันนะก็ถือว่าแม่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังครับแบดมินตันเดี๋ยวจะคุยเรื่องของกีฬานะแบดมินตันก็น่าสนใจนะคู่ของโอโม่กับพีนะฮะ20-20ดิว2ห่างดิว2แต้มนะฮะกับคู่ของจีนโอ้โหเผลอไม่ได้ฮะลุ้นกับเกมที่3นะ20-20นะฮะผู้ชนะเขารอบต่อไปนะพรุ่งนี้รอบ8ทีมรอบ8คนสุดท้ายนะแล้วก็วันเสาร์รอบรองนะฮะคู่ของเราได้21-20ก่อนโอ้โหชายคู่ไทยนะโอโม่กับพีนะทางด้านของพิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลนำคู่จีนอยู่21-20นะแมตช์พอยต์จะได้หรือไม่ได้หรือไม่นะรอลุ้นคุณผู้ฟังนะรอลุ้นส่วนเรือพายข่าวก็น่าสนใจนะซึ่งสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะก็แล้วก็พันธมิตรนะฮะแถลงข่าวร่วมกันนะครับในการแข่งขันเรือพาย Thailand International Dragon Boat Festival 2026 5-6 ธันวาคมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงเทพนะครับพร้อมด้วยพันธมิตรเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาเรือมังกรจากนานาประเทศได้แสดงศักยภาพส่งเสริมการพัฒนากีฬาเรือพายของไทยและเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศนะครับโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าแข่งขันนะครับแคนาดารัสเซียคาซัคสถานไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียเมียนมาและประเทศไทยนะฮะนักกีฬากว่า 1,100 คนนะฮะสะท้อนถึงความสนใจในการแข่งขันเรือมังกรนะแล้วก็โอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาและบุคลากรกีฬาจากนานาประเทศนะครับ
เรียบร้อยครับปรบมือให้เลย

เลยนะพีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชนะคู่ของจีนนะครับทางด้านของเหียจีจิงกับเรนเซียงหยูไป2ต่อ1เกม21ต่อ17แล้วก็กลับมาในชนะเกมที่3นะ22ต่อ20นะพรุ่งนี้ได้เชียร์ต่อนะส่วนหมิวครับนำอยู่9ต่อ5นะในเกมที่3พรุ่งนี้มีนักกีฬาไทยอย่างน้อย1คู่นะครับกลับมาที่เรื่องของเรือนะเรือบังกรนะเรือยาวบังกรนานาชาตินะครับพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับนายแพทย์มีชัยอินวูดนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารผู้แทนกระทรวงท่องเที่ยวผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับพลเรือตรีวิวัฒน์ขวัญสูงเนินเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางด้านของคุณสักไกรคงธรรมผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะครับร่วมกันแถลงข่าวในวันนี้นะก็หมุดหมายสำคัญก็คือเป็นการยกระดับความสำคัญเรื่องของนักกีฬาไทยได้นักกีฬาไทยแล้วก็นักกีฬานะได้แสดงพัฒนาศักยภาพแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของแนวทางส่งเสริมและการท่องเที่ยวของประเทศโดยมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในจุดหมายสำคัญด้านกีฬาสปอร์ตดิสทริบิวชั่นนะครับซึ่งกีฬาเรือยาวบังกรก็เป็นกีฬาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะฮะอาศัยพละกำลังความอดทนเทคนิคการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะความพร้อมเพรียงและการทำงานเป็นทีมนะครับคุณสกายคงธรรมนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะฮะก็บอกว่าเราก็ในฐานะผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมผ่านการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาสามารถและสร้างกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะการไฟฟ้าผลิตก็ได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยก็พัฒนากีฬาเรือพายมาตั้งแต่ปี2555นะครับสนับสนุนเยาวชนสนับสนุนทีมชาติไทยนักกีฬาอาวุโสตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงกีฬาและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและก็สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้นะครับส่วนด้านของพลเรือตรีวิวัฒน์ขวัญสูงเนินเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้น 5-6 ธันวาคม2569นะครับที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับกำหนดแข่งขันเรือยาวมังกร10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรนะครอบคลุมประเภทโอเพ่นประเภทหญิงประเภทผสมและประเภทรุ่นทั่วไปนะครับรุ่นอายุไม่เกิน24ปีรุ่นอายุอาวุโส40ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็การแข่งทั้งหมดนี่มีการชิงชัยกัน8รายการนะ8เหรียญทองนะสมาคมก็เตรียมความพร้อมนะไม่ว่าเรื่องของสนามแข่งขันความปลอดภัยบุคลากรการอำนวยความสะดวกแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมแข่งขันจากนานาประเทศนะครับแล้วก็เชิญแล้วครับผู้สนใจเรื่องของกีฬานักท่องเที่ยวร่วมติดตามแล้วก็ติดตามการแข่งขัน Thailand International Dragon Boat Festival 2026นะครับ 5-6 ธันวาคมที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ของสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทยนะครับก็ร่วมกันส่งกำลังใจกับนักกีฬาจากไทยแล้วก็นานาประเทศแล้วก็ให้กำลังใจให้กับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันนะครับแล้วก็พบกับมนต์เสน่ห์ของเรือมังกรที่สะท้อนพลังความสามัคคีและมิตรภาพของเหล่านักกีฬานะครับนี่คือเรื่องของกีฬานะฮะเมื่อกี้พูดถึงการแข่งขันที่เราชนะนะแบดมินตันนะเรื่องของเทนนิสน้องลันนาเมื่อวานนี้แพ้นะน้องรวงข้าวลันนาธารฤดีนะนักเทนนิสสาวไทยมือ60ของโลกนะฮะเจอกับแอชลีนครูเกอร์มือ66ของโลกจากอังกฤษจากสหรัฐอเมริกานะขออภัยในการแข่งขันฮูอันโอเพ่นนะครับเป็นการแข่งขัน WTA 1,000 นะครับเงินรางวัลกว่า 136,900ขออภัยนะฮะ136ล้านนะ136ล้านบาทที่อู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเงินรางวัลกว่า4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็น WTA 1,000 รายการใหญ่นะครับรอบ2อ่ะเข้าถึงรอบ2เจอกับสหรัฐอเมริกานะครับแอชลีนครูเกอร์มือ66ของโลกก็อันดับเรนกิ้งอ่ะสูสีกับเรากับสูสีกับเขาแหละนะแต่ว่าเราแพ้ไป1ต่อ2เซตนะครับชนะ6-2แพ้16และ16นะครับแพ้ก็ได้เงินรางวัลไปประมาณ 800,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็เงินสะสมอีก65คะแนนนะลันนาธาราฤดีนะครับตอนนี้ผมยังดูทางด้านของริโกกับพรประวีนะ10-10อยู่นะผลการแข่งขันก็คงติดตามในแวดวงกีฬาในวันพรุ่งนี้นะ

0: ครับส่วนทางด้านของ BG ปทุมนะครับ BG ปทุมกับทีมจากออสเตรเลียเป็นอย่างไร1ประตูต่อ1อยู่นะฮะแล้วก็คู่อื่นก็แข่งขันกันอยู่นะในการแข่งไทยลีก2นะครับแจ้งให้ทราบนะมีนักฟุตบอลของเราคนนึงนะฮะเป็นน้องภูมิรพีสิริบุญญากุลนะฮะผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมกาคุเอ็นนะน้องภูมิรพีนะได้เซ็นสัญญากับสโมสรเจลีกของญี่ปุ่นนะสโมสรวีวาเรนนางาซากินะครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเป็นผู้รักษาประตูนะจะเข้าสู่ทีมในฤดูกาลหน้ามกราคมปีหน้านะยินดีด้วยนะครับนี่คือวันวงกีฬาในวันนี้นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกรมศิลปากรดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้สโมสรฟุตบอลวีวาเรนนางาซากิประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีร่วมทีมอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 18:05 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าไปในอาคารสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อจบการแข่งขันแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามแข่งขันพระราชทานพระราชโอรสให้นักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติสาธารณรัฐคาซัคสถานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัล Best Player Awardsสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนาง

0: เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
1: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่าร้อยละ90เหลือเพียงเก็บรายละเอียดซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้จากนั้นจะทยอยติดตั้งประติมากรรมที่ประดับพระเมรุมาตรจนแล้วเสร็จก่อนที่จะมีพิธียกฉัตรในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังเตรียมการแสดงมหรสพสมโภชรวม3วันประกอบด้วยการแสดงสำคัญในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพหน้าพระที่นั่งทรงธรรมเป็นการแสดงโขนหน้าไฟตอนศึกพรหมมาศและการแสดงเวทีใหญ่ฝั่งศาลฎีกามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฝั่งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แก่เวทีการแสดงละครและศิลปะไทยเวทีดนตรีสากลและเวทีดนตรีโขนและหนัง
2: การก่อสร้างพระเมรุมาตรและก็การก่อสร้างอาคารประกอบได้แก่พระที่นั่งทรงธรรมศาลาลูกขุนทับเกษตรทิมต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นลำดับก็ยังยืนยันว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้งานกว่าร้อยละ90น่าจะแล้วเสร็จแต่ยังคงเหลืองานเก็บรายละเอียดให้สวยงามแล้วก็สมพระเกียรติมากยิ่งขึ้นตัวพระเมรุมาตรกับอาคารประกอบนั้นเนี่ยยังจะต้องถูกประดับด้วยประติมากรรมซึ่งนี่เป็นการทำที่ช่างสิบหมู่ทำที่สถาบันสิริกิติ์แล้วก็นำมาประกอบนี่คือส่วนที่อยากจะเลยไปในเดือนพฤศจิกายนที่ผมพูดว่ามันคือการติดตั้ง
1: ด้านนายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กล่าวว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้เขียนสีเทวดายืนประกอบพระเมรุมาตรจำนวน12องค์และเทวดานั่ง14องค์ซึ่งคืบหน้ากว่าระดับ80โดยเขียนลายเป็นใบหน้าผ้านุ่งพระภูษาจงกระเบนเครื่องทรงจากต้นแบบจิตรกรรมโบราณผ้าลายยางและแม่ลายโบราณอาทิกระจังพุ่มข้าววินและเครื่องทรงดอกไม้พระราชทานเกวียนสิริกิติ์อยู่ในขั้นตอนการเขียนลวดลายและเก็บรายละเอียดซึ่งการเขียนลายมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีถาปนันดรศิลปินร่วมลงสีส่วนงานออกแบบลวดลายประดับผนังพระเมรุมาตรอยู่ในขั้นตอนการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสเท่าขนาดและสัดส่วนภายในพระเมรุมาตรออกแบบเป็นลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์รายล้อมหงส์ประกอบลายกลวยเชิงใช้สีฟ้าเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นหลักการดำเนินงานทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้มาริชโยรายงาน
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตจัดทำดอกไม้จันทร์3ล้านดอกสำหรับประชาชนถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครตั้งเป้าหมายจะทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อใช้น้อมถวายความอาลัยณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์จำนวน93ซุ้มทั่วกรุงเทพมหานครโดยมีการกระจายภารกิจการผลิตผ่าน3หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานเขต50เขตสำนักการศึกษาและสำนักพัฒนาสังคมพร้อมรายงานผลความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์สำหรับรูปแบบดอกไม้จันทร์มาตรฐานที่กำหนดไว้มีทั้งหมด10รูปแบบได้แก่ดอกพุทซ้อนดอกบัวสวรรค์ดอกกุหลาบดอกลีลาวดีดอกดารารัตดอกพุทธาลดอกแก้วดอกโมกราชินีดอกเหลืองตีดียาธรและดอกแคทริยาควีนสิริกิติ์ซึ่งได้จัดทำคลิปวิดีโอสาธิตการประดิษฐ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและจิตอาสาเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกรองดอกไม้จันทร์กลั่นจากดวงใจจากปวงลูกไทยถวายแม่ของแผ่นดินในวันที่22ตุลาคมนี้ณอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงก็ฝึกอบรมครูขยายผลและจิตอาสาก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อในระดับชุมชนต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประดิษฐ์ดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์1ล้านดอกเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะนี้คืบหน้าแล้วกว่า50%
4: นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยร่วมกันพิจารณาร่างกำหนดการและแนวทางการจัดนิทรรศการณบริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570โดยแบ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการออกเป็น6โซนสำคัญโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานชลประทานที่1ตลอดจนนิทรรศการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องขณะที่ความคืบหน้าการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ซึ่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้วกว่า51%หรือราว 500,000 ดอกโดยตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ตุลาคม2569จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้ชี้แจงและประชาสัมพันธ์กรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15-19 ธันวาคม 2569พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆใน10อำเภอเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังจะดำเนินการจัดสร้างซุ้มตามรูปแบบที่กำหนดขณะที่ทั้ง10อำเภอได้เร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมความปลอดภัยความสะอาดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมจัดประชุมเพื่อวางแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานระยะยาวในสัปดาห์หน้าน
6: างทิวันรัตน์อังกีนันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าเตรียมเรียกประชุมเร่งด่วนในสัปดาห์หน้าเพื่อหามาตรการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากน้ำท่วมโบราณสถานโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเพชรบุรีซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับจังหวัดเพชรบุรีวัดใหญ่สุวรรณารามและวัดสะบัวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้เบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายถึงฐานรากโครงสร้างหลักแต่ยังต้องเฝ้าระวังความชื้นสะสมที่อาจกระทบต่อตัวอาคารผนังและจิตกรรมภายในโดยวัดใหญ่สุวรรณารามมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากพื้นที่อุโบสถอยู่ในระดับต่ำและระบายน้ำได้ไม่เพียงพอทั้งนี้เตรียมผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมศิลปากรศึกษาระบบบ่อดักน้ำและแนวทางระบายน้ำที่เหมาะสมพร้อมจัดทำแผนแม่บทป้องกันภัยพิบัติระยะยาวสำหรับโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมซ้ำซากและรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไปวาสนาจระเกตรายงาน
0: โรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้สิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่ผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสิทธิ์ที่ได้รับฟรีดอกเบี้ย1เดือนสำหรับการคิดดอกเบี้ยในรอบตั๋วถัดไปรับได้1คนต่อ1สิทธิ์ไม่จำกัดวงเงินซึ่งวิธีรับสิทธิ์ประชาชนสามารถเข้ามาทำธุรกรรมส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่กำหนดภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง31ตุลาคมนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ประมาณ 4,900 คนคิดเป็นวงเงินที่ใช้บริการรวมกว่า100ล้านบาทและสามารถช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 1,110,000 ล้านบาททั้งนี้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ใช้บริการของสำนักงานธนานุเคราะห์จำนวน5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังนายนิกรกล่าวว่าแม้จะเป็นมาตรการช่วยเหลือระยะหนึ่งแต่เงินที่ประหยัดได้จะช่วยให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายจำเป็นซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดซึ่งกระทรวงพม.พร้อมใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนน้ำหมักพ.ด. 6กว่า 500,000 ลิตรแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขังพร้อมแนะเกษตรกรฟื้นฟูดินหลังน้ำลดอย่างถูกวิธีและตรวจค่าดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนนายสุชนแก้วเกาะสบ้ารองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าในช่วงระยะเผชิญเหตุกรมพัฒนาที่ดินได้เร่งกระจายปัจจัยยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วประกอบด้วยถุงยังชีพกว่า 3,000 ชุดข้าวสาร 3,760 กิโลกรัมอาหารปรุงสุกกว่า 1,000 ชุดและน้ำดื่มอีก 10,000 ขวดนอกจากนี้ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานจนส่งกลิ่นเหม็นได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 6ไปแล้วกว่า 500,000 ลิตรทั้งในรูปแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อนำไปหมักเองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เตือนเกษตรกรว่าไม่ควรเข้าไปเหยียบย่ำในพื้นที่ขณะที่ดินยังเปียกแฉะเนื่องจากรากพืชยังคงอ่อนแอควรรอให้ดินแห้งและอยู่ตัวก่อนจากนั้นจึงเข้าสำรวจและทำการตัดแต่งกิ่งพืชยืนต้นเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งปรับปรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมแนะนำให้ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์และค่าความเป็นกรดด่างของดินด้วยชุดตรวจซอยเทสคิดร่วมกับหมอดินอาสาในพื้นที่ก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อให้ใส่ปุ๋ยได้ตรงตามความต้องการของพืชและช่วยลดต้นทุนการผลิตทั้งนี้เกษตรกรที่ต้องการขอรับผลิตภัณฑ์สารสั่งหมักพ.ด.หรือต้องการคำแนะนำในการฟื้นฟูดินสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยและ AI และพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมและเครือข่ายเครื่องมือแพทย์ครั้งที่2และการประชุมทางวิชาการทวิภาคีญี่ปุ่นและไทยครั้งที่9ณโรงแรมชาเทียมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์โดยนายชนันท์กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำว่าการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ต้องใช้นวัตกรรมขั้นแนวหน้าโดยบูรณาการความรู้ข้ามสาขาทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการแพทย์เข้าด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ที่ตอบโจทย์ระบบสุขภาพของประเทศพร้อมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนักวิจัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมชุมชนตลอดจนสตาร์ทอัพและเครือข่ายต่างชาติเพื่อยกระดับเศรษฐกิจสุขภาพหรือ Wellness Economy และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงอวยังได้ขับเคลื่อน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการสยามซินิก้าพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านเซมิคอนดักเตอร์โครงการสยามเมดิก้าส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และเครื่องมือแพทย์โครงการสยามเทอร่าพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารโดยมุ่งเน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบทางคลินิกและการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อเร่งผลักดันผลงานวิจัยทางการแพทย์ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์

0: นิตและบริการสังคมต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบนโยบาย3ด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2: นายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์3ด้านได้แก่คนงานและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสร้างความโปร่งใสและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมุ่งให้กระทรวงพาณิชย์เป็นที่พึ่งของภาคธุรกิจเกษตรกรและประชาชนโดยด้านบุคลากรเน้นให้ข้าราชการทำงานเต็มศักยภาพและปราศจากระบบอุปถัมภ์และเส้นสายส่วนด้านภารกิจมุ่งสร้างความเป็นธรรมทางการค้าดูแลราคาสินค้าเกษตรและค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ขยายตลาดส่งออกเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTAปรับปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายรวมถึงพัฒนาบริการดิจิทัลและปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยขณะที่ด้านองค์กรจะปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัวนำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาทักษะบุคลากรและปรับโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจพร้อมส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเน้นให้ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทำงานเชิงรุกและบูรณาการความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจประเทศบุริมปราศสภาภาครายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมออกประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอีก7รายการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้พลังงานสะอาด
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอเร่งประกาศบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์แผงโซลาร์เซลล์ภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรองรับความนิยมในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปทั้งในภาคธุรกิจภาคครัวเรือนที่มุ่งเน้นระบบออนกริดซึ่งกำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดดพร้อมผลักดันมาตรฐานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอีก7รายการอาทิสายไฟกระแสตรงแบตเตอรี่ลิเธียมอินเวอร์เตอร์และเครื่องตัดวงจรให้เป็นสินค้าควบคุมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสมอได้จัดทำสัมมนาทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดทางให้นำผลทดสอบตามมาตรฐาน IEC และใบรับรอง ISO 9001มาใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและยกระดับความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้เกี่ยวกับกรณีที่ทางการรัสเซียจับกุมผู้สื่อข่าวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจารกรรมโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและในเวลานี้การคุ้มครองพลเมืองญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งและรัฐบาลญี่ปุ่นจะมุ่งเน้นความพยายามไปยังประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันจึงยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัสเซียอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นจะยืนยันจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบการยิงขีปนาวุธร่อนทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำ2แบบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อทดสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเกาหลีเหนือรวมถึงระบบป้องปรามนิวเคลียร์ทางทะเลซึ่งขีปนาวุธดังกล่าวตกลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้าน

0: ด้านโฆษกคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองทัพเกาหลีใต้เฝ้าติดตามและตรวจสอบการยิงขีปนาวุธครั้งนี้ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินว่าขีปนาวุธร่อนลูกหนึ่งถูกยิงจากระบบแท่นยิงแนวดิ่งและอีกลูกหนึ่งถูกยิงออกจากท่อตอร์ปิโดโดยคาดการว่าเกาหลีเหนืออาจยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำคิมกุนอกฮีโร่ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนปี2566สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโรงเรียนทั่วติมอร์เลสเตเริ่มปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา3วันแล้วในวันนี้เพื่อปกป้องสุขภาพของนักเรียนครูและบุคลากรด้านการศึกษาหลังคุณภาพอากาศในติมอร์เลสเตย่ำแย่ลงจากหมอกควันไฟป่าที่ลอยข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียขณะเดียวกันรัฐบาลติมอร์เลสเตขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานให้อยู่แต่ภายในอาคารและขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเผาผลาญพื้นที่ป่าและพื้นที่เพาะปลูกบนเกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวและเกาะปาปัวไปแล้วหลายแสนไร่ขณะเดียวกันหมอกควันไฟป่ายังทำให้ระดับมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้นในหลายพื้นที่ของอินโดนีเซียรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และติมอร์เลสเตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สโมสรวีวาเรนนางาซากิทีมดังจากศึกฟุตบอลเจลีกลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นประกาศเซ็นสัญญากับภูมิรพีสิริบุญญากุลผู้รักษาประตูวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคาชิมะกาคุเอ็นดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาลนี้โดยสัญญาจะมีผลในเดือนมกราคม2570เป็นต้นไปการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคมทีมชาติไทยซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรชรัตน์ผลปรากฏว่าทีมนักปั่นไทยทำสถิติในการแข่งขันได้ 14.183 วินาทีเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติไทยติดอันดับ13และเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นพร้อมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028เพิ่มขึ้นอีก 787.5 คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้สมาคมเตรียมวางแผนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องตั้งเป้าคว้าเหรียญในการแข่งขันจักรยานลู่ชิงแชมป์เอเชีย2027และกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่มาเลเซียก่อนเดินหน้าล่าแต้มสู่โอลิมปิกเกม2028ต่อไปความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาพาราแบดมินตันล่าสุดณัฐพงษ์มีชัยนักแบดมินตันพาราทีมชาติไทยมืออันดับ2ของโลกในประเภทชายเดี่ยวคลาส SH6 คนปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกชายคู่และรองแชมป์โลกชายเดี่ยวปี2026รวมถึง2เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียปี2025เปิดเผยถึงความพร้อมในการแข่งขันครั้งนี้ว่าขณะนี้ร่างกายมีความพร้อมเต็มที่และเชื่อมั่นว่าจะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้โดยมีนักกีฬาจากจีนและอินเดียเป็น2ชาติคู่แข่งที่สำคัญสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรนานาชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวีอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยมีสโมสรจาก11ประเทศเข้าร่วมโดยพลเรือโทนฤพลเกิดนาคนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมมุ่งพัฒนากีฬาเรือพายอย่างรอบด้านทางนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและมาตรฐานการแข่งขันซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะช่วยให้นักกีฬาเพิ่มศักยภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ต่อไปสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จะมีทั้งประเภท10ฝีพายและ20ฝีพายระยะทาง500เมตรแบ่งเป็นประเภททั่วไปประเภทหญิงและประเภทผสมรวม8รายการชิงเหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องสติสัมปชัญญะโดยพระธรรมวชิระนายก
3: เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญามีสติมีธรรมะจะทำอะไรก็ตามในทุกอย่างนั้นเป็นไปในทางที่ชอบเว้นการประกอบในสิ่งที่ผิดจะรู้จักวิธีชำระจิตให้บริสุทธิ์สะอาดและจะเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาสามารถเพื่อคุ้มครองตนผู้มีสติมีสัมปชัญญะจะมีปกติสำรวมระวังผู้ที่จะทำอะไรก็ตามสำรวมระวังท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรผู้ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะท่านเรียกว่าอินทรีย์ผยองผู้ที่มีอินทรีย์ผยองจะเกิดความขนองประมาทเกิดความพินาศเสียหาย
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำ

0: และภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จะเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพยุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้จะเป็นวรรณกรรมที่ทางรายการคัดสรรมาจากผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์เป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านค่ะที่ถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่ความเป็นมนุษย์ก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะเช่นเคยนะคะเรื่องราวนี้เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: เสียงเคาะประตูเป็นจังหวะที่รู้กันระหว่างผมลูกชายและผู้เคาะดังขึ้นแทรกเสียงดนตรีขลุ่ยจีนบรรเลงที่ผมมักเปิดไปพร้อมๆกับการจัดเตรียมรีดเสื้อผ้าชุดนักเรียนให้กับลูกชายวัย4 ขวบตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนเสมอเจ้าของเสียงเคาะประตูเป็นสาวน้อยวัยเดียวกันกับลูกชายของผมพักอยู่ที่ห้องเช่าติดกันเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่ชั้นเดียวกันแถมยังอยู่ห้องเดียวกันอีกด้วยเธอมีทั้งชื่อเล่นชื่อจริงว่าอิสราแต่ผมเรียกว่าน้องกะทิเพราะว่าเจ้าตัวมีแววตาที่กลมโตสุขใสร่าเริงสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างดังเด็กหญิงกะทิในวรรณกรรมสีไร้เรื่องความสุขของกะทิเป็นเหตุให้ลูกชายพลอยเรียกตามไปด้วยผมรู้จักครอบครัวของกะทิในฐานะที่ห้องติดกันจากแรกๆความสัมพันธ์ก็เหมือนมนุษย์ห้องแถวทั่วๆไปยิ้มให้กันเมื่อจวนตัวจริงๆทักทายสั้นๆตามมารยาทโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าแห้งแล้งเกินไปนักแต่แล้วกะทิเหมือนจะเป็นทูตสันทวไมตรีระหว่างครอบครัวเราสนิทกันที่โรงเรียนก่อนเพราะว่าแม่เธอมารับช้าพอมีเวลาได้นั่งคุยด้วยจึงรู้จากปากกะทิเองว่าอยู่กับแม่เพียง2 คนส่วนพ่อไม่รู้ไปไหนคำว่าไม่รู้ไปไหนของกะทิหุนห้วนสั้นๆราวกับว่าเธอถูกแม่ของเธอสอนให้บอกใครก็ได้ที่ถามแบบนั้นเราพัฒนาความสนิทสนมกันเร็วมากแก้คล้ายถูกชะตามาแต่ชาติปางก่อนวันนี้แม่ไม่ได้ไปเสียงเจ้าๆของกะทิดังนำร่างป้อมๆ มาก่อนที่เจ้าของเสียงจะถือวิสาสะเดินมานั่งบนเก้าอี้หน้าโต๊ะคอมตรงที่เธอนั่งบ่อยๆยามเข้ามาเล่นพูดคุยในห้องเราแม่ไม่ได้ไปในความหมายก็คือแม่ไม่ได้ไปส่งแต่ฝากให้ผมพาไปโรงเรียนพร้อมลูกชายด้วยซึ่งภาระนี้ไม่ได้สร้างความยากลำบากอะไรให้ผมเลยไม่หนำซ้ำกลับรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำตัวเป็นนายสารถีทำหน้าที่ขับรถเครื่องนำเด็กน้อย2 คนไปส่งโรงเรียนเสียงพูดคุยกันแจ้วๆสื่อสารกันระหว่างคนซ้อนท้ายกับคนนั่งหน้าโดยมีผมคนขับนั่งกลางเกิดความรู้สึกสุขใจยังบอกไม่ถูกอาจเป็นเพราะว่าผมปรารถนามีลูกสาวสักคนมาตลอดหลังจากแยกทางกับอดีตภรรยาโดยมีผลผลิตมาจากความรักที่ไม่ลงตัวเป็นรางวัลชีวิตผมก็ไม่คิดจะพาตัวเองไปเชื่อมโยงกับผู้หญิงที่ไหนอีกแต่ความปรารถนาอยากมีลูกสาวยังไม่เคยจางหายไปจากใจ แม้ว่าปัจจุบันลูกชายคนเดียวจะเติมเต็มความรู้สึกสึกหรอภายในใจได้หมดแล้วก็ตามแรกๆแม่ของกะทิยังไว้ตัวไม่ยอมปล่อยให้ลูกสนิทกับเราแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเย็นวันหนึ่งทำให้มิตรภาพระหว่างครอบครัวเรากระชับขึ้นเมื่อแม่ของกะทิมารับลูกช้าเลยเวลาไปเกือบค่ำจนครูผู้ทำหน้าที่ปล่อยเด็กหน้างำเป็นหน้าม้าหมักลุกวันนั้นผมสังหรณ์ว่า

าหากก็มีอะไรเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นเพื่อนข้างห้องอาจช่วยอะไรได้บ้างเป็นต้นว่าถ้าครูยอมให้ผมพากะทิกลับก็จะทำแต่ถ้าครูไม่ยอมมันเป็นกฎของโรงเรียนอนุบาลถ้าผู้ปกครองไม่มารับต้องได้รับคำสั่งเป็นมั่นเหมาะจากผู้ปกครองก่อนว่าจะให้ใครมารับแทนผมก็เลยได้แต่แสดงความห่วงใยโดยปล่อยลูกชายเล่นเป็นเพื่อนกับกะทิที่สนามเด็กเล่นโรงเรียนเดียวกับปล่อยให้เธอรอแม่มารับอยู่อย่างเคว้งคว้างใจแม่ของกะทิขอบอกขอบใจที่ผมนั่งรอเป็นเพื่อนลูกสาวเธอเล่าสาเหตุมารับช้าว่ากว่าจะแยกตัวออกมาจากมวลชนที่ไปชุมนุมลำบากมากเธอทำหน้าที่เป็นการอาสาในด้านอำนวยความสะดวกให้แก่มวลชนพอจะปลีกตัวก็ถูกเพื่อนร่วมม็อบเรียกใช้ติดพันเลยเถิดจนจวนเวลารับลูกกว่าจะมาถึงก็เล่นเอาตะวันพลบฟ้าพอดีและหลังจากวันนั้นมาแม่ของกะทิเป็นคนบอกกับครูประจำชั้นเองว่าถ้าหากวันใดที่เธอมารับช้าก็ฝากกะทิกลับพร้อมกับผมได้เลยเพราะว่าเธออนุญาตจากการสนทนากันเวลาสบโอกาสกับแม่ของกะทิทำให้ผมรู้ว่าเธอเป็นคนตื่นตัวเรื่องการเมืองอย่างมากมากจนขาข้างหนึ่งก้าวไปสู่เขตแดนความคลั่งซึ่งเมื่อใดก็ตามเธอเริ่มยกประเด็นการเมืองมาคุยไม่ว่าจะเป็นสินค้าเล็กๆน้อยๆที่ผมซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นว่าขนมกรุบกรอบสักถุงน้ำปลาสักขวดหรือว่ากาแฟสักซองเธอจะรู้หมดผลิตจากบริษัทในเครือทุนข้ามชาติไหนแน่ไปใช้ยี่ห้อนี้เพื่อจะได้ไม่สนับสนุนทุนผูกขาดประเทศชาติโดยมีคนมีอำนาจคนใดย่องย่ายอยู่เบื้องหลังเธอว่าของเธอไปเรื่อยซึ่งผมจะรีบเปลี่ยนเรื่องเสียทุกทีเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิในการสนทนาให้เป็นไปอย่างปลอดโปร่ง

ลา 7:40 น.คือเวลาโรงเรียนเข้าทำกิจกรรมหน้าเสาธงเราต้องเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางครึ่งชั่วโมงด้วย2ล้อเครื่องที่ลัดล่อไปตามตอกซอกซอยเล็กๆเลี่ยงถนนใหญ่รถยนต์พลุกพล่านบางแห่งมีป่ากกอยู่2ข้างทางหน้าฝนบางทีก็ได้จอดดูปูนาที่เหลือเชื่อว่ายังพลัดหลงยุคสมัยอาศัยอยู่ตายขึ้นจากป่าหญ้ารกฟากหนึ่งเพื่อไปอีกฟากหนึ่งของถนนเป็นที่สนุกสนานครื่นเครงกันระหว่างเรา3คนเวลาโรงเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธงคือ 7:40 พวกเราจำเป็นจะต้องรีบออกจากห้องตั้งแต่ก่อน 7:00 เช้าเช้านี้อากาศสดชื่นเพราะว่าเมื่อตอนดึกมีฝนตกลงมาพักใหญ่แผ่นฟ้าเช้าเหมือนได้ชะล้างสิ่งสกปรกคราบขม่าวเมืองออกไปสดใสและก็สดชื่นยิ่งนักลูกชายผมนั่งหน้าสองมือจับที่หัวรถเหมือนเดิมส่วนกะทินั่งซ้อนท้ายจะอุปทานหรือไม่ก็ตามแรงสัมผัสของกะทิที่สอดกอดรัศเอวผมโดยเอาแก้มแนบแผ่นหลังกระชับแน่นกว่าทุกวันเนื่องจากฟ้าใสเหมือนแผ่นกระจกเห็นปุยเมฆลอยฟ้องสาดตาบางก้อนก่อเป็นรูปร่างให้ชวนจินตนาการไปตามประสาเด็กลูกชายผมชี้มือชี้ไม้บอกให้กะทิดูก้อนเมฆพร้อมกับบอกว่ารูปร่างเหมือนอะไรนั่นเหมือนเต่าโน่นเหมือนผีเสื้อนี่เหมือนปลาสารภาพตามแต่ความคิดของเด็กจะนำพาแต่เพราะว่ากะทินั่งข้างหลังมีตัวผมบังทัศนวิสัยมองไม่เห็นภาพตามที่ลูกชายชี้มือชี้ไม้จึงได้แต่แสดงความตอบรับด้วยการกระชับกอดผมแน่นขึ้นกว่าเดิมและจะกี่ครั้งก็ตามทีผมรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดทุกครั้งเวลาได้สัมผัสแรงกอดของหนูน้อยหลังจากเข้า

0: เห็นว่าโรงเรียนเรามีเวลาราวๆ 10-15 นาทีก่อนจะส่งเด็กๆถึงมือครูที่คอยยืนรับเด็กนักเรียนอยู่หน้ารั้วประตูโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กในความอุปถัมภ์ของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งรับเด็กตั้งแต่อายุ 4-6 ขวบเข้าเรียนเราใช้ 10-15 นาทีที่ว่านั้นเพื่อหาเสื้ออะไรกินเป็นอาหารเช้าสำหรับทั้งกะทิและลูกชายของผมและอาหารเช้าที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆ ก็คือข้าวต้มกับปีกไก่ชุบแป้งทอดข้าวต้มถูกต้มพิเศษชนิดน้ำน้อยแต่ว่าข้าวเยอะน่าจะเรียกว่าข้าวเปียกมากกว่ามีไข่ไก่ลวกสุกคนละ1ฟองโรยหน้าข้าวเปียกร้อนๆกินกับไก่ชุบแป้งทอดกับกรอบจึงถูกปากเด็กๆมากส่งเด็กน้อยถึงมือครูเสร็จผมก็กลับพอถึงห้องเจอแม่ของกะทิซึ่งแต่งตัวดูท่าทีว่าจะไปแถวเวทีชุมทางการเมืองดังเดิมเพราะว่าเสื้อยืดที่ใส่มีโลโก้สัญลักษณ์ม็อบโชรายอยู่ชัดตาเธอกำลังขึ้นเสียงเถียงคอเป็นเอ็นกับคุณยายเพื่อนร่วมห้องแถวอีกห้องหนึ่งถ้าคุณรักแมวเลี้ยงแมวคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของคนอื่นไม่ใช่ปล่อยให้เที่ยวขี้เพ่นพ่านข้างนอกมันเหม็นรบกวนคนอื่นเขาเสียงแม่ของกะทิดังแหวกเถียงคุณยายเจ้าของน้องเหมียวนับ10ตัวที่ชอบย่องออกมาปล่อยของเสียตามดินกระถางต้นไม้ตามมุมบันไดหนีไฟจนสร้างมลภาวะทางกลิ่นอ้วนไปตามๆกันผมและก็คนอื่นๆพยายามอดทนไม่ถือสาหาความเพราะคิดว่าคุณยายแก่แล้วลูกหลานก็ไม่มีการได้อยู่กับแมวเลี้ยงแมวเป็นความสุขความผ่อนคลายอย่างหนึ่งของคนวัยชราแม้ว่าบางทีจะพันหงุดหงิดกับกลิ่นไม่พึงประสงค์บ้างแต่พอเห็นคุณยายเดินก็งกเงินไปเก็บไปกวาดทำความสะอาดตามจุดที่ลูกๆสีเท้าของแกปล่อยทิ้งไว้ก็อดสงสารไม่ได้แม้แต่นิติบุคคลผู้มีหน้าที่ดูแลตึกก็เคยต่อว่าแกมาแล้วแต่ก็คงทนความทำมึนของคุณยายไม่ไหวก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปในที่สุดการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากก็ต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันไม่ใช่เอาแต่ความรักความชอบส่วนตัวแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไปทั่วเพราะมีคนอย่างคุณนี่แหละประเทศชาติของเราจึงไม่พัฒนาชอบใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นแม่ของกะทิหน้าดำหน้าแดงขึ้นเสียงใส่คุณยายเจ้าของแมวเหมียวชนิดไม่สนใจว่าคู่กรณีจะมีอายุรุ่นไหนผมรีบพาตัวเองเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งใดๆอีกเพราะว่าแต่ละวันชีวิตมนุษย์ห้องแถวอย่างผมต้องพัวพันกับความขัดแย้งสารพัดวันดีคืนดีผัวเมียทะเลาะกันแม่บ้านกวาดขยะทะเลาะกันกับเจ้าของห้องห้องนั้นทะเลาะกับอีกห้องเรื่องแย่งพื้นที่ตากผ้าที่ผ้าถักสารพัดสารเพเรื่องวุ่นวายเหมือนไก่ในกรงแอร์อัดที่จิกกัดกันเองเสียงด่าเงียบลงผ่านไปสักครู่หนึ่งก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องของผมพอเปิดก็เห็นว่าเป็นแม่ของกะทิมาบอกฝากรับลูกตอนเย็นด้วยเพราะว่าเธออาจจะกลับค่ำผมยิ้มพยักหน้าอย่างยินดีก่อนที่คู่สนทนาจะหันหลังกลับไปทำหน้าที่ที่เธอคิดว่าสำคัญกว่าไปรับลูกตอนเย็นเพราะว่าเป็นหน้าที่ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติบ้านเมืองตามความเชื่อของเธอ
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าชิ้นส่วนของความขัดแย้งประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์ยังไม่จบค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังได้กันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบนังสตาจังหวัดยะลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: เกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิด2ลูกใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบนังสตาจังหวัดยะลาเบื้องต้นมีกำลังพลบาดเจ็บ2นาย
7: ส่วนวิทยุสถานีตำรวจภูธรบนังสตาจังหวัดยะลาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนก่อเหตุคว้างระเบิดไม่ทราบชนิดและขนาดจำนวน2ลูกเข้าไปยังฐานปฏิบัติการชคต.บนังสตาหมู่ที่3บ้านเนาะกะโปตำบลบนังสตาอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลาจากข้อมูลในเบื้องต้นคนร้ายคว้างระเบิดเข้าใส่บริเวณที่พักกำลังพลจำนวน1ลูกส่วนระเบิดอีก1ลูกไม่เกิดการระเบิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวน2นายได้แก่นายหมู่เอกฮารอนณเสงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและนายหมู่ใหญ่อิบรอฮิมติงอุเซงมีเลือดออกบริเวณหูภายหลังเกิดเหตุกำลังพลได้ช่วยกันนำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายส่งไปยังโรงพยาบาลบนังสตาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือทางการแพทย์อัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศวิสัยทัศน์ความยืดหยุ่นบนการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูนโยบายแข็งแกร่งเพิ่มศักยภาพประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือ4มรสุมเศรษฐกิจโลก
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาในหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นและพลวัตเพื่ออนาคตบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยเปรียบเศรษฐกิจไทยเสมือนเรือลำเล็กที่ต้องเร่งสร้างความยืดหยุ่นเพื่อรับมือกับความท้าทายจากพายุ4ลูกได้แก่วิกฤตราคาพลังงานความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงและการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แม้ไทยจะได้รับผลกระทบจากการนำเข้าพลังงานแต่ยังคงรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคและวินัยการคลังได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มธุรกิจ SME ให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือกับพันธมิตรอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยไทยยังเดินหน้าเปิดกว้างการค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศนอกภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรปเพื่อสร้างความหลากหลายและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ปฏิพลสันตพรมมารายงาน
1: ขณะที่คณะผู้จัดงานประกาศแจ้งปิดการจราจรและปรับเส้นทางเดินรถรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจยกระดับความปลอดภัยรับการประชุมใหญ่การประชุม IMF
9: คณะผู้จัดงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประกาศแจ้งการจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมระดับสูงจะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4และปิดถนนเพลินจิตฝั่งขาออกตั้งแต่แยกเพลินจิตถึงแยกนานาระหว่างเวลา 8:00 นถึง 13:00 นจะส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถประจำทางหลายสายรวมถึงรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะงดให้บริการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสำหรับผู้พักอาศัยและพนักงานในพื้นที่ยังสามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติส่วนผู้เข้าร่วมประชุมที่มีบัตรประจำตัวและรถที่รับอนุญาตสามารถผ่านเข้าพื้นที่ตามจุดที่กำหนดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถใช้จุดรับส่งภายนอกแนวรักษาความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวสามารถติดตามการปรับเส้นทางเดินรถได้ทางสายด่วน1197ชวิษาปทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: มชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสบดีครับวันนี้15ตุลาคม2569ยังมีฝนตกอยู่นะวันนี้ก็มีตกเล็กน้อยนะที่ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยแต่ว่าแถวนนท์เห็นไหมตก 2-3 รอบเลยติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะครับรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เรื่องของภัยธรรมชาติที่มันโลกมันแปรปรวนนะครับดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังครับสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะต้องดูแลให้ดีครับเพราะฉะนั้นทุกช่วงเวลานะต้องดูแลสุขภาพอย่าปล่อยปละละเลยนะอย่าปล่อยปละละเลยแล้วก็เข้าใจในโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นด้วยว่าเราเป็นโรคอะไรนะต้นเหตุของโรคเกิดจากอะไรการป้องกันการรักษาต่างๆต้องศึกษาทำความเข้าใจแล้วก็ฝากเอาไว้ในเรื่องราวของการใช้สมุนไพรเลือกใช้สมุนไพรที่ดีมีประโยชน์ก็สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับคืนนี้เจอกัน2ชั่วโมงเลยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอณก่อนลิ้มอุดมพรท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มชั่วโมงแรกของสุขภาพดีในคืนนี้ก็สลับสับเปลี่ยนกันมานะครับแต่ว่าคืนนี้โชคดีนะครับเพราะว่าคุณหมอวรีรัตน์กายโกศลท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีคืนนี้ท่านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เจอกับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคุณหมอวรีรัตน์ท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เหนื่อยมากไหมตอนน้ำท่วมคุณหมอ
3: สุดค่ะ
2: หนักแน่นอนแล้วปีนี้น้ำเยอะมากมาเร็วมาก
3: มาเร็วมาแรงแล้วมาเยอะ
2: ตอนนี้
3: สามอย่างพร้อมกันค่ะ
2: ตอนนี้สถานการณ์ของโรงพยาบาลก็ถือว่าน้ำแห้งแล้วใช่ไหมครับ
3: น้ำแห้งแล้วค่ะแล้วก็ตรงหน้าโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าในส่วนของน้ำแม่น้ำนี่ก็ยังเสมอในส่วนของคือยังเหนือตลิ่งอยู่ค่ะ
2: อ๋อยังอยู่ในช่วงปิ่มตลิ่งมีกระชอกมาบนถนนบ้างอะไรบ้าง
3: ใช่ค่ะเข้ามาในโซนที่เป็นยังเข้ามีเขาเรียกอะไรคะเหนือตลิ่งอยู่ประมาณ9เซนค่ะ
2: อืมก็
3: ขอให้เช้านะคะ
2: อ๋อครับขอให้มันลงเร็วๆนะคุณหมอเนาะแล้วก็
3: ตอนนี้เดี๋ยววันหนึ่งก็น่าจะลงสัก10เซน15เซนค่ะ
2: เริ่มลงเร็วขึ้นด้วยฝนไม่มาเสริมครับ
3: ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่แน่วันนี้เห็นว่ามีตกแถวเขื่อน
2: ใช่เห็นว่ามีฝนเข้ามาแล้วก็เห็นบอกว่าปลายเดือนอาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ต้องดูพื้นที่แต่ละพื้นที่ว่าปลายเดือนจะลงตรงไหนบ้างโรงพยาบาลเปิดเป็นปกติแค่ไหนครับ
3: ตอนนี้ก็จริงๆคือทุกแผนกเนี่ยเปิดแล้วค่ะยกเว้นในส่วนของล้างไตค่ะก็แต่ว่าเราจะยังไม่สามารถเปิดตึกทั้งหมดที่ให้บริการได้เนื่องจากว่าบางตึกเนี่ยมันยังมีเรื่องของความชื้นแล้วก็คือลิฟต์เนื่องจากมันมีการแช่น้ำอยู่นะคะตัวแผงวงจรที่มันอยู่ด้านล่างอะค่ะคือมันเอาออกไม่ได้ก็แต่เราปิดลิฟต์ปิดอะไรทั้งหมดค่ะก็วันนี้ก็เลยจะมาคุยกันคร่าวๆก็ได้ค่ะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้าง
2: ดีเลยครับ
3: ว่า มันก็แป๊บเดียวนะ2อาทิตย์แล้ว
2: เออคือแป๊บนึงแล้วแต่ว่าช่วงที่เราอยู่กับงานเนี่ยมันจะนานมากเลยแต่ว่าเผลอก็อ้าวน้ำลงแล้วเออโอเค
3: แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงฟื้นฟูค่ะก็จะหนักในส่วนของการฟื้นฟูยังต้องฟื้นฟูเยอะพอสมควรค่ะ
2: โอเคครับโอเคครับเชิญให้คุณหมอว่าต่อเลยครับฟังคงรอติดตามเรื่องของโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันเป็นห่วงกันครับเชิญครับคุณหมอครับ
3: ก็จริงๆก็ปีนี้ก็อย่างที่บอกว่าเกิดจากจริงๆก็สถานการณ์สภาพของอากาศของเอลนิโญของอะไรที่มันแปรปรวนนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยโรงพยาบาลเราเนี่ยเราก็จะเฝ้าระวังในส่วนของพอสักกันยาตุลาเนี่ยเราก็จะเฝ้าระวังอยู่แล้วว่าคือน้ำเหนือตลิ่งมาเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดยส่วนตัวเองนะถ้าอยู่หมายถึงเป็นผู้บริหารเราจะดูของเราอยู่ค่ะตั้งแต่ตอนเราเป็นรองแพทย์แล้วเราก็ดูอยู่ว่าน้ำปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำภาพรวมเท่าไหร่ในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ธรจินดาที่คือหลังจากมีอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ธรจินดาที่ท่านรัชกาลที่9ท่านสร้างขึ้นมานะคะตรงนี้ก็ปราจีนบุรีก็คือสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมปราจีนดีขึ้นเพราะแต่ก่อนเนี่ยมันจะท่วมที่กระบินเนี่ยจะท่วมสูงกว่านี้ค่ะ
2: โอ้ครับค่ะ
3: ก็แล้วก็ของเราก็จะคือหมายถึงแบบสภาพของน้ำที่ท่วมเนี่ยมันจะลดลงไปพอสมควรคือเยอะมากอ่ะค่ะ
2: ครับ
3: เนี่ยเราก็จะดูหมดนะคะว่าเหนือตลิ่งที่ตรงในเมืองเนี่ยวัดแล้วกี่เซนอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้เพราะว่าตอนนั้นเจอจำได้ว่าคือตัวเองก็เจอตอน56คือ54เนี่ยมันเป็นของกรุงเทพใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช
3: ่ค่ะแล้ว56เนี่ยก็เป็นมวลน้ำตะวันออกค่ะก็คือจะหนักที่ปราจีนบุรีก็ตอนนั้นก็ของเราเนี่ยเจอหนักๆจริงๆเนี่ย4ครั้ง
2: ครับ
3: ประมาณ26อันนั้นก็ยังไม่ได้มาอยู่26 33 33ก็ยังไม่ได้เจอนะคะค่ะแล้วก็มา56เนี่ยค่ะมา56แล้วก็ถึงมา69ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ย69หนักสุด
2: ปีนี้แหละหนักสุดจริงๆใช่
3: ปีนี้หนักสุด
2: หนักจริง
3: เพราะว่าคือ56นี่ว่าหนักแล้วนะคะคือตอน56นี่
2: อยู่ใช่ไหมเอาอยู่ใช่ไหมสู้กับน้ำเลยสู้กับน้ำเอาอยู่ครับผมครับ
3: แต่คือรอบนี้คือท่วมหมด
2: เลย
3: แล้วก็ทะลักเข้าโรงพยาบาลด้วยแล้วก็เลยต้องเหมือนกับเจาะกำแพงแล้วก็ให้น้ำเข้าเพราะว่าคือลักษณะน้ำตอนนั้นเป็นน้ำที่โอบรอบทุ่งเต็มไปหมดมวลน้ำตะวันออกอะฮะตอนนั้นรอบทุ่งนี้เต็มแล้วทีเนี้ยมันกำแพงมันจะพัง
2: ครับ
3: คือกำแพงจะพังเราก็ต้องแบบเหมือนเจาะแล้วก็ดูดออกให้ทันอะไรประมาณนั้น
2: ลดแรงดันลดแรงดัน
3: แล้วก็ด้านหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเรายังใช้เป็นกระสอบทรายเป็นเหมือนถังอะไรเงี้ยได
2: ้
3: คือความสูงมันไม่ได้เยอะขนาดนี้เนื่องจากว่าน้ำมันก็แผ่ไปทั้ง
2: กระจายไปกระจายไป
3: ใช่ใช่ค่ะซึ่งสถานการณ์ปีนั้นเนี่ยกับปีนี้มันไม่เหมือนกันค่ะต้องบอกแบบนี
2: ้ปีนั้นมันช้ากว่านี้ใช่ไหมขึ้นการขึ้นของน้ำก็ช้ากว่าปีนี้ด้วยไหม
3: ช้ากว่าค่ะเรามีเวลาเตรียมเป็นอาทิตย์
2: ใช่คือเหมือนกับฝนมันเทแล้วน้ำมันก็ขึ้น
3: รอบนั้นเรามีเวลาเตรียมประมาณอาทิตย์หนึ่งเรารู้ก่อนแล้วก็ทางทีมกลุ่มทรัพยากรน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะท่านดร.ยนต์ท่านก็ลงมาช่วยแล้วก็พยุงแต่ว่ามันจะอยู่เป็นเดือนคือหมายถึงแบบรอบๆมันก็จะท่วมเยอะแต่ว่าน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แบบขึ้นมาแบบมวลน้ำมาแล้วมากระทันหันแบบนี้ค่ะ
2: ครับค่ะครับครับ
3: คือรอบนี้เนี่ยคือจริงๆก็ไม่รู้จะบอกว่าขอบคุณหรือว่าอะไรนะเพราะว่ามันท่วมที่บ้านที่เมืองนนท์ก่อน
2: โอ้โห
3: คือเป็นผู้ประสบภัยแบบซ้อนมาก
2: กรุงเทพโดนท่วมก่อนเพื่อนบนท่วมกว่าเขาฝนเทมา3วัน4คืนมาเลยโอ้โหครับผม
3: คือบ้านที่เมืองนนท์เนี่ยน้ำเข้าตั้งแต่วันพฤหัสแต่เข้ายังไม่เยอะมากตอนวันพฤหัสที่ฝนมันตกอะค่ะก็น้ำมันก็สูงคือบ้านจะอยู่ทาง จริงๆก็คือกรุงเทพอ่ะนะคะแต่ว่ามันไปอยู่ทางฝั่ง
2: นน
3: ฝั่งนนค่ะ
2: แล้วนะฮะแต่อำเภอเมืองอำเภอบางใหญ่
3: ประชาชื่น
2: ประชาชื่นอ๋อประชาชื่น
3: ถนนที่แบบท่วมใช่แล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยขับกลับไปกรุงเทพแล้วเกือบเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ำหน้าบ้านมันเป็นคลองเลยค่ะ
2: ใช่ถนนมันเป็นคลองใช่ครับ
3: ค่ะวันนั้นจำได้ว่าโอ้โหพอเข้ามาสักประมาณสัก2 ทุ่ม 2 ทุ่ม 3 ทุ่มถนนที่เรียบคลองประปา
2: ครับ
3: โอ้โหน้ำจากคลองมันทะลักข้ามถนนออกไปทางฝั่งคลองประปาเลยอะค่ะก็คือน้ำมันล้นคลองแล้วก็น้ำเนี่ยมันก็ทะลักเข้าหมู่บ้านทั้งหมดนะคะก็รถเกือบเข้าไม่ได้ก็พอเข้าไปเสร็จสักแบบไอ้เราก็เห็นละว่าเอ้ยหน้าบ้านนี่เป็นคลองแต่มันตกแบบโอ้โหตกน่ากลัวจริง
2: ตกใช่ใช่มันไม่ได้หยุด
3: ตกไม่มีฟ้าร้องไม่มี
2: ตกมาเป็นเม็ด
3: เดียว
2: น่าจะหยุดได้เป็นช่วงๆแล้วก็ตกลงมาอีกแล้วดีนี่รถไม่เสียคุณหมอลุยข้ามไป
3: ไอ้ที่ไอ้รถที่เอาออกคือออกไม่ได้นะคะรถเนี่ย
2: อ๋ออยู่ต้นคาบ้านอยู่นั้นออกมาคือมันเพราะน้ำมันสูงมากรถตายเยอะรถเสียเยอะบนถนนครับ
3: คือหมอเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้คือประมาณว่าวันศุกร์25เนี่ยมาแล้วเรากะว่ามาเพราะว่าที่บ้านที่อยู่กัน2คนมันไม่น่าไหวแล้วพอมาเห็นสถานการณ์แบบนี้ก็เลยต้องยกของขึ้นเพราะมันจะเริ่มเข้าบ้านแล้ว
2: ครับ
3: ปรากฏคืนนั้น2 ทุ่มก็เข้าเลยค่ะก็ตัวเองคือก็รู้แล้วล่ะว่าน้ำจะเข้าค่ะก็มีการเตรียมก็ขนขึ้นแบบเหมือนประมาณโต๊ะอาหารคุณบรมขนขึ้นเลเวลแบบเหมือนโต๊ะทานข้าวเนี่ยค่ะ
2: ยกขึ้นไปก่อนยกขึ้นไปก่อน
3: แต่ทีเนี้ยพอ2 ทุ่มเนี่ยคือตอนแรกสัก1 ทุ่มเราเดินออกมาดูน้ำมันก็ยังไม่เข้าบ้านผ่านไป15 นาทีน้ำมาถึงเท้าเราก็ตกใจแล้วนั่งทำงานอยู่อะค่ะ
2: ครับ
3: ก็เลยแบบโอ้แล้วพอออกมาสักพักหนึ่งก็ขึ้นเอาเลยนะคะก็ประมาณคือเช้ามาก็ถึงเข่าอะค่ะตอนเช้าก็เลยเห็นท่าไม่ดีก็เลยโทรหาพี่ต้อม
2: ที่โรงพยาบาล
3: ค่ะขอแบบมีใครที่แบบมีรถโฟร์วิวลุยมารับ
2: มารับ
3: ไปรับออกไปเพราะว่ารถตัวเองรถไอ้ Honda CRV เนี่ยมันออกไม่ได้แล้ว
2: ขนาด CRV ออกไม่ได้เพราะมันซุปCRV ก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยนะเทียบกับรถเก๋งเล็กยังออกไม่ได้ต้อง
3: รถข้างหน้าเนี่ยมันสูงเกินแล้วก็เขามารับแล้วบอกก็ทิ้งคือหมายถึงว่าช่วงก็มารับช่วงบ่ายวันเสาร
2: ์
3: ก็แล้วพอระหว่างทางมานี้แบบคือกรุงเทพมหานครคือกูแบบโอ้โหมันขนาดนี้เลยต
2: ้
3: องอ
2: ้
3: อมนะคะเพราะว่าเส้นหนังสิบตอนเข้ามานี่มันอ่วมมากอ่ะ
2: ใช่ครับ
3: อ้อข้อพรนี่ถ้าคือถ้าไม่ออกไปก็อยู่ไม่ได้ค่ะลมเพราะว่าไฟอ่ะเซฟทีคัทมันตัดหมดเลยวันศุกร์ก็พอน้ำเราก็ขนของวันเสาร์เนี่ยเช้านี่ก็ขนขึ้นชั้น2แล้วทิ้งบ้านเลยคือทิ้งก็ไม่มีใครอยู่ค
2: ่
3: ะ
2: ล็อกเลย
3: รับลูก
2: ก็มา
3: วันเสาร์มาถึงก็ค่ำแล้วมีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันแนวน้ำมันแปลกค่ะระหว่างนั่งรถมาเนี่ยแนวน้ำปกติที่ทั่วมันไม่ใช่แบบนี้แล้วก็เราก็ผ่าน
2: น
3: คร
2: นายกมันไม่ใช่น้ำเหนือเนี่ยครับผมครับผม
3: ใช่ค่ะไม่ใช่น้ำเหนือแล้วแบบเอ๊ะเส้นฝั่งนครนายกฝั่งเขื่อนขุนด่านฝั่งทางนี้แล้วพอเข้าเขตนครนายกมันก็ไอสัญญาณของไอปอพ
2: ประ
3: ดังมือถือดังตลอดเวลาเตือนตลอดเลยแบบตอนอยู่บ้านก็คือของกรุงเทพนี่ก็เตือนตลอดเวลา
2: ค่
3: ะแล้วพอมาโซนนี้ก็แบบพอเราเห็นน้ำแถวคลักแถวคือมันก็คือรังสิตมาไม่ได้แล้วอ่ะวันเสาร
2: ์
3: ก็มาถึงปุ๊บก็เลยขอแวะขอมาดูตรงหน้าโรงพยาบาลก่อนเข้าบ้านพักที่อยู่ข้างนอกก็พอมาดูน้ำหน้าโรงพยาบาลก็คือปกติกระสอบทรายเราวางขอบถนนหรือขอบเขื่อนนะคะ
2: uh-huh.
3: ทีนี้น้ำมันท่วมคือเราจะวางอยู่ขอบสันแถวเขื่อนก่อนค่ะ
2: uh-huh.
3: ปรากฏน้ำมันขึ้นมากแล้วมันก็ล้ำมาถึงถนนแล้วค่ะ
2: uh-huh.
3: ก็เลยดูแล้วไม่อยู่ ไม่อยู่ก็เลยส่งสัญญาณก็เรียกทั้งทางโรงพยาบาลทั้งมูลนิธิมาช่วยกันคืนนั้นเขาก็ระดมกระสอบทรายมาวางขอบริมถนนก็ไม่อยู่ค่ะก็เขาก็ทำกันถึงเช้านะคะ
2: ถึงมันก็ทำกำแพง2ชั้นไงกระสอบทราย2ชั้นเลยใช่ไหม
3: สองชั้นคือตอนแรกเนี่ยทำแล้วดูแล้วว่าไม่ได้ก็เลยต้องระดมทั้งมูลนิธิทั้งโรงพยาบาลมาช่วยกันค่ะก็26อ่ะเช้าแล้วปรากฏว่า27น้ำมันก็ขึ้นมาเรื่อย
2: ๆ
3: มันก็ขึ้นมาแต่ว่าก็เลยทางทีมส่วนกลางเขาก็แล้วก็ส่งสัญญาณไปทีมทรัพยากรน้ำพิอะไร ก็ส่งกันมาช่วยค่ะ
2: ครับ
3: ก็มีทางทหารมีอะไรมาช่วยแล้วก็ทางอบจ.อะไรเขาก็มาช่วยก็เลยเป็นที่มาของไอ้คันดินหน้าโรงพยาบาล เพราะว่ากระสอบทรายก็เอาไม่อยู่น้ำก็เอาไม่อยู่
2: ต้องใช้คันดินเลยครับผม
3: ใช่ต้องใช้เป็นพอคันดินลงเย็นวันที่27ก็เขาทำตั้งแต่ประมาณสัก5โมงอะค่ะมารวม
2: ครับ
3: เสร็จ7โมงเช้าซึ่งคือเร็วมากคือมือทำก็แบบของทีมทางอบจ.เขาก็ช่วยซึ่งมันก็กันแล้วเราก็สูบน้ำคือมันเริ่มทะลักเข้าโรงพยาบาล
2: แล้วก็ต้องสูบออกด้วยครับผม
3: ใช่แต่ว่าแผนการย้ายคนไข้อะไรเนี่ยคือตรงนี้ก็ทางสำนักปลัดท่านปลัดท่านตรวจอะไรก็เราก็ต้องรายงานเข้าไปเพราะว่าสถานการณ์น้ำมันไม่ดี
2: เราต้องประเมินทุกชั่วโมงเลย
3: ต้องประเมินแล้วก็เลยต้องทำแผนควบคู
2: ่
3: ก็คือต้องย้ายผู้ป่วยด้วยถ้าเราเอาไม่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวระบบไฟฟ้าระบบอะไรซึ่งจริงๆคือหมอเช็คมาตั้งแต่ก่อนหน้าอาทิตย์หนึ่งแล้วพวกเครื่องเจนพวกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเคยทราบปัญหาของทางหาดใหญ่อยู
2: ่
3: ว่าตอนที่เกิด
2: น้ำท่วมหาดใหญ่
3: คือน้ำท่วมหาดใหญ่แล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามันช็อตดับหมดอะไรประมาณ
2: นี้อันตรายเลยเนาะถ้าเกิดไฟฟ้าขัดข้องขึ้นมาแล้วชุกชุกไปหมดเลยเนี่ยจะกลัวโกลาหลจะโกลาหลละครับผม
3: ก็เลยให้ทางคุณหมอที่ช่วยเป็นเราก็ทีมรองเขาเช็คกันก็คุณหมอทางยุรกรรมเขาก็รันให้ก็นะยุรกรรมเขาก็รันให้ก็บอกว่าให้ไปคัดแยกคนไข้ไปเลยถ้าจะต้องเคลื่อนก็ต้องเคลื่อนเคลื่อนหนักออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ติดต่อรถทหารรถอะไรไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้คุยกับทางไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ทางกระทรวงเนี่ยท
2: ่
3: านปลัดเลยก็คุยกันดิก็มีประชุมด่วนกันนะคะแล้วก็ทำแผนว่าเอ้ยก็ท่านก็บอกว่าตัดสินใจเราต้องย้ายหาโรงพยาบาลตอนแรกก็มองว่าจะไปนครคือก็มีคนเสนอให้ไปนครนายก
2: นายกเลยเหรออ๋อ
3: แต่ทีนี้หมออ๋อมันก็29กิโลท่านก็ถามว่ามันมีโรงพยาบาลรอบๆถ้านครนายกก็29กิโลแต่ว่าขนาดก็จะเล็กกว่านะคะ
2: เล็กกว่าโรงพยาบาลค่ายเหรอ
3: ใหญ่กว่าโรงพยาบาลค่าย
2: โรงพยาบาลค่ายแต่ไกลกว่าครับผม
3: แต่ไกลกว่าแล้วทีเนี้ยก็ถ้าพุทธโสธรมันก็70กิโลมันส่งไปไม่หมดหรออะไรเงี้ยก็คุยกันอยู่ทีเนี้ยคือตอนที่หมอผ่านทางเส้นนครนายกเนี่ยสัญญาณปภ.มันร้องตลอดเวลาค่ะเราก็ดูแล้วว่าแล้วมันก็เตือนเลยให้ยกของสูงตอนเราผ่านก็เลยนำเรียนไปว่า
2: เ
3: ราคนนายกไม่น่าจะได
2: ้ก็เสี่ยง
3: ครับ
2: ผมก็เสี่ยง
3: ค่ะก็ปรากฏเช้าวันรุ่งขึ้นนครนายกก็น้ำก็เขาปล่อยน้ำมาหน้าโรงพยาบาลก็ท่วมประมาณแต่ว่าปรับเราก็เลยเลือกทางค่ายคือตอนแรกที่เราเลือกทางนู้นเพราะว่าเป็นจุดส่งต่อคือมันเป็นที่สูงค่ะเป็นที่สูงคือเขาโรงพยาบาล150เตียงแต่เราอะโรงพยาบาล500เตียงค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะรับได้บางส่วนแล้วก็เราก็เลยลองขอพื้นที่ขอใช้พื้นที่ว่าเราก็เอาทีมเราไปรันกิจการกู้ช่วยเขา
2: เป็นโรงพยาบาลสนาม
3: เป็นโรงพยาบาลสนามด้วยเขาก็ไปเปิดโรงพยาบาลสนามด้วยแล้วก็มี ICU สนามด้วยค่ะแต่เขามีที่มันไม่ต้องไปกางเต็นท์ทำอะไรอย่างนั้นนะคะคุณ
2: หมออ๋อมีอาคารอยู่พอสมควร
3: ใช่ค่ะก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องย้ายคนไข้ออกนะคะตอนแรกเพราะว่าวันที่29เนี่ยแผนจริง28แผนจริงคือจะไปเปิดที่โรบินสันพอ27รู้28ก็แผนจะไปเปิดแค่ตรวจ ตรวจโรบินสันเนื่องจากถ้าเกิดแบบเข้ากลับเข้ามาหน้าโรงพยาบาลแล้วมันลำบากแต่พอ28เราเห็นน้ำที่เข้าหน้าโรงพยาบาลคือในโรงพยาบาลเราสูบออกมันแห้งค่ะ
2: ค
3: แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อย
2: ๆ
3: ก็ค่อยๆขึ้นค่ะก็เลยเปลี่ยนแผนว่าอย่างเงี้ยคือ28เราก็ย้ายค่ะจริงๆเราย้ายตั้งแต่คืน27ตามส่วน
2: ครับ
3: ก็ย้ายก็อย่าค่อยทยอยย้ายเคสหนักก่อนเนี่ยค่ะแล้วก็มาเคสแบบเคสสีแดงก่อนแล้วก็มาไล่สลับเคสสีเหลืองบ้างส่วนสีเขียวเราก็คือขึ้นรถทหารรถอะไรคือทุกอย่างนี้ขนส่งผ่านรถทหารหมดค่ะ
2: เพราะว่าง่ายหน่อยรถทหารต้องสูงเลยอ่ะต้องรถสายครับผม
3: ใช่ค่ะ29เช้านี่ออกด้วยรถปกติไม่ได้
2: แล้วหน้าโรงพยาบาลรถเล็กวิ่งไม่ได้แล้วครับผม
3: เพราะน้ำมาเข้าโรงพยาบาลตอน3ของคืน28ต่อวันที่29เนี่ยค่ะน้ำเข้าตอน3ก็คือแบบหมอไปนอน27นี่มานอนเฝ้าโรงพยาบาล
2: ครับ
3: แล้วพอเราสูบน้ำออกแห้งเราก็รู้สึกว่ามันก็แบบน่าจะประมาณนี้เนาะปรากฏ3แต่ว่าให้น้องจัดเวรยามเฝ้าปรากฏ3น้ำมันมาตามท่อ
2: ระบายต่างๆ
3: เส้นมาใช่ท่อระบายเพราะว่าน้ำข้างนอกมันสูงมากค่ะก็ดันก
2: ็มีรูอะไรมันก็เข้ามาหมดอะทุกรู
3: เข้าค่ะก็โดนคือเวรยามรองไปหาเลยเขาก็โทรหาเลยทีสี่เกือบเข้าโรงพยาบาลไม่ได้นะคะเพราะว่าพอเขาโทรปุ๊บออกมาดูหน้าบ้านตัวเองที่อยู่นอกโรงพยาบาลเนี่ยน้ำมันก็คือน้ำข้างนอกมันขึ้นหมดแล้วค่ะแต่ว่าตรงโซนที่เป็นบ้านเนี่ยมันของที่บ้านมันจะสูงหน่อยค่ะ
2: ครับ
3: ก็เลยต้องแบบก็มารับกันแล้วก็ลุยเข้าไปก็เห็นน้ำก็แรงน้ำแรงมากอะทางเข้าออกโรงพยาบาล
2: ครับ
3: เกือบเข้าไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเตรียมลงมาสนามแล้วก็มาด้วยรถ DMC ของทหารทั้งตลอดพอดีแบบแล้วก็มาเตรียมเอาเปิดสนาม29ค่ะ
2: ครับ
3: ก็เลยต้องเปิดก็เลยต้องปรับเปิดฉุกเฉินกันหมดนะคะแต่จริงๆเราเตรียมไว้ตั้งเรามาเตรียมวันที่28ไว้เพราะว่าเผื่อฉุกเฉินเผื่อมีอะไรตอนเช้าอะค่ะแล้วก็พอตอนค่ำเราก็มีลงทยอยย้าย
2: อะไรด้วย
3: ค่ะ
2: ใ
3: ช่
2: ครับผม
3: ก็ออกไปได้300คือ300คนออกหมดอะค่ะ
2: โอ
3: ้ออกหมดจนคือย้ายตั้งแต่จริงๆก็คือย้ายตั้งแต่29จนถึงเที่ยงของวันที่1ตุลาค่ะก็2วันครึ่ง3วัน
2: คร
3: ับแล้วก็ต้องแบบพี่ๆน้องๆทหารนี่แบบช่วย
2: เพรา
3: ะคนไข้บางคนนี่100กิโลนะ
2: โอ้โหตัวใหญ
3: ่เราต้องยกขึ้นรถสูงอะค่ะ
2: เรือทหารสูงนะ GMC
3: ใช่ๆแล้วรถดีเอ็มซีแล้วมันก็จะมีแบบรถดีเอ็มซีที่เขาใส่คนไข้หนักได้ทีละหกเตียงคือได้6เคส6รายต่อรถ1เที่ยวอะค่ะก็ใช้ทุกแบบอะแต่ว่าก็แต่เราก็ต้องคำนึงความปลอดภัยทีเนี้ยทางโรงพยาบาลค่ายทางท่านผอ.เขาก็แบบช่วยรันคิวช่วยจัดช่วยอะไรกันค่ะก
2: ็
3: ตอนนี้ความสัมพันธ์ก็ดีมาก
2: แฟนเลย
3: วันนี้ยังไปกินข้าว
2: แหมไปร่วมงานกันสู้มาด้วยกันเนี่ยเจ๋วเลยคร
3: ับ ใช่ใช่ทีเนี้ยแบบเราก็ประสานเราเขาก็เปิดบริการของเขาค่ะแล้วก็เราก็ไปขอใช้เขาก็กันพื้นเขาก็แบบเหมือนให้พื้นที่ห้องฉุกเฉินให้พื้นที่ห้องผ่าตัดหนึ่งห้อง
2: ความสะดวก
3: ใช่แล้วก็มีเปิดให้เราดูเขามีบริเวณที่จะปรับทำตรงนี้เราทำ ICU ได้ไหมอะไรประมาณแต่ว่าค่ะแต่หมอก็
2: ถือว่ายังโชคดีเนาะก็ยังโชคดี
3: ใช่ใช่แล้วก็ใช้เป็นจุดรับส่งคือตอนแรกเนี่ยเราจะไม่เอาเขียวกับเหลืองเนี่ยเข้าที่ค่ายเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคือ ICU ที่ค่ายเขาก็มีจำกัดกับคนไข้จะประดังเข้ามาใหม่สำหรับคนไข้รายใหม่ที่หนักๆอะค่ะก็เลยต้องประสานส่งต่อคนไข้ในเขตสุขภาพก็ทางชลบุรีกับทางฉะเชิงเทราจะรับสลับกันเป็นหลักก่อนในคืนแรกนะคะ
2: ค
3: แล้วหลังจากนั้นเราก็กระจายไปเป็น10กว่าโรงพยาบาลน่ะในเขต6พอเขต6เริ่มแน่นก็ขอนะไปนครนายกไปสลับบุรีทางเขต4เขาก็ช่วยก็ไปก็ส่งออกนี่ทั้งหมดเนี่ย86รายอะค่ะ
2: 86รายช่วงนั้น
3: เคสสีแดงนะคะ
2: โอ้
3: แต่ว่าถ้าเคสสีเหลืองก็ประมาณ15รายคือทั้งหมดอ่ะ101รายที่เราต้องส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่27ค่ะถึงวันที่11ก่อนที่เราจะกลับเข้าพื้นที่แล้วก็บางส่วนเนี่ยพอเราเห็นแล้วน้ำเริ่มไปทางพุทธทางชัยเชิงเซา
2: บ้านสร้างออกทางบ้านสร้าง
3: ออกทางอะไรออกทางบ้านสร้างก็ไปทีเนี้ยตรงนี้เราก็เลยต้องชะลอส่ง
2: ครับผม
3: ใช่แล้วก็ชะลอส่งไม่ได้ส่งไปโรงพยาบาลพุทธโสธรที่ชัยเชิงเซาในช่วงหลังค่ะ
2: ครับ
3: แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยคือมันยากหน่อยค่ะรอบนี้เพราะว่าวันที่น้ำมาเนี่ยเส้นทางที่รถคือเราไม่สามารถเอารถฉุกเฉิน
2: รถธรรมดาเอารถพยาบาลไปไม่ได้
3: เพราะว่ารถพยาบาลเราออกไม่ได้เลยสักคันคือออกไปเนี่ยด้วยรถทหารคนไข้จะออกไปด้วยรถทหารแล้วก็เลยต้องประสานแก่ท่านผู้ตรวจราชการท่านก็ช่วยตลอดค่ะเราก็ประสานในเขตก็คือสมมติเราจะส่งไปชลบุรีเนี่ยชลบุรีจะเอารถมาเป็นคนรับที่โรงพยาบาลไข้จักรพงษ
2: ์
3: คือรถทหารก็จะขนจากโรงพยาบาลเจ้าพยาไปข้าจักรพงษ์แล้วก็เป็นจุดนับรับส่งต่อกันนะคะ
2: เป็นฮับส่งต่อไปครับ
3: ก็เป็นร้อยอ่ะก็ส่งกันแบบคือแต่ตอนวันแรกเลยที่เรามีคนไข้แดงอยู่ในมือคือ52รายแล้วก็ส่งหมดนะคะ
2: ค
3: แล้วก็จะมีที่เป็นเด็กแบบเด็กเพิ่งเกิดอ่ะที่อาการหนักๆเนี่ยคือมันไปทางรถมันไม่ทันก็เลยต้องใช้สกายด็อกเตอร์คือใช้การขนส่งทางอากาศค่ะก็ออกไป7รายก็ใน3วันนั้นก็ไปส่งไป7รายไปโรงพยาบาลไปรามาไปมีโรงชลบุรีมีไปโคราชมีไปโรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร
2: ์อ๋อครับ
3: อย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็การทำงานประสานเป็นเครือข่ายของโรงพยาบาล
3: ใน
2: พื้นที่ต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยเนาะ
3: ก็โทรกันคือก็อยู่กันจน3วันแรกนี่สุดยังนอนตีสี่นะนอนตีสี่ตื่นหกเจ็ดตื่นแบบหกโมงอะค่ะก็นอนแค่วันละ2-3
2: ชั่วโมงค
3: ่ะแต
2: ่
3: ว่าก็พอวันที่สี่อะจะนอนเร็วก็ไม่หลับนะคะ
2: เริ่มติดนะเริ่มติด
3: ทุกวันนี้จนถึงวันนี้ค่ะนี่ที่เป็นเหมือนกันหมดเลยค่ะก็ทั้งวันนี้ไปก็ไปแบบ
2: คุยกัน
3: ในการลงมือก็คุยกันว่าคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยพอนอนสมมุติเรานอน4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเราจะตื่นตี 3คือก็จะเป็นอากาศแบบพอตี 3เนี่ยเราก็จะรู้สึกตัวก็ตื่นขึ้นมาแป๊บนึงแล้วก็นอนต่อแต่บางคนก็ไม่หลับ
2: จะหลับยากแล้วแต่คนหลับได้หลับยาก
3: คือเข้าใจสภาวะของเขาเรียกประชาชนที่อยู่ในสภาวะน้ำท่วมเลยนะมาหลุมเพราะว่าคือวันที่กรุงเทพนี่ไฟคือไฟตัดตั้งแต่วันแรกเลยค่ะแล้วก็พอเราก็แบบเหมือนหนึ่งว่าเซฟตี้คัทมันตัดแบบเมนเบรกเลยเราก็ต้องไปเลือกเปิดว่าส่วนไหนที่เป็นชั้นล่างสมบูรณ์ใช้บ้างแต่พอวันที่สองนี่มันตัดแบบตัดหมดแล้วยังไงก็อยู่ไม่ได
2: ้
3: ก็ออกไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาดูบ้านเลยจนวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเข้าไปก็คือ2อาทิตย์เนี่ยน้ำมันก็เลยแห้งเป็นลายอยู่เต็มเดี๋ยวเสาร์ที่นี้ก็ต้องค่อยกลับไปกู้ของตัวเอง
2: ครับผม
3: แต่อันนี้ก็ไม่หนักเท่าหมายถึงว่าของบ้านกรุงเทพนี่หนักสุดแล้วก็ของบ้านในโรงพยาบาลก็เต็มที่ก็โดนเต็มบ้านพักโรงพยาบาลทั้งหมดโดนหมดครึ่งหลังคือน้ำมันเยอะจริงแล้วก็แรงด้วยน้ำแรงมากค่ะ
2: ครับ
3: ก็ในส่วนของตรงอาคารมูลที่ข้างหลังก็คือหมดอะค่ะทุกบ้าน
2: ในตึกเจ้าพระยาก็ท่วมเข้าไปด้วยใช่ไหม
3: ตึกเจ้าพระยาเนี่ยคือเราอะซิลเต็มที่หมดเลยนะคะแล้วก็ตอนแรกเราก็เข้าใจว่าแบบน้ำคือน้ำมันเข้าจากข้างหน้าก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าน้ำเข้าจากข้างหน้าปรากฏไม่ใช่ค่ะน้ำมันจะมีบางส่วนที่มันผุดตามเสาขึ้นแล้วก็มีผุดออกมาตามกระเบื้องมันเป็นเหมือนน้ำเหมือนตามมดนะคะ
2: มัน
3: คือกระเบื้องโบราณเนี่ย
2: มันใต้ดินอัดขึ้นมาจากดินใต้ดิน
3: น้ำอัดขึ้นมาจากใต้ดินเพราะว่าวันที่เข้าไปพายเรือเข้าไปเพราะว่าคือหน้าตึกเนี่ยระดับอกอะค่ะ
2: โอ้โห
3: หน้าตึกเนี่ยวันที่เข้าไปวิทน้ำกันออกนะคะหมายถึงว่าเราก็ไปเปิดพอน้ำมันพื้นคือระดับน้ำเนี่ยมันสูงเกินกระสอบทรายที่เรากั้นแล้วอะค่ะก็เลยต้องไปแบบเหมือนกับไปปีนเข้าไปดูปรากฏว่าน้ำเต็มตึกไปหมดก็คืออยู่ถึงแบบระดับกลางน่องในตึกอะค่ะเพราะว่ามัน
2: ในตึกคือกลางน่องเลยอะครับผม
3: แล้วน้องเขาก็ไปสูบดันกันออกมาตอนหมอไปมันก็คือเหลือประมาณสักข้อ
2: ข้อเท้า
3: ตุ่มแล้วก็พอเขาบิดบางอันออกมันก็เลยเริ่มเห็นน้ำมันผุดขึ้นจากเสาจากอะไรมันก็เข้าไปสำรวจด้วยอะค่ะก
2: ็
3: แล้วก็กระเบื้องเนี่ยคือพอมันเป็นกระเบื้องโบราณเนี่ยมันพอน้ำข้างล่างมันกระเบื้องมันจะร่อนขึ้นมาเองกระเบื้องมันร่อนมันร่อนคือหมายถึงว่าคือมันจะหลุดออกมาแล้วหรือบางทีมันจะหดงอพอเราดูดแห้งก็ไม่ได
2: ้
3: ก็พอเราก็ปรึกษาไปเขาบอกว่าคือไม่ให้ดูดแห้งทันทีเราก็ค่อยๆเลี้ยงแต่ว่ามันร่อนออกมา
2: แ
3: บบใช่เพราะว่าตอนช่วงที่เราหมายถึงว่าคือช่วงแรกเนี่ยไอ้พวกตู้พวกอะไรโบราณเนาะมันก็ต้องยกแบบยกขึ้นชั้นบนกันนะคะหรือว่าหนุนเทินขึ้นตรงโพงงตรงเงินไม่เหลือ
2: ไม่เหลือ
3: ก็คือน้ำผุดตามเสาขึ้นมาแล้วก็กระเบื้องโบราณก็เสียหายหมดเยอะพอสมควรค่ะตรงวันนั้นเราก็เชิญทางกรมศิลป์ทางที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาดูกันก็แล้วก็มาคุยกันว่าเอ๊ะมันจะมีแนวทางไงเพราะว่าคือหน้าตึกเนี่ยระดับอกอ่ะคือหมอเนี่ยพายเรือเข้าไปแล้วหมอก็ข้ามกระสอบทรายคือจากบนเรือเนี่ยข้ามกระสอบทรายคือทหารเนี่ยจูงเรือไปให้คือแบบประมาณอกเขา
2: ประมาณอกทหารนะครับผม
3: ประมาณอกทหารแล้วแบบเราก็ไม่เคยแบบคือเกิดมาก็ไม่เคยเจอน้ำขนาดนี้นะคะแล้วก็ปรับในพื้นที่ตรงบ้านพักอะเข้าไม่ได้อย่างบ้านผู้ในการอะไรเงี้ยเข้าไม่ได้เลยคือนี่แบบอยู่ไออาคารอำนวยการแบบคือ10กว่าวันนะคุณผู้ชมคือก็ดีเพราะว่าก็เป็นคือถ้าตึกไฟดับก็ดับอ่ะก็ต้องรีบก็เปิดหน้าต่างอะไรเลยคือเอาเก็บของออกมา3ชุดก็คือแค่3ชุดแหละจริงๆคือเก็บเสื้อดำกับกางเกงมา3ชุดแล้วซักตาก3ชุดก็เลยไปอยู่ห้องพิเศษโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะ
2: คร
3: ับ แล้วก็กินอยู่นอนบรรทาการอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ออกมาตั้งแต่20มาตั้งแต่29คุณลุงกลับบ้านตัวเองจริงๆอ่ะคือ12ไปดูบ้านใช่ค่ะไปดูบ้านคือบ้านข้างนอกก็ท่วมนะคะไม่ท่วมคือ3บ้าน
2: เดิน3หลังเลย
3: เดิน3หลังค่ะคือแบบคือก็หนักอยู่แต่ว่าคือเจ้าหน้าที่นี่บ้านพักทั้งหมดเลย
2: ครับ
3: แต่ทุกคนยังต้องแบบมาไล่เพราะว่าเราเปิด
2: เจ้าหน้าที่เองก็โดนน้ำท่วมแต่ต้องมาช่วยงานที่โรงพยาบาลเป็นหลักก่อน
3: ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็แบบด้วยใจเลยแล้วเขาก็ช่วยทีเนี้ยเพราะฉะนั้นณตอนนี้เราก็เลยยังหมายถึงว่าการที่เราเปิดไม่ได้เพราะว่าไอ้ระบบของตรงใจกลางอาคารใจกลางมันต่ำมาก
2: ครับ
3: ค่ะจมน้ำอาคารขังคือตรงส่วนที่เป็นห้องยาในคือโซนพื้นที่เนี้ยค่ะหมดเลยค่ะแล้วก็โซนพวกทางตึกสัญญกรรมที่มันเป็นโซนพื้นที่ต่ำคือมันไม่รู้จะอย่างไรเนาะแต่ว่าเราก็โอ้โหป้องคือก็ทำทั้งทีมทหารทีมทางทรัพยากรน้ำ
2: ท่านที่แล้ว
3: ท่านรถเอกก็มาช่วยกันเต็มที่หมดแล้วค่ะทีเนี้ยแต่ว่า worst case ที่เรามองไว้ก็คือว่าถ้าน้ำมันเข้ามาจริงๆแล้วเราซิลไม่อยู่เนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นเพราะว่าคือคันดินตรงหินคุกที่เรากั้นไว้เนี่ย70 เซน
2: ครับ
3: คือเพราะว่าวันนั้นเรามีการคือเรียกคุยหมดตั้งแต่ตอนที่ท่านมท.3ลงก็มีการคุยกันว่าเบิร์สเคสมันคือเท่าไหร่เขาก็บอกว่าประมาณ70-100ก็คือประมาณ1เมตรจากตลิ่ง
2: จากตลิ่ง
3: ค่ะแล้วมันก็ถึงค่ะคือตอนแรกก็ช็อกเลยนะเพราะว่าคือพอรู้ผับรู้เย็นวันที่27เนี่ยก็แทบช็อกอะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมากกว่าปี56 2เท่าก็แบบแล้วเผอิญวันเช้าวันที่27น่ะคือหมอขับไปนั่งไปกระบินเอาโฟร์วิวนั่งไปกระบินเหมือนท่านผู้ตรวจมอบให้ไปรับมาดูตรงแถวเมืองเก่าที่กระบินมันจะเป็นพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากคือรถมันวิ่งเส้นปกติไม่ได้ค่ะเราก็ต้องอ้อมไปศรีมหาโพธิ์แล้วก็คือหาช่องหาเส้นไป
2: อ่ะ
3: เวลาก็เลยเห็นเหมือนเห็นน้ำหมด
2: เต็มไปหมดเลย
3: คือพอเราดูเราก็เลยแบบเห็นเต็มทุ่งไปหมดแล้วเราก็แบบมันไม่ธรรมดาก็วันนั้นก็รู้แล้วว่ามันไม่ธรรมดาแล้วมันแตกตรงที่ว่าน้ำที่ไม่เคยท่วมมันท่ว
2: ม
3: ที่เคยท่วมกลับไม่ท่วมแล้วก็มันก็เลยทำให้แบบคือเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวน้ำที่เป็นภาวะปกติแล้ว
2: ไม่ใช่แนวเดิมๆไม่ใช่ของเดิมแล้ว
3: ไม่ใช่แนวเดิมๆมันก็มาจากฝนเลยฝน4วันเลย
2: ตกตรงไหนก็ตรงนั้นซ้ำอยู่นั่นแหละ
3: ใช่ใช่
2: คร
3: ับ ตรงมันซ้ำจริงนะคือช่วงเนี้ยค่ะคือคลื่นสามเนี่ยตั้งแต่วันที่เราเจอไปเนี่ยมันก็เหมือนว่าไอ้ทางฝั่งประจีนจะท่วมไอ้จานั้นฝนก็ไม่ตกทางฝั่งเราค่ะเขาก็จะไปตกแถวบางคล้าแถวที่มันท่วมอยู่อ่ะมันเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันก็ซ้ำได้ดีจริง
2: ก่อนจะท่วมยังคิดว่าปีนี้น้ำคงไม่ค่อยเยอะปราจีนบุรี
3: ใช่ค่ะเพราะว่าอะไร
2: เหมือนกันว่าเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่ครับผม
3: เพราะในอ่างวันที่ดูอะค่ะวัน20กว่าเหมือนดูล่าสุดเนี่ยประมาณ20วันที่25คือ20คือเราก็เลยดูน้ำในอ่างใช่ในอ่างเก็บน้ำเนี่ยน้ำภาพรวมปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมมันอยู่ประมาณไม่ถึง 50%
2: น้ำน้อยครับ
3: 47-48น้ำมันดูตรงนั้นมันยังน้อยแล้วรอบๆเนี่ยทุ่งเนี่ยยังไม่มีเลย
2: ใช่ไม่มีน้ำใช่
3: แล้วแบบพอวันที่28นะคุณบรมมันวันที่27เย็นเนี่ยค่ะมันขึ้นมา 87% คือมันพอมัน47เนาะวันถัดมามันเป็น60แล้วมันก็7แล้วก็70แล้วก็80เลยอ่ะ
2: มันมาจากฟ้าโดยตรงเลยอ่ะ
3: ใช่ค่ะเลยบอกเฮ้ยทำไมน้ำมันขึ้นเร็วขนาดนี
2: ้ครับ
3: แต่มันมาจากฟ้าจริงๆเพราะมันตก4วัน 3-4 วันนี่มันตกแบบตกรันแล้วตกแบบตกนิ่งๆน้ำเยอะมาก
2: ครับ
3: แล้วก็ของเราตอนนี้เราก็มาเปิดบริการในส่วนทั้งหมดก็ทุกห้องตรวจอะค่ะแต่ว่าเรายังรวบเหมือนกับว่าแทนที่เราเคยเปิด4แล้วก็จะเหลือห้องตรวจเนี้ย2
2: ไม่เต็มร้อยยังไม่เต็มร้อย
3: ใช่เพราะว่าระบบพวกเครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อตรงเนี้ยค่ะมันมีบางส่วนที่มันจมน้ำแต่ตอนนี้เราก็ขอทางบริษัทเอามาลงเครื่องใหม่ไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นแต่มันจะยังไม่ได้เต็มที่ทั้งหมดค่ะก็ให้ติดตามในเพจของโรงพยาบาลได้เลยค่ะว่าเราจะแจ้งสถานการณ์เข้าไปตลอดว่าณวันนี้เราเปิดอะไรเท่าไหร
2: ่
3: ส่วนถ้าจะมีเรื่องของการจัดส่งยาไปเสนอตอนนี้เราทำได้หมดแล้วค่ะก็สามารถที่จะแบบโทรเข้ามาแล้วก็ประสานในเรื่องของการส่งยาถ้ามีใครที่ระยะเหลือไม่ถึง2สัปดาห์แต่คาดว่าก็น่าจะกลับมาปกติใช้ในปลายเดือนนี้ค่ะ
2: ถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะถ้าไม่มี
3: ใช่ใช่แต่ตอนนี้ไม่เอาคันดินข้างหน้าออกนะคะแต่เดี๋ยวขอแค่ปรับเพราะว่าเราจะรอหลัง20ค่ะ
2: ให้ชัวร์ไปก่อน
3: ใช่ค่ะเพราะน้ำในอ่างตอนนี้98%
2: โอ้เก็บไว้เขาก็เก็บไว้เต็มที่ไม่ไงก็มาพยายามไม่ระบายออกมาเขากลัวมาสำมาเติม
3: เอาขอกันเลยค่ะขอกันเลยว่า
2: เอาให้เก็บไว้เต็มที
3: ่มันท่วมอยู่อะค่ะก็ขอเลยว่าแบบคือมัน87มันจริงๆมันเกินเขาจะระบายแล้วล่ะแต่ถ้าระบายเนี่ย เมืองปักกิ่งท่วมแบบซ้ำแน่นอน
2: ขึ้นมาอีกเยอะเลยอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ถ้ามีข้างบนตกเนี่ยเขาก็ต้องระบายลงมา
2: เขาต้องระบายแล้วเพราะมันเริ่มจะเกินความจุละ
3: ตอนนี้ที่หนักจะเป็นบ้านสร้างบ้านสร้างนี่มิดหลังคา
2: โอ้โห
3: ค่ะ
2: ต่ำกว่า
3: คืออยู่ไม่ได้เลยอะค่ะ
2: หนัก
3: อยู่ไม่ได้เลยแล้วบางโซนอย่างแถวบ้านสระบางแตนบ้านสร้างเข้าไปไม่ได้เลยนะคะคือมันเชี่ยวน้ำมันเชี่ยวมาก
2: น
3: ้ำแรงมากอันตรายอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่เขาใช้ขนส่งอาหารทางโดนทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปีนี้ปาจีนคือเอาเป็นว่าในประวัติศาสตร์ของปาจีนเรียไม่เคย
2: ขนาดนี
3: ้ในเมืองไม่เคยถึงขนาดนี
2: ้โอ้ต้องบอกในเมืองเดินเดินกันเต็มที่เลยเพราะในเมืองก็อยู่คนละฝั่งกับโรงพยาบาล
3: ใช่ค่ะในคือตอนคือมันไม่ใช่แค่ในเมืองค่ะบรมตอนปีนี้ท่วมทั้งจังหวัด
2: โอ
3: ้คือทั้งจังหวัดเรื่องจากน้ำมันคือช่วงก่อนอันนี้มันก็จะมีเรื่องของการผลักน้ำไม่ไปอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นด้วยค่ะแล้วก็พอตอนนี้น้ำทะเลหนุนอีกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ค้างอยู่บ้านสร้างอยู่บางคล้าอะไรประมาณนี้แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคที่มากับน้ำเพราะว่าพอน้ำค้างน้ำข้างแล้วของ

0: นอกนี่น้ำมันเจาะเข้ามาถึงตรงอาคารแล้วนะคะ
1: ครับ
0: คือเราปิดระบบทั้งหมดเราย้ายคนไข้แล้วเราปิดระบบทั้งหมดก่อนด้วยนะคะนี่ไอ้บ่อบำบัดน้ำดีน้ำเสียเราถึงไม่เสียแล้วก็รีบบางตัวเนี่ยก็คือยังกลับมาใช้งานแต่ความชื้นมันสูงมากเพราะว่ามันท่วมขังอยู่นานแล้วมันไม่เคยท่ว
1: ม
0: คือมันดันท่อเข้ามาหมดในอาคารนี่มันเข้าตามท่อหมดเลยนะคะแล้วใต้ลิฟต์นี่เป็นน้ำหมดเลย
1: เป็นน้ำเลยต้องสูบน้ำขึ้นมาเลย
0: ใช
1: ่ครับ
0: ก็ตอนนี้มันจะเป็นปัญหาเรื่องความชื้นคือความชื้นอย่างใต้ลิฟต์เนี่ยแผงวงจรมันชื้นหมดเลยนะคะนี่ขนาดเราแบบหมายถึงเอาบริษัทเข้ามา
1: ลุยเลย
0: เป่าล้างเหมือนกับยังไม่ได้เปิดระบบแต่ว่าพอดีน้ำเสียน้ำดีหรือว่าเครื่องสำรองไฟพวกนี้เราเตรียมก็เตรียมในวันนึงอะค่ะคืออย่างขอความร่วมมืออะไรเงี้ยก็ได้ในวันนึงแต่ก็จริงๆต้องขอบคุณทางกองทัพทางอะไรนี้เลยนะครับช่วยเยอะมาก
1: ใช่ทหารช่วยเยอะอบจด้วยทหารด้วยอบจด้วย
0: อบจก็ช่วยเยอะมากคันดินนี่อบจช่วยแล้วทำในคืนเดียวซึ่งปกติอะทางทีมทหารที่ช่วยเราอะค่ะก็แบบอย่างท่านเสี่ยวพงมาช่วยเนี่ยท่านก็เคยมาช่วยเราตอนปี56เนี่ยทีมคือเราขอทีมที่มาช่วยตอนปี56
1: มีประสบเขามีประสบการณ์อยู่แล้วด้วยเนาะก็จะได้ช่วย
0: ใช่ค่ะเขาจะรู้ว่าของไหนบ้านเราต้องระวัง
1: พื้นที่เขาพอมองเห็นอยู
0: ่แต่แบบคือมันมาแบบเร็ว
1: แล้วก็
0: เร
1: ็
0: วแรง
1: ใช่เร็วแล้วเยอะแรง
0: ทุกคนไม่เคยเจออ่ะในเมืองคือก็ไม่รู้จะขอความช่วยเหลือใครไปโดนก
1: ัน
0: หมด
1: ก็ตอนนี้ก็สถานการณ์เรียกว่าคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วทีนี
0: ้
1: ระยะยาวมันจะมีเราก็ต้องแบบนี้เอง
0: ตอนนี้
1: ระยะยาว
0: ม
1: ี
0: ก
1: ็
0: ทำมีค่ะก็อย่างช่วงนี้หมอคุยไปในส่วนของเรื่องของการทำกำแพงกั้นคือของเราที่มีปัญหาว่าคือเราระดมใช้คือแรงพละกำลังกันทุกสิ่งเนี่ยคือตรงไหนที่มันเป็นรูโหว่ของกำแพงเก่าเนี่ยเราอุดหมดนะคะคือพยายามไล่อุดแล้วคือในโรงพยาบาลมันเลยถึงแห้งได้เร็วมากเพราะว่าจริงมันทะลักมาตามรั้วเก่าโบราณอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็วันนี้ให้ทางงานโครงสร้างอะไรเนี่ยคือแล้วก็ทำให้ไล่วัดรอบคือรั้วของโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีบางโซนที่รั้วมันเปิดแล้วรั้วมันมีการซุดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วัดหมดแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยที่เราต้องตั้งเป็นคันดินค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราวางเป็นลักษณะของกระสอบทรายกับถังน้ำเอาไม่อยู่ก็พอเราก็ตรงรั้วโซนที่ไม่ใช่รั้วโบราณมันจะเป็นเหมือนอลอยที่เป็นช่องซึ่งคือตอนที่ประคุยกัน27เนี่ยมันถึงระดับไหนนะมันถึงก็คือไอ้ช่องนั้นทั้งหมดอะ คือยังไงก็เข้าเต็มก็เลยถึงต้องมานั่งคิดว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นด่านกั้นไม่ให้แรงกระแสน้ำมันกระแทกเข้าโรงพยาบาลด้านหน้าปรากฏว่าเอาอยู่ไอ้คันดินที่เป็นหินคลุกแล้วเขาต้องมีวิธีการตบคันดินให้มันถูกด้วยให้มันแน่นด้วยนะคะซึ่งครับก็ฝีมืออันนี้ต้องบอกเลยว่าคนทำนี่ฝีมือมากอ่ะเพราะปกติเขาบอกว่า5วันยังทำไม่เสร็จเลยแต่นี่คือเดียวเสร็จ
1: งานด่วนจริงที่ด่วนจี้จริงๆเลยต้องสู้กับน้ำอ่ะเพราะน้ำมันมาแล้วอ่ะต้องเสร็จคือต้องเสร็จ
0: ต้องเสร็จแล้วก็รอบๆนี่คือเกณฑ์กันแบบเพราะว่าคือมันเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมีทั้งโบราณสถานมีอะไรก็บอกต้องขอบคุณทุกคนเลยคือมันเต็มที่เราได้เต็มที่แล้วแต่ว่าแบบมันลดความรุนแรงลงไหมหนึ่งลดความรุนแรงลงสองซื้อเวลาในการย้ายผู้ป่วยไม่มีใครรู้สึกว่ามันแบบเราจะย้ายทำไมนู้นไม่มีคำนี้เลยนะคุณบรม
1: ครับ
0: คือทุกคนเห็น
1: เป็นเสียงเดียวกันเลย
0: เป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าเราอยู่เราคือตอนนั้นคิดเลยค่ะว่าออกซิเจนหมดทุกอย่างหมดแต่เราการที่เราตัดสินใจย้ายอ่ะมันถูกต้องมากกว่าเพราะว่าหมออยู่ในอาคาร
1: ครับ
0: ทั้ง12วัน คือน้ำเนี่ยเราต้องปิดระบบเราต้องอะไรแล้วเราก็ต้องต่อประปาเพื่อคือระบบน้ำระบบไฟมันไม่ได้ปกติค่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าถ้ามีคนไข้อยู่ภายใน

0: ภายในโรงพยาบาลเนี่ยปัจจัยที่เราจะทำอะไรหรือว่าเราจะปรับไฟตัดนู่นตัดนี่อะไรเนี่ยมันจะลำบากมากตรงนี้คือเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกมากกับการที่แบบคือให้เขาไปแต่การเคลื่อนย้ายต้องปลอดภัยเลยประมาณนั้นซึ่งอันนี้ทางทหารทางค่ายเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ในเรื่องของแบบการทำเรื่องพวกนี้ค่ะก็คือเขาช่วยได้เยอะมากในเรื่องของแบบการแพทย์ทหารเลยพวกนี้ค่ะซึ่งจริงๆถามว่าในประเทศไทยมีการแบบหมายถึงว่ามีการย้ายในระหว่างแบบมันเป็นสองส่วนสองกระทรวงเนี่ย
1: ครับ
0: ยังไม่ได้มีภาพที่เห็นชัดอย่างนี้นะคะ
1: อันนี้แบบการช่วยกันในพื้นที่
0: ถูกค่ะ
1: ประสานงาน
0: ช่วยกันในพื้นที่ใช่ค่ะแล้วก็รับประสานออกนอกพื้นที่ก็มันในของระบบสาธารณสุขด้วยก็ถือว่าคือแบบคือคุ้มกับชีวิตที่เราเก็บไว้ได้370เคสอ่ะแต่ก็เลยบอกแต่วันนั้นต้องบอกโหนอนไม่ลงเลยลง3วันนี้นอนวันละ 2-3 ชั่วโมง
1: แล้วงบประมาณที่จะเอามาดูแลซ่อมแซมต่างๆพวกนี้ต้องขอเพิ่มไหมหรือยังไง
0: ก็คงต้องขอเพิ่มก็ต้องขอเพิ่มก็เดี๋ยวคงต้องทำแผนขอเข้าไปอะค่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันคือปีหน้าถ้าเกิดอีก
1: คือ
0: มันก็ไม่ไหวมันไม่ไหวแล้วค่ะถ้ามันไม่มีไอ้ด่านป้องกันหรืออะไรยังไงเลยแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการเรียกประชุมคุยเรื่องของการจัดการน้ำในภาพของจังหวัดด้วยอะค่ะ
1: อ๋อกับทุกจังหวัดทุกหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำจะมาคุยกันด้วย
0: ใช่ใช่
1: แล้วเราก็จะได้เสนอแนวทางต่างๆออกไปด้วย
0: ใช่ค่ะถูกค่ะเพราะว่าคือเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ต้องมีแนวทางหรือว่าไอ้การดัดไอ้โฟน้ำไปทางไหนมีตัดเบย์ออกไปทางไหนนู่นนี่คือน้ำมันมาแบบไหลมาทางฝั่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเลย
1: ใช่ปีเราไม่รู้เมื่อไหร่มันจะมาอีกมันรู้ว่าเธอเปิดจะเป็นปีหน้าปีโน้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามันท่วมก็จะท่วมบ้านปกติไม่เท่าไหร่ท่วมโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะคน
0: ใหญ่มากถูกค่ะ
1: โรงพยาบาลนะแล้ว
0: คือท่วมบ้านนี่เรายังหนี
1: ใช
0: ่แต่ท่วมโรงพยาบาลนี่ต้องให้คนไข้หนีออกมาก่อนอ่ะ
1: และเครื่องไม้เครื่องมือมันจะต้องนะ
0: ใช่ค่ะแล้วมันเป็นล้านนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ขนาดเรายกเครื่องไม้เครื่องมือปรับขึ้นสูงเท่าที่จะทำได้แล้วนะมันจะมีบางเครื่องมือที่มันจมคือหมายถึงที่จมมือเพราะมันยกไม่ได้
1: เคลื่อนไม่ได้
0: คือมันเคลื่อนไม่ได้ค่ะแล้วเราก็ซิลแล้วแต่มันไม่ได้แต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี่เรามาเรียกของทางการไฟฟ้านี่เขามาต่อสำรองให้คันรถคันคือเอาเครื่องสำรองมาต่อเชื่อมไว้กรณีถ้าไฟระบบไฟเราตัดเขาก็จะสวิตช์ไปใช้อันนั้นเลย
1: อันนั้นสำคัญมากคือไฟฟ้าสำคัญสุดยังไงก็ต้องมีตลอดอ่ะครับผม
0: เพราะวันนั้นเรามี52รายที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งต้องใช้ไฟ
1: ต้องมีออกซิเจน
0: แล้วไฟเราอ่ะอยู่ได้คือถ้าเครื่องปั่นวันนั้นก็ท่านปลัดท่านผู้ตรวจถามเลยว่าไฟเราถ้าเราต้องใช้ไฟปั่นน้ำมันเราอยู่ได้เท่าไหร
1: ่อยู่ได้กี่ชั่วโมงกี่วัน
0: อยู่ได้กี่ชั่วโมงกี่วันออกซิเจนเราอยู่ได้กี่วันแต่วันนั้นเราสำรวจหมดแล้วค่ะออกซิเจนในระบบเรามีอยู่ได้กี่วันเนี้ยเราก็บอกอ่ะ7วันแล้วระบบน้ำระบบไฟเราอยู่ได้กี่วันอะไรเงี้ยเราก็เลยถึงแบบตัดสินใจมู
1: โอ้ถูกต้องคุณหมอเหลือนาทีสุดท้ายแล้วคุยเพลินมากวันนี้มีอะไรสรุปสั้นๆสักนาทีนึงเชิญครับ
0: ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ของภัยธรรมชาติเนี่ยน่าจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่จริงๆต้องอยากจะบอกว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราช่วยกันดูแลเนาะกับอีกอันนึงคือการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะมันสำคัญเพราะว่าพอเราเจออย่างเงี้ยแล้วสภาวะของน้ำที่มันไม่สะอาดหรือมันก็จะยิ่งซ้ำยิ่งจะซ้ำใหญ่เลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกค่ะดีเสมอ คือก็ต้องใช้วิกฤตนั้นเป็นโอกาส
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เราก็จะได้สิ่งตอนนี้เราได้ในส่วนของความร่วมมือความ

0: พร้อมใจกันแล้วก็ความเสียสละคือมันทำให้เราเห็นว่าเมื่อมีวิกฤตแล้วสุดท้ายเนี่ยคือประชาชนคนไทยเราช่วยกันมากแต่ว่าก็จะมีมันอาจจะมีคนไม่ช่วยหรือมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ส่วนใช่ค่ะแต่มันผ่านไปได
1: ้ค่ะครับขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะ
1: โอเคครับหมดเวลาครับคุยยาวเลยไปฟังข่าวต่อเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอหมอมาก่อนนะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุม IMF เพื่อสร้างความประทับใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรร

0: ติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ประเทศไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างความประทับใจและเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สากล
4: ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดเวทีมวยไทยนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์กลางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครไฮไฟ IMF World Bank 2026เริ่มจากการแสดงตีกลองผสมผสานมวยไทยซึ่งเป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมไทยที่นิยมใช้ในพิธีเปิดงานเพื่อความพึกเสิร์ฟและสนุกสนานก่อนทำการแข่งขันมวยไทย2คู่ระหว่างนักชกชาวไทยและต่างชาติคู่ที่1ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกมวยหญิงน้ำหนัก57กิโลกรัมจูดี้ฮัมเบอร์สกอตแลนด์พบกับเพชรตาปีขุนพลมาเชียลอาร์ตประเทศไทยโดยจูดี้ฮัมเบอร์เป็นผู้ชนะและคู่ที่2ซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกน้ำหนัก64กิโลกรัมจรวดศึกสจวิชิตเมือง8ริ้วประเทศไทยพบกับอลันยอนนี่อาร์เจนตินาโดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมและเป็นการเผยแพร่ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานนันทิกาสิปาโลรายงาน
3: กรมอนามัยเตือนประชาชนพื้นที่น้ำท่วมเขตอุตสาหกรรมระวังสุขภาพเสี่ยงปนเปื้อนไฮโดรคาร์บอนโดยห้ามใช้น้ำและห้ามกินสัตว์น้ำจากแหล่งเสี่ยง
5: นายแพทย์ถิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยกล่าวถึงกรณีน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมน้ำมันดิบน้ำมันหล่อลื่นหรือสารตัวทำละลายว่าอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารไฮโดรคาร์บอน

0: คาร์บอนเช่นเบนซีนโทลูอีนเอทิลเบนซีนไตรีนและสาร PAH หากได้รับสัมผัสอาจมีผลต่อสุขภาพทำให้ปวดศีรษะเวียนศีรษะคลื่นไส้ระคายเคืองตาและทางเดินหายใจรวมถึงผิวหนังแดงคันหรือเกิดผื่นโดยเฉพาะบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีผิดปกติจึงขอให้ประชาชนสังเกตอาการและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดงดน้ำจากแหล่งที่สงสัยว่าปนเปื้อนทั้งการดื่มกินอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าและรดน้ำผักรวมถึงกิจกรรมอื่นที่อาจทำให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายควรใช้น้ำประปาที่ได้มาตรฐานหรือน้ำดื่มบรรจุขวดหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำและตะกอนโดยตรงไม่หลงเล่นน้ำหรือลุยน้ำบริเวณที่พบคราบน้ำมันหรือมีกลิ่นสารเคมีหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบูทถุงมือหรือเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิดเพื่อลดโอกาสสัมผัสสารเคมีโดยตรงงดจับเก็บและบริโภคสัตว์น้ำหรือพืชจากแหล่งเสี่ยงจนกว่าจะมีการประเมินความปลอดภัยเนื่องจากสารไฮโดรคาร์บอนโดยเฉพาะกลุ่ม PAH อาจสะสมในเนื้อเยื่อและไขมันของสัตว์ได้นารุมนอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคยืนยันฟองสีขาวและคราบดำที่เกิดขึ้นในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีไม่ใช่แหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำประปาขอให้มั่นใจน้ำประปาสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานทุกขั้นตอน
2: นายเจเสกไทยเศษรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ข่าวพบฟองสีขาวและคราบดำบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตประยุรศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจนสร้างความกังวลกับประชาชนเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปาว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันจุดเกิดเหตุดังกล่าวไม่ใช่แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยได้กำชับให้กปภ.เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.ย้ำว่ากปภ.มีมาตรการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดแบบครบวงจรตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าสู่โรงงานผลิตการคุมเข้มกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามหลักวิศวกรรมไปจนถึงการตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาก่อนส่งจ่ายผ่านระบบท่อถึงบ้านเรือนประชาชนจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปามีความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกาครับ

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ15ตุลาคมพรุ่งนี้กรุงเทพหยุดราชการนะพิเศษอย่างที่แจ้งไว้นะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรชั่วโมงที่2ท่านมาเป็นวิทยากรทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มนะครับชมทาง Facebook ได้นะ Facebook ที่ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วหรือว่า Facebook ของคุณหมอมะกอนนะใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนหมอมะกอนก็ชม Facebook ก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชที่เว้นขยายนะมะกอนลิ้มอุดมพรก็จะได้ชมทาง Facebookคู่ขนานกับภาควิทยุไปด้วยเลยนะครับคุณหมอมะกอนท่านรอแล้วน่าจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่ามาคุยกันนะครับคุณหมอมะกอนครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บรรลงครับสวัสดีคุณลูกสาวทุกท่านครับผม
2: โอเคคุณหมอคงจะเบาใจขึ้นนอนหลับฝันดีขึ้นนะช่วงนี
3: ้ก็น้ำมันลดแล้วฮะ แต่ว่าการบริการอะไรก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างของเจ้าพระยาเนี่ยเราก็ขยับคนไข้กลับมาหมดแล้วนะ
2: ครับ
3: แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็น 100% เพราะว่ามันยังมีความเสียหายนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรประมาณนี
2: ้
3: นะครับก็เตรียมจะเปิดให้บริการสัปดาห์นี้ก็เตรียมบางส่วนนะฮะเริ่มรับห้องฉุกเฉินคนไข้เก่าแล้วก็คิดว่าน่าจะต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะให้บริการเป็นปกติ
2: ครับณตอนเนี้ยห้องฉุกเฉินเปิดยัง
3: ห้องฉุกเฉินเปิดแล้ว
2: เปิดแล้วฉุกเฉินต้องเปิดโอเค
3: OPD คนไข้ในเนี่ยยังไม่
2: เต็มร้อย
3: ก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆฮะตอนนี
2: ้ค่อยปรับค่อยๆเพิ่มขึ้นตามศักยภาพ
3: ศักยภาพ
2: โอเคครับครับผม
3: คิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้เป็นปกติแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือแม่ดูรอบนี้คนไปตกปลาเยอะเลยฮะ
2: ไปตกปลาหรือไปช้อนปลาน
3: ะโอ้โหของปลาจีนนี่นะพี่พิโรม
2: ครับ
3: เขาบอกว่าแค่เอามือไปลองๆอ่ะก็จับกุ้งมาได้แล้วนะ
2: มันเชื่องมากเลยเนาะช่วงนี
3: ้คือมันออกมาเยอะมากเลยคือไม่รู้ว่ากุ้งแม่น้ำหรือเป็นกุ้งบ่อชาวบ้านผมว่าอาจจะเป็นกุ้งบ่อชาวบ้านก็ได้นะ
2: กุ้งบ่อเยอะแน่แล้วกุ้งบ่อเยอะครับผม
3: ผมคนไข้มาเล่าอ่ะเขาขายอุปกรณ์ตกปลาโ
2: อ
3: ้ยิ้มแป้นเลยฮะเขาบอกขายดี
2: ขายดีใช่ใช่ก็เป็นโอกาส
3: ลูกเด็กแดง
2: ใช่เป็นโอกาส
3: โอ้แต่ผมขอร้องเลยนะ
2: ว่า
3: คือเขาชอบไปจอดรถกันแถวสะพานอ่ะ
2: มันอันตรายใช่ไหม
3: อ
2: ัน
3: ตรายอ
2: ันตรายยังไงอันตรายยังไง
3: ครับ
2: มอเตอร์ไซค์หรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือว่ารถใหญ
3: ่
2: รถยนต์เลย
3: รถยนต์ใหญ่เลย
2: จอดตกปลาแล้วป่ะ
3: ไปจอดตามคอสะพานอ่ะเพราะว่าเขาจะต้องไปตกกันตรงสะพาน
2: ใช่
3: ทีนี้พอเข้าตรงสะพานมันไม่มีไหลทางอ่ะหลบมันไม่ได้อันเนี้ยอันตรายนะฝากดูนิดนึงบางทีเด็กก็มาตกเยอะแล้วกลายเป็นวัฒนธรรมต่างจังหวัดไปแล้วอ่ะตกปลาเนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: ช่วยเอาเก้าอี้ปิกนิกอะไรกันไปเลยนะแบบทำขึ้นตำอะไรกัน
2: โอ้ดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยเรื่องจอดรถนะฝากทุกท่านเลยครับผม
3: ครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือก็มีข่าวอีกอันหนึ่งฮะ พอปลาจีนบุรีเนี่ยปลาตายเยอะมาก
2: ใช่ได้ข่าวปลาตายเรื่องน้ำเห็นว่าน้ำเป็นพรมเป็นพิษเป็นสีลุงสีรุ้งอะไรผมได้ข่าวอยู่
3: น้ำเป็นสีลุ้งน้ำเป็นสีลุ้งจริง
2: ๆ
3: นะผมเห็นแล้วน้ำสีลุ้งแล้วก็ตรวจไปเนี่ยก็เปลี่ยนตรงๆนะฮะอมอมแอมแอมนะฮะบอกว่ามีสารนั้นสารนี้แต่ก็ยังไม่เกินมาตรฐานแต่ก็ไม่ให้ประชาชนกิน ให้ระวังตัวเองผมจับข่าวได้ประมาณนี้นะ แต่มันไม่มีไปสืบต่อไงว่าแล้วมันสารอะไรอ่ะ
2: เ
3: ออใช่ไหมแล้วไอสารเนี่ยมันน่าจะออกมาจากโรงพยาบาลไหนอ่ะไอโรงงานไหนบ้าง
2: หรือบ่อขยะหรือบ่อขยะไหนหรือเปล่า
3: บ่อขยะมันลงตรง
2: ไอ้บ่อขยะเนี่ยรู้สึกบ่อขยะเนี่ยเป็นกระแสมานานแล้วคุณหมอ
3: ใช่มันเข้มข้นสุดตรงไหนมันน่าจะเช็คได้ใช่ป่ะ
2: ใช่
3: จากตรงไหนอะไรเงี้ยทำแรปปิ้งไม่มีนะผมอยู่ในพื้นที่อ่ะผมพยายามไปเช็คมีแต่บอกว่าประชาชนระวังตัวกันเองนะครับอย่าระวังอย่าใช้น้ำอย่าไปกินปลาอะไรก็
2: ก็ต้องยังไงก็เซฟตัวเองด้วยนะเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของมาตรการในการที่จะควบคุมป้องกันหรือว่าหาเหตุต่างๆก็ค่อยๆว่ากันไปทั้งภาคประชาชนของปราจีนบุรีก็เข้มแข็งเหมือนกันนะคุณหมอนะ
3: เข้มแข็งภาคประชาชนต้องเข้มแข็งแล้วล่ะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่น้ำลดต่อผุดนะฮะน้ำท่วมต่อผุดนะตอบเนี่ย
2: ครับขยะผุด
3: ไม่ท่วมนี่ไม่รู้นะฮะ
2: ขยะพิษ
3: ท่วมนี่ไม่รู
2: ้ขยะพิษผุดเลยใช่ไหม
3: นะ
2: ครับ
3: พรุ่งนี้กรุงเทพหยุดนะ
2: ฮะใช่ๆกรุงเทพวันหยุดพิเศษประชุม
3: IMF ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: IMF แหมตอนเราวัยรุ่นโลม IMF นี่มันยาขมเลยนะ
2: โอ้โหแสลงมาก
3: ตอนปี40นะเนาะ
2: ต้มยำกุ้ง
3: มันเหมือนในความคิดผมตอนนั้นมันเหมือนเป็นเมืองขึ้นเขาอะนะ
2: ใช่ใช่เลยเขาจะมีกฎกติกาบังคับให้เราต้องทำนั่นทำนั่นทำนั่นทำนั่นโอ้
3: จำได้เลยนะฮะแล้ววันที่หลุดจากไอเอฟนี่ดีใจมากเหมือนกับ
2: หลุดก่อนก็หมดด้วยนะ
3: เหมือนกับคนเป็นหนี้แล้วหลุด
2: อันนี้
3: ตอนนั้นรู้สึกโอ้โหประเทศไทย
2: ใช่ถือว่าเราภูมิใจมากเลยนะเราหลุดแล้วหลุดจากไอเอฟหลุดเป็นหนี้ไอเอฟแล้วแล้วหลุดก่อนกำหนดด้วย
3: แต่เราตอนนี้เรายังไม่ได้เป็นหนี้นะไอเอฟเนี่ยแต่ว่าเป็นหนี้ครัวเรือนเยอะมากแล้ว
2: ใช่
3: ระวังกันด้วยนะฮะ
2: ใช่เยอะจริง
3: เรือนนี่ท่วมกว่านะ
2: ท่วมเลยท่วมเลยครับ
3: แล้วนายกเห็นว่าไงบอกโอเลี้ยงดีกว่าอเมริกาโน่ฮะยุโรปเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมว่าโอเลี้ยงดีกว่าอเมริกาโน่ฮะ
2: มันก็แล้วแต่มุมมองนะ
3: ก็อร่อยนะผมเห็นด้วยนะแต่ว่าอย่ากินหวานนะลดน้ำตาลลงหน่อยโอเลี้ยงหวานแหละ
2: โอเลี้ยงไม่หวานไม่ได้เพราะมันขม
3: ก็เอาลดน้ำตาลลงหน่อยได้ไหมแต่ชงแบบไทย
2: ๆกลายเป็นโอเยอะไปเลย
3: ตัว
2: เยอะ
3: เอากินจืดหน่อยกินจืด
2: หวานน้อยหน่อยทนขมหน่อยแล้วกันทนขมนิดนึง
3: ใช่ผมจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยแม่ชอบใช้ไปซื้อโอเลี้ยงไงแกก็จะให้กระติกใบใช่ไหมแล้วก็ซื้อมา5 บาทพอเราซื้อเสร็จปุ๊บขากลับอะฮะก็เดินจ้วบมาเรื่อยๆฮะเอ้าใครจะอดใจไหวฮะเราก็เดินจ๊บมาเรื่อยๆใช่ไหมพอใกล้จะถึงบ้านเราก็ยืนนิดนึง
2: แล้วมันละลายมันละลายหมุน
3: โอ้แม่กินบอกเฮ้ยทำไมเจ๊เขาชงจืด
2: เราก็อมยิ้มเลยอมยิ้มเ
3: ลยเราก็อมยิ้มอ่ะเดียปากนิดนึงเลยชอบมากเลยแม่ให้ไปซื้อหัวเลี้ยง
2: เดี๋ยวนี้หากินยากเหมือนกันนะโอเลี้ยงนะ
3: หากินยากโอเลี้ยงมันกลายเป็นอเมริกาโน่ซึ่งผมรสชาติมันไม่เหมือนโอเลี้ยงนะ
2: ใช่
3: มันคนละกลิ่นกันนะ
2: มันคนละแนวเลย
3: คือ
2: กาแฟมันกลิ่นนะมันได้กลิ่น
3: ครับ
2: โอเลี้ยงมันได้ความเข้มข้น
3: ครับ
2: อืมครับ
3: ครับผมโอเคไปดูข่าวกันบ้างนะครับผมมัวแต่น้ำท่วมฮะเดือนไปว่าช่วงนี้เขากินเจกันแล้ว
2: กินเจกันมาหลายวันแล้ว
3: ร้าน ร้านบางสิริรัตน์อไปภูเบศปิดนะฮะตอนนี้น้ำท่วม
2: แล้วไหม
3: ปิดที่มีกำหนดผมเลยว่าทำไมปีนี้ผมไม่อินกับกินเจเพราะว่าปกติเวลาจะเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีร้านบางสิริรัตน์แล้วมันจะประดับธงส
2: ี
3: เ
2: หลือง
3: ปีนี้มันเงียบกริบเพราะว่าร้านก็ปิดนะฮะ
2: ปีนี้ไม่สะดวก
3: ครับเทศกาลกินเจเนี่ยก็คือวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะผมรู้นะครับก็เลยเอาข่าวมาว่ากรมการแพทย์นะครับเผยเคล็ดลับทานอาหารเจให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืนนะครับ
2: ครับ
3: จากการเผยของนายแพทย์พงศักดิ์นิติการุณรองอธิบดีกรมการแพทย์ซึ่งให้แนวคิดนะชูแนวคิดอิ่มบุญสุขภาพดีนะฮะชวนผู้สูงวัยบริโภคเจอย่างถูกหลักวิชาการนะครับเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยความสำคัญจะเป็นการส่งเสริมโภชนาการของอาหารเจที่ถูกต้องในผู้สูงวัยนะครับโดยไม่เพียงแต่จะช่วยให้อิ่มบุญตามจิตนารมณ์ของเทศกาลเท่านั้นแต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการชะลอความเสื่อมของร่างกายป้องกันโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะฮะและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์นะครับ
2: uh-huh.
3: นอกจากนี้แพทย์หญิงบุษกรโลหาลชุนนะฮะผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกล่าวต่อว่าจุดสำคัญควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อสุขภาพร่างกายที่ยั่งยืนนะครับโดยแนะนำเคล็ดลับสำหรับผู้สูงวัยในการทานอาหารเจให้อิ่มบุญสุขกายสบายใจโดยให้เน้นโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนย่อยง่ายคุณภาพสูงนะครับปรับจากการใช้แป้งแปรรูปมาเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองถั่ว5สีและพืชตระกูลถั่วและนมถั่วเหลืองเพื่อป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและลดอาการท้องอืดลดความหวานมันเค็มลดการใช้เครื่องปรุงรสเค็มจัดนะลดอาหารทอดน้ำลดการใช้อาหารทอดน้ำมันซ้ำและเลือกใช้ไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันตำข้าวโดยเน้นการต้มนึ่งย่างเพื่อป้องกันโรคไตโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดนะครับหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์เทียมรสจัดลดอาหารแปรรูปที่ปรุงรสมากเกินไปและมีโซเดียมสูงโดยแนะนำให้ทำเป็นอาหารสดนะฮะเติมวิตามินเพิ่มใยอาหารเช่นผักใบเขียวเห็ดผลไม้ไม่หวานข้าวไม่ขัดสีซึ่งจะช่วยระบบการขับถ่ายเสริมแคลเซียมด้วยการทานผักคะน้าบรอกโคลีงาดำงาขาวนะและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเสริมแคลเซียมเพื่อบำรุงกระดูกนะฮะให้เลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวกล้องเผือกมันเทศธัญพืชนะครับถ้าคนที่กินอาหารเจมาอย่างยาวนานเนี่ยอาจจะพิจารณาเสริมวิตามิน B12 ตามคำแนะนำของแพทย์นะครับนอกจากนี้ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมเช่นการออกกำลังกายการเดินเบาๆหลังทานอาหารควบการเผาผลาญนะ
2: คร
3: ับ แล้วก็น้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ใช้เวลาอย่างน้อย15นาทีนะครับแล้วก็ทุกๆ30นาทีเนี่ยควรจะมีการปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย 3-5 นาทีเพื่อลดการเกิดภาวะทุพพลภาพในการใช้ชีวิตนะครับก็เอามาฝากกันนะครับจริงๆก็เป็นหลักที่ผมคิดว่าทุกคนอาจจะรู้แล้วล่ะนะครับกินเจเนี่ยมันจะในมุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นความเชื่อเป็นตำนานเนาะจริงๆก็จริงๆผมว่าก็ได้บุญนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นการลดการเปลี่ยนชีวิต
2: นะใช่ๆๆ
3: และที่ประเด็นที่สำคัญคือมันจะทำให้เราเนี่ยได้กินผักนะได้กินของที่มันไม่ขัดสีเนาะมันย่อยง่ายประมาณนี้แต่ว่าเราอย่าไปหลงกับรสชาติจุดสำคัญอยู่ตรงนี้นะอย่าไปหลงกับรสชาติครับอย่าไปปรุงแต่งมากนะอย่าไปกินคือบอกกินเจแต่กินเค็มอ่ะ มันเค็มอ่ะจะมาละมันเค็มมันไขมันมันเยอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีกับสุขภาพใช่ไหมครับกินเจแต่คุณกินแป้งเยอะอย่างเงี้ยกินแป้งเข้าไปโหลดเข้าไปมีแต่เส้นมีแต่แป้งนะครับก็ไม่ดีกัน
2: ใช่ใช่ใช
3: ่แล้วก็อย่าไปกินเยอะไปเอาพอประมาณนะครับการออกกำลังกายก็ยังมีความสำคัญด้วยเดี๋ยวช่วงไลฟ์ครับผมจะมาชวนคุยต่อเนื่องนิดนึงนะฮะว่าถ้าเราจะกินแบบมังสวิรัตไปตลอดชีวิตเนี่ยเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันดีไหมมันมีงานวิจัยที่รองรับไหม แล้วมันทำได้จริงๆไหมมันมีผลเสียต่อสุขภาพอะไรไหมนะมีมุมมองที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับก็มีทั้งคนสนับสนุนคนทั้งคนคัดค้านนะครับในสองมุมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังช่วงไลฟ
2: ์ช่วงไลฟ์หลังขาหลังห้าทุ่มนะครับคุณหมอจะไลฟ์สดทาง Facebook ต่อเรื่องของการไม่กินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตมันจะมีผลทำได้หรือเปล่าแล้วมันจะมีเบรกมีลดมีคูณมีหารอะไรน่าสนใจเนาะเพราะบางคนเขาบอกเขาทำแล้วดีแต่บางคนก็บอกเอ๊ะถ้าทำงั้นก็ขาดอะไรไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวฟังไปชมใน Facebook ภาคไลฟ์ของคุณหมอมาก่อนหลัง5ทุ่มหลังจากจบภาควิทยุนะครับ
3: ครับผม
2: ต่อครับ
3: คุณคุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้มาชวนคุยเรื่องนึงพอดีมีคนไข้เนี่ยมาด้วยเรื่องของจมูกไม่ได้กินนะครับแกมาด้วยเรื่องจมูกไม่ได้กินมาประมาณสัก2อาทิตย์นะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะลองเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างและมีสาเหตุการรักษาจะต้องทำอย่างไรนะครับปกติการรับกลิ่นของเราเนี่ยมันจะนำโดยเส้นประสาทสมองคู่ที่หนึ่งฮะออกแฟคเทอรี่เนิร์ฟนะฮะซึ่งมันจะนำเส้นประสาทเนี่ยมันจะอยู่ทางโพรงจมูกด้านหน้านี่แหละแล้วมันจะวิ่งเข้าไปตามในโพรงกระโหลกเรานะฮะแล้วก็จะปักเข้าไปที่สมองส่วนหน้านะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้กลิ่นต่างๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาทดสอบว่าคนไข้มีจมูกไม่ได้กลิ่นหรือเปล่าเนี่ยก็มักจะต้องใช้สารอ่อนๆ นะส่วนใหญ่เขามักจะใช้พวกกลิ่นกาแฟหรือกลิ่นสบู่อ่อนๆ นะครับนะฮะในการที่จะทดสอบนะปรากฏว่าเคสนี้ก็ไม่ได้กินเลยฮะไม่ได้กินเลยก็เป็นสาเหตุแหละว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนว่ามันเป็นผลจากเส้นประสาทสมองคู่ที่หนึ่งเนี่ยเสียหายแน่แน่ทำหน้าที่ไม่ได้แน่แต่ว่าสาเหตุของจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยจริงๆนะเนี่ยมันเยอะนะฮะมันมีได้หลายสาเหตุปกติเนี่ยเขาจะเอาเรื่องของตัวอาการนะครับที่เป็นเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแบบนะฮะเช่นที่เราเจอมากที่สุดนะฮะก็เป็นจากอุบัติเหตุตรงๆนี่แหละนะครับกระแทกตึ้งเข้าไป
2: จมูก
3: หน้ากระแทกเข้าไปแล้วทำให้จมูกเสียหายเส้นประสาทก็เสียหายก็ไม่ได้กลิ่นนะฮะ
2: ครับ
3: หรืออันที่สองที่เจอบ่อยตามมาเลยก็คือถ้ามันไม่ได้เป็นจากอุบัติเหตุนะก็เป็นการอักเสบติดเชื้อของโพรงจมูกนะครับเช่นไซนัสอักเสบนะครับหรือแม้กระทั่งการอักเสบติดเชื้อเช่นโควิดเนี่ยนะครับเป็นหวัดเป็นโควิด19เนี่ยมันจะไปมีผลต่อไอ้เส้นประสาทคู่นี้ด้วยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยจมูกไม่ได้กลิ่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่2ก็จะเจอบ่อยว่าเป็นเร็วๆแต่อาการพวกนี้ก็มักจะสัมพันธ์กับเป็นหวัดนะเป็นไซนัสก็จะมีน้ำมูกมีไข้ไอเป็นโควิดก็จะมีอาการนี้ตามมานะครับอันที่3ครับที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของก้อนเนื้องอกครับนะฮะอันเนี้ยมันจะถ้าดูจากตัวประวัติเนี่ยก็จะเป็นมานานกว่าด้วยความที่ก้อนเนื้องอกเนี่ยก้อนจะค่อยๆโตทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะฮะเพราะนั้นอาการก็อาจจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆๆภายในระยะเวลาเป็นเดือนซึ่งจะต่างจากสาเหตุจากการติดเชื้อนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะเกิดจากการได้รับสารเคมีบางอย่างที่ทำลายการได้กลิ่นนะครับเช่นทำงานในโรงงานที่มีฟอร์มาลีนพวกนี้นะครับทำให้เส้นประสาทเสียหายนะครับแล้วก็โรคบางอย่างนะครับอาจจะทำให้ในระยะแรกเนี่ยอาจจะทำให้จมูกไม่ได้กลิ่นได้อย่างเช่นอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันเนี่ยครับเพราะว่าตัวสมองไอ้ส่วนแปรผลเนี่ยเขาจะเริ่มฝ่อไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพราะนั้นอาการแรกๆของคนไข้กลุ่มอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันเนี่ยบางทีความจำอาจจะยังดีอยู่แต่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้กลิ่นพากินสันก็อาจจะยังเดินได้นะฮะมือยังสั่นไม่เยอะแต่จมูกจะเริ่มไม่ได้กลิ่นนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เราเจอได้นอกจากนี้แล้วก็อาจจะเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมได้ครับผมเคยเจอหาอะไรไม่เจอเลยนะครับอยู่ดีๆก็จมูกไม่ได้กลิ่นอะไรเลยฮะ
2: ครับ
3: เป็นอยู่ดีๆก็เป็นเองดื้อๆเลยไม่มีสาเหตุอะไรใดๆทั้งสิ้นนะก็ค้นเจอก็มีเหมือนกันว่าเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมนะครับเพราะนั้นเวลาจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยคุณหมอเขาก็จะคอนเฟิร์มก่อนอย่างที่บอกก็คือก็จะใช้ผงกาแฟหรือสบู่อ่อนๆเนี่ยนะฮะมาเป็นตัวทดสอบถ้ายืนยัน ว่าจมูกไม่ได้กลิ่นจริงๆก็เอาประวัติมาเป็นตัวตั้งนะฮะถ้าเป็นเร็วๆมีประวัติเหมือนการติดเชื้อก็มักจะรักษาแบบการติดเชื้อก่อนนะครับแล้วติดตามอาการถ้าเป็นโควิดเนี่ยถ้าใครเคยเป็นก็จะรู้ว่าถ้าโควิดเริ่มดีขึ้นเราก็จะเริ่มกลับมาที่กลิ่นนะคร
2: ับ
3: ไปนัดรักษาไปนัดหายก็จะดีขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าติดตามแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับก็จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมแล้วนะฮะส่วนใหญ่ต้องเอาไปทำซีทีสแกนนะครับต้องไปทำซีทีสแกนหรือบางทีต้อง MRI เพื่อประเมินไอ้ที่เรากลัวที่สุดก็คือก้อนเนื้องอกสมอง
2: นะครับ
3: ก้อนเนื้องอกที่มันอยู่ในโพรงสมองโพรงไซนัสเนี่ยที่มันจะไปกดทับตัวเส้นประสาทตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้อที่เราต้องเฝ้าระวังดีๆเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าโพรงไซนัสไม่มีอะไรก็อาจจะต้องทำการสแกนสมองเหมือนกันเพราะอย่างที่เรียนคือโรคบางอย่างอัลไซเมอร์พาร์กินสันเนี่ยบางทีก็จะแสดงอาการด้วยจมูกไม่ได้กลิ่นได้นะครับก็ต้องมีการตรวจคอนเฟิร์มอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับซ
2: ึ่
3: งมันจะนำไปสู่การรักษานั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นไซนัสก็ตรงไปตรงมากินยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อยาต้านไวรัสอะไรก็ว่ากันไปถ้าหายก็ปกติถ้าเป็นก้อนเนื้องอกก็ต้องมีการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นความเสื่อมสภาพจากพากินสารอัลไซเมอร์อันนี้ต้องเรียนตรงๆว่ารักษาไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยเฝ้าระวังว่าอาการพากินสารอัลไซเมอร์จะเริ่มมากขึ้นเมื่อไหร่แล้วเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มให้ยาอะไรแบบนี้นะครับเพราะน
2: ั้
3: นก็เอามาฝากแล้วกันว่าจริงๆอาการจมูกไม่ได้กลิ่นเนี่ยมันมีได้ทั้งสาเหตุง่ายๆแล้วก็ไปสาเหตุที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับแล้วก็รักษาได้จนถึงรักษาไม่ได้ด้วยถ้ามีอาการนี้ก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะครับผม
2: โอเคครับ
3: มาฝากท่านประมาณนี้ครับครับผมครับ
2: แต่ว่าไม่อันตรายเท่าไหร่ใช่ไหม
3: ก็ต้องตามเหมือนกันนะที่เราแม่ค่ะคือผมเคยเจอเป็นก้อนเนื้องอกนะครับพอทำซีทีสแกนเข้าไปก็เอาเป็นซีเอนาโซฟาริงเลยฮะ
2: โอเค
3: ครับ
2: แล้วแต่เคสเนาะแล้วแต่เคสเนาะ
3: ได้แต่เคสคร
2: ับ
3: ผม
2: โอเคครับอ่ะให้คุณหมอมาก่อนพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครมีคำถามที่อยากจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาด้านสุขภาพเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะย้ำเลยนะชั่วโมงคุณหมอมาก่อนเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยโทรศัพท์เข้ามานะเบอร์คืนนี้กับพรุ่งนี้ก็เป็นเบอร์ห้องส่งของวิทยุแห่งประเทศไทยห้องส่ง FM นะครับเบอร์02-290-0473นะเซฟใส่เครื่องจดใส่สมุดไว้เวลาจะใช้ก็ปั๊บได้เลยนะฮะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
4: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกัน

0: ผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยก็ฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับใครต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะอยู่แถวนนทบุรีแถวงามวงวานเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ห้างพันทิพย์งามวงวานชั้น7นะร้านเภสัชนิตยาตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานก็แวะไปดูได้คุยได้ปรึกษาได้นะครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับที่022900473ยังอยู่หรือเปล่าฮัลโหล
2: ยังอยู่ค่ะ
1: ยังอยู่เชิญคุยกับคุณหมอมะกรได้เลยครับ
3: เชิญครับ
2: นะคะหรือว่าดิฉันเนี่ยถูกว่าว่าไม่มีมันสมองแล้วคุณหมอว่าโรคมันสมองนี่มียาป่ะคะ
1: อะไรนะคุณฟังไม่เข้าใจคุณหมอเป็นโรคอะไรนะ
3: โดนว่าว่าไม่มีมันสมอง
1: โ
3: ดนว่ามีมันสมอง
1: โอเค
3: ครับเราไปจัดการคนว่าดีไหมฮะ
1: ว่าด้วยอย่างไรเนี่ย
3: อันนี้มันไม่มันถ้าเราแค้นใจไหมล่ะโดนว่าว่าไม่มีมันสมองอ่ะแค้นไหม
1: โกรธไหมโกรธไหมจ๊ะฮะ
2: แค้นค
1: ่
2: ะ
1: โอ้อย่าไปโกรธ
2: ค
1: ุ
2: ณพ
1: ี่
2: จะพ
1: าย
2: ก
1: ับ
2: พ
1: ี่
2: ชายหนูสองคนน่ะ
1: คนในบ้านซะด้วย
3: ก็มันไม่มียาหรอกแต่ว่าถ้าผมจะแนะนำนะคุณพี่ต้องหัดแยกขันห้าต้องรู้สึกต้องอย่าไปคิดว่าตัวเราแค้นให้เราแค่ว่าเรารู้สึกไม่ดีแค่นั้นต้องแยกอารมณ์ออกมาให้แปะป้ายอารมณ์ไว้คิดนะตามหลักพุทธตามหลักจิตวิทยาเขาบอกให้แปะป้ายอารมณ์แต่หลักพุทธก็ต้องแยกขันธ์ออกมาแยกเวทนาแยกสังขารปรุงแต่งออกมาแล้วมันจะไม่ทุกข์มากครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: ปล่อยวางเนาะ
2: มันอยู่ตรงไหนคะ
1: อะไรนะ
2: มันสมองมาอยู่ตรงไหน
3: สมองเขาก็อยู่ก็ไม่หรอกมันเป็นคำว่าอย่าไปเอาเป็นสาระเลย
1: อยู่ในหัวสมองไหมอยู่ในหัวกะโหลกใช่ไหมอยู่บนหัวเราอยู่ในกะโหลกเราอีกทีนึง
3: ก็เป็นสมองอ่ะเป็นสมองแต่ว่าโดยหลักจริงๆเขาไม่ได้ว่าแบบที่ไม่ได้มีสมองเขาก็เจตนาว่าอย่างอื่นไงใช่ไหมล่ะ
1: ครับไม่เครียดนะอย่าเครียดนะโอเคครับเจ็บเหมือนกันนะคุณหมอ
3: เจ็บนะ
1: ถามว่าเจ็บนะ
3: โดนว่าว่าหมองกวงอะไรเงี้ยแบบ
1: ไม่มีสมองมันมีสมองได้ไงจะคุยคนที่คุยได้แสดงว่าต้องมีสมองครับผมแต่ว่าความคิดอาจจะแตกต่างกัน
3: อะไรยอมได้ก็อย่าไปยอม
1: ปล่อยวางสายนี้จากไหนครับ
4: ฮัลโหล
1: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
4: ผมมีสมองแต่มันนอนไม่หลับ
1: สมองเยอะคิดเยอะไปคิดเยอะ
4: ผมนอนก็สองยามนะผมมองเช้ามันยังไม่ง่วงเลยอ่ะตอนนี้มันเป็นเดือนนะดูมันก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่ชินแล้วอ่ะสองวันก็สายรอยชั่วโมงสองชั่วโมงไม่อยู่ได้เลยมันก็อยู่ไหนอยู่แย่เปล่าผมแปดสิบเจ็ดแล้วใกล้มองนะใกล้มองนะภาพแล้ว87สมองมีเยอะแยะเลยแต่ไม่ยอมหลับ
1: ไม่ยอมหลับกลางคืนไม่หลับมาหลับกลางวันเรา 2-3 ชั่วโมง
4: เพิ่มประมาณนี้มันไม่เกิน2ชั่วโมงมันก็ไม่เป็นไร
1: อย่าเครียดไหมเครียดไหม
4: เครียดหน่อยเดียวเอง
1: อ๋อแค่อ่อนเพลียไม่เครียดอะไรนะ
4: ไม่เครียด
1: ไม
4: ่จะเครียดเรื่องอะไร
1: โอเค
4: เข้าสังสรรค์มา
3: ก็ไม่เป็นไรคุณลุงฮะ
4: ผมฟังทุกวันแหละวันนี้ได้โอกาสจะเอาซะหน่อย
3: ครับผม
4: เจ๊ไม่ชินเลยไม่ชินเลยผมก็ต้องหมอเยอะแยะเลย
1: ครับ
4: สมอง
1: มีเยอะสมองมีเยอะครับก็มีความสุขตามตามภาษาเราวิถีเรา
3: ครับผมใช่คร
4: ับ เพราะเมื่อก่อนผมเป็นนักดนตรีมันจะนอนประมาณ
1: ตีห้าหกโมง
4: เพราะว่าเฮ้ยแบบนั้นอ่ะได้ยังไ
1: ม
4: ่กลับ
1: มันก็ติดเป็นตัวเราเป็นตัวตนเราเป็นแบบนั้นไป
4: เออมันก็เลยชิน
1: ครับ
4: เพราะสมัยก่อนได้ขับไปเรื่อยสองปีสามเนี่ยผมเคยเล่นอยู่ซึ่งได้ขับไฟซีได้ขับลุกเคยได้ยินไหม
1: จุดแถวไหนอ่ะ
4: ไฟซีได้ขับเป็นยี่ตัดใหม่
1: เพชรบุรีตัดใหม
4: ่เออไฟซีได้ขับ
1: โอเคครับ
4: ผมอยู่10 กว่าปี
1: โอ้
4: ยนอนทุกวันนั่งก็แบบได้กายอยู่แต่ยังอายุจะ90เยอะ
1: แข็งแรงยังแข็งแรงอยู่แต่พฤติกรรมการนอนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเนาะ
4: แล้วไม่เคยนอนแล้วมีอย่างมีคือนอนไม่หลับเอง
3: แล้วตอนนี้คุณลุงยังเล่นดนตรีได้ไหมยังเล่นดนตรีได
4: ้
3: ไหม
4: เล่นได้นี่เขาเป็นคอมพิวเตอร์ไม่เจอหมดแล้วไม่รู้ไม่เล่นอะไรกันสมบัติสมบัติ
1: ยังเล่นได้อยู่ไหมตัวคุณลุงยังเล่นได้อยู่ไหม
4: ผมเล่นได้เล่นเล่นเป็นโนทุกไรอย่างดี
1: เล่นเป็นโนที่บ้านอยู่นะ
4: มันรู้บ้างวันนี้เราเมื่อก่อนเล่นสองไรครับมันมีเป็นโนอยู่แล้ว
1: ถ้าเล่นดนตรีคุณหมอถ้าอยู่ว่างๆเล่นดนตรีได้ดีไหม
3: ดีมากเลยครับ
4: ผมเล่นได้เสียงเลย
1: คุณลุงเล่นดนตรีเลยว่างๆเอาดนตรีมาเล่นเลยนะหาเครื่องดนตรีมาเล่นเลยครับว่างๆอ่ะหาเครื่องดนตรีมาเล่นเลยครับจะมีความสุขไปอีกเพิ่มความสุขให้กับตัวเองดี
4: เล่นก็ได้อะไรก็ได้หมด
1: โอเคครับร้องได้ครับร้องก็ดีสนุกดี
4: ร้องก็เยอะแยะเลยจำได้หมดตอนเดียว
1: โอเคครับคุณลุงครับอ่ะเท่านี้เนาะ
3: ครับ
1: โชคดีครับโชคดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่านอนคืนไม่ได้ต้องนอนหลับตอนเช้า
3: เป็นชิน
1: มันติดเป็นวิถีไปแล้วใช่
3: คล้ายที
1: ่
3: เป็นโล
1: มใช่เลยถูกต้องเลยครับมันเป็นวิถีผมสายนี้จากไหนครับ
5: จากขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
5: อยากเรียนถามคุณหมอก่อนเป็นเครื่องตาเป็นคล้ายๆมีเศษผมเข้าไปฝังอยู่ในลูกตาเวลาเครื่องตาแล้วมันจะรู้สึก
1: พูดใกล้ๆโทรศัพท์นิดนึงครับ
5: ขอเครื่องตานะคะ
1: คุณหมอครับ
3: มีตาแดงไหมมีตาแดงไหม
5: ไม่มีค่ะ
3: ไม่
5: เ
3: ล
5: ยเวลาเครื่องตามันคล้ายๆจะมีผงเศษผงอะไรเข้าไปฝังในรูปตา เครื่องมากเลยค่ะ
3: แล้วมันมีอะไรเข้าไปไหมล่ะ
5: ไม่มีค
3: ่
5: ะ
3: ไม่มีโอเค
5: เป็นแล้วก็
3: ไม่มี
5: สักพัก
3: ครับถามว่า
5: เคยมีเส้นเลือดแตกในดวงตาอยู่ก็ไปหาหมอคุณหมอตรวจดูแล้วก็คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็หาย
3: ครับ
5: มันก็หายจริงๆค่ะแล้วมามันก็รู้สึกเครื่องตาวันนี้ก็ยังเครื่องไม่นานก็หายอยากรู้สึกอยากยันถามคุณหมอว่ามันสาเหตุมันเกิดเพราะอะไร
3: โอเคครับก็ถ้าจากประวัติก็แยกโรคออกไปได้เยอะเลยรวมทั้งให้หมอเขาตรวจแล้วด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีสองเรื่องเท่านั้นแหละนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือเป็นการแพ้ระคายเคืองต่อบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นอากาศเช่นฝุ่นละอองสารเคมีอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งบางคนก็จะคือแพ้และเคืองง่ายนะฮะอีกอันนึงที่อาจจะต้องเฝ้าระวังว่าอาจจะใช่ก็คือเป็นพวกต้อลมต้อใสๆอ่ะอันนี้ก็จะทำให้เราระคายเคืองได้ง่ายขึ้นนะครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสองภาวะนี้ก็ไม่มีอันตรายอะไรก็มักจะแค่ใช้ยาหยอดตาเนาะลดการระคายเคืองมีแอนตี้ฮิสตามีนบ้างมีสเตียรอยด์น้อยๆอ่อนๆบ้างเพื่อลดการระคายเคืองแล้วที่สำคัญก็คือต้องหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยกระตุ้นนะฮะลมฝุ่นละออง นะฮะที่มันจะเข้าตาหรือแม้กระทั่งการขยี้ตาอะไรแบบเนี้ยแสงไฟก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงของพวกนี้ครับ
5: คุณหมอก็ให้สวมแว่นดำนะคะ
3: ครับอาจจะเป็นแสงไฟก็ได้อะไรแบบนี
5: ้แสงสว่างมันช่วยแสงไม่ได้เลย
3: ใช่ครับใช่ครับบางคนพอนั่นตาก็จะเปลี่ยนแปลงก็จะแพ้ง่ายก็ไม่มีอันตรายอะไรครับผมครับ
1: โอเคครับเคลียร์ให้แล้วนะจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับคุณหมอก็ให้คำแนะนำเรียบร้อยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
6: ฮัลโหล
1: เชิญเชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
3: เชิญครับ
6: เกี่ยวกับเฟรมหอมหม้อครับมันเกิดเฟรมหามา
7: เกิดเฟรมหามา
3: ครับคร
6: ับแล้วกินใบชะพลูกับเกลืออุ้มแล้วมันจะได้ผลไหมครับ
3: โอ้อันนี้ผมไม่ทราบจริงนะใบชะพลูกับเกลือกับเฟรมหามาอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบจริงคุณโรมมีข้อมูลไหมฮะ
1: ไม่เคยคุ้นเหมือนกัน
3: ใบ
1: ไม่เคยคุ้นใบชะพลู
3: ครับ
1: แล้วกินแล้วเป็นไงบ้างอ่ะครับ
6: มันก็คอยยังชั่วครึ่ง
1: นิดหน่อย
6: ครับมันไม่มากมันมีเสมหะตลอดวัน
1: เดี๋ยวผมให้เบอร์ภัยผู้เบียดไว้ว่างๆโทรไปคุยปรึกษาเอาไหม
6: ครับ
1: เอาเบอร์แพทย์แผนไทยไว้นะจะปรึกษาเรื่องแพทย์แผนไทยใช่ไหมหรือว่าจะเอาแพทย์แผนปัจจุบันด้วย
6: ปัจจุบันด้วย
1: ปัจจุบันด้วยงั้นเดี๋ยวเอาปัจจุบันก่อนนะคุณหมอเอาปัจจุบันก่อนครับจะดูแลรักษายังไงดีครับ
3: คือถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมองหาสาเหตุก่อนครับคุณลุงอาการมีเสมหะเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายในการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจนะครับมันจะทำหน้าที่ในการพวกจับเชื้อโรคอะไรประมาณนี้ซึ่งสาเหตุมันก็เยอะครับถ้าคุณลุงเป็นเรื้อรังเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้มีอาการไอไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีหอบเหนื่อยอะไรพวกนี้นะผมก็คิดว่าอาการที่มันเป็นมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาการภูมิแพ้เนี่ยอันเนี้ยต้องดูอันดับแรกเลย
6: เป็นพาร์กินสันครับ
1: เป็นโรคพาร์กินสันอยู่ด้วยนะโอเค
3: พาร์ก
1: ิน
3: สันก็
1: ไม่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้โอเคครับ
3: ใช่เพราะว่านี้มันเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจเนาะก็คืออันแรกที่ต้องดูก็คือ1เป็นเรื่องภูมิแพ้อันที่2ก็คือต้องดูเรื่องพวกถุงลมโป่งคองอ่ะนะครับที่มันมีการอักเสบของหลอดลมเรื้อรังแต่พวกนี้ก็มักจะมีไอเรื้อรังร่วมด้วยนะมักจะมีไอมักจะเป็นไอเด่นนะฮะแต่ถ้ามีเสมหะเยอะเนี่ยมักจะเป็นภูมิแพ้ซึ่งถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ต้องไปดูเรื่องสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะฮะต้องพยายามหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยกระตุ้นพวกนี้ครับผม
6: มันเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยมันเหนียวอยู่ตลอด
3: ก็แล้วคุณลุงไปหาคุณหมอหรือยังล่ะทำเอ็กซเรย์ปอดอะไรหรือยังครับ
6: ยังไม่ได้เอ็กซเรย
3: ์ไปตรวจสักหน่อยดีไหมล่ะผมว่าไปเอ็กซเรย์ปอดสักหน่อยถ้าคุณลุงบอกว่ามันเป็นเรื้อรังแบบนี้อย่าบัวจะมากินมาวงมาแหวงอะไรอยู่เลยฮะหาสาเหตุก่อนดีกว่าไหมครับดีไหม
6: มัน
3: ใช่ไหมล่ะ
6: มัน
3: เราก็ไปหาสาเหตุก่อนดีไหมล่ะไปตรวจเสมหะสักหน่อยมันมีเชื้อโรคอะไรยังไงไหมเอ็กซเรย์ปอดสมมติเป็นญาติผมนะผมก็จะทำแบบนี้แหละเราก็ดูที่ปอดเราดีไหมถ้าปอดเราดีเสมหะเราไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเขาก็จะให้ยาเพื่อลดการระคายเคือง
1: เป็นภูมิแพ้
3: ถ้าเขาประเมินว่าเป็นถุงลมป่องพองเขาอาจจะให้ยามาพ่นอะไรแบบนี้ไปตรวจสักหน่อยดีไหมล่ะ
6: ก็มันเป็นทั้งวันทั้งคืนเราไม่รู้จะทำยังไง
3: นี่แหละแนะนำนี่ไงก็ต้องหาเหตุก่อน
1: อันนี้คือแนวทางแผนปัจจุบันนะ
3: ต้
1: องไปหาเหตุก่อนไปหาเหตุว่าเจอไปหาเหตุให้เจอ โอเคนะส่วนแผนไทยแผนไทยมีทีมแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยเบศให้คำแนะนำได้นะครับเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกจดเบอร์ไว้ครับ
7: คร
1: ับอภากรมาจดไว้ครับเบอร
7: ์ครับ
1: 02
7: 02
1: แล้วก็02อีกตัว
7: 02
1: 877
7: 877
1: 10
7: 10
1: แล้วก็ต่อ1
7: ต่อ1
1: ครับไปคุยกับทางทีมคอลเซ็นเตอร์ของภัยภูเบศได้เขาก็อาจจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของแพทย์ทางเลือกนะ
7: ครับเป็นเรือรังแล้วเป็น
1: เรือรังเรือรังครับครับต้องไปตรวจครับไปตรวจหาเหตุครับยิ่งตรวจก่อนแล้วก็ไปบอกทั้งแพทย์แผนไทยทั้งแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยจะดีมากเลยตรวจให้หาเหตุก่อนแล้วก็สู่กระบวนการรักษาก็จะเป็นทางเลือกของเราแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดี
1: โอเคครับผ่านไปส่วนใหญ่โรคนี้ผมว่าน่าจะบอกภูมิแพ้คุณหมอใช่ไหม
3: ใช่
1: ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะ
3: ถ้าเป็นโรคแรงอื่นจะมีอาการอื่นด้วย
1: ใช่ใช่ใช่สายครับสายนี้จากไหนครับ

0: ครับบางสมแม่ก็เรียนเรียนอีกแค่หนึ่งทีนี้ยาเรียนบางทีก็ข้าหลังข้าบวมมาลูบวมอยู่ตรงนี้มันเป็นอันตรายป่ะ
1: เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคุณหมอฟังเข้าใจไหม
2: ถามว่ากินยาละลายริมเลือดแล้วหลังเท้าบวมจะมีอันตรายหรือเปล่าใช่ไหม
0: ครับ
1: โอเค
2: คำถามคือแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับ
2: โอเคข้อแรกคือยาที่คุณลุงกินน่าจะเป็นยาต้านเก็ดเลือดมั้งครับ
0: ครับ
2: ยาต้านเก็ดเลือดเขาเรียกยาต้านเก็ดเลือดครับยาต้านเก็ดเลือด
0: ใช่ครับ
1: โอเคฟังต่อ
2: ยาต้านเก็ดเลือดเนี่ยโดยผลข้างเคียงของมันมักจะไม่ได้ทำให้หลังเท้าบวมหรอกครับ
0: แล้วในซองยาเขียนไว้อ่ะ
2: คือไอสาเหตุที่ยาที่จะทำให้หลังเท้าบวมนะไอตัวการจริงๆนะคือยาลดความดันครับ
0: ยาลดความดันเหรอ
2: มันจะมียาความดันบางตัวกินแล้วทำให้บวมหลังเท้าบวมชื่อแอคโรดิปีนลุงลองไปดูเผื่อมี
0: อันนี้สีขาวสีชมพู
2: ตามสีไม่ได้หรอกต้องดูตามชื่อหน้าซองลุงไปดูเถอะ
0: มันต้องเข้าใจว่าต้องคนหลังข้าบวมไม่ได้มาที่จอแค่ส่วนเนี่ย
2: คือเอาอย่างนี้ผมแนะนำคุณลุงอย่างนี้นะ
0: ครับ
2: ลุงอ่ะต้องไปหาหมอกลับไปหาหมอที่เขาจ่ายยาให้อ่ะแล้วไปบอกเขาบอกหมอกินยาแล้วหลังเท้ามันบวมหมอดูยาให้หน่อย
0: ครับ
2: ครับเดี๋ยวเขาก็ปรับให้ครับแต่ว่าเป็นยาลดความดันครับไม่ใช่ยาต้านเก็ดเลือดครับที่ทำให้บวม
1: โอเคนะเข้าใจนะ
2: คร
1: ับเข้าใจนะโอเคลองไปคุยกับหมอดูนะว่าไปเล่าให้เขาฟังนะ
0: คร
1: ับ โอเคครับโชคดีครับ
2: โอเค
1: ครับอันนี้ชัดเจนดีครับชัดเจนดีแต่ผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องขอไปด้วยสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับฮัลโหล
3: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: เป็นครับ
3: สายขอนแก่นอยากได้เบอร์คุณหมอมาก่อนได้ไหมคะ
1: ไม่สะดวก
2: บอกสายนี้คอลเซ็นเตอร์มาเลยฮะเข้า Facebook ได้ฮะเข้ามาใน Messenger ได้เดี๋ยวผมตอบให้
3: Facebook เหร
2: อคะใช่ครับเข้ามาใน Messenger เดี๋ยวผมตอบ
1: เป็นเพื่อนกับคุณหมอทาง Facebook แล้วก็ถามมีอะไรก็สอบถามทาง Messenger ได
3: ้อ๋อค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
1: จ้าจ้าน
2: ะครับขอโทษนะครับ
1: จ้าขออภัยด้วยเนาะอ้าวต่อครับท่านอื่น
2: พี่โรมแต่ผมมีวิธีแยก call center นะ
1: เหรอ
2: ถ้าโทรมาเนี่ยคุณมรกตใช่ไหมคะ คุณมัตตระใช่ไหมคะ คุณรับรองไม่ใช่เพื่อนนะ เรียกชื่อพี่โรม วางเลยวางครับ
1: ชื่อคุณหมอนี่อย่างนี้เอาไปกัน
2: คุณมัตตระ คุณมัตตระนะคะวางนะฮะครับเรียกไม่ถูกคร
1: ับ ไม่ใช่เพื่อนผมแน่เนาะ
2: ไม่ใช่เพื่อนแน่นอนนะครับ
1: โอเคครับสายที่เชิญครับเชิญครับถามได้เลยครับ
4: ครับผมอยากถามมันปวดสะโพกด้านขวากับสะบักขวาเนี่ยที่ต้นแขนครับ
2: โอเคคนละจุดกันเอาตรงสะบักก่อนไอ้ตรงสะบักของต้นแขนนี่ง่ายไอ้นี่เป็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อครับพี่นะโดยรูปแบบ
4: ปวดมาประมาณสัก3-4เดือนได้แล้ว
2: ใช่แต่ว่าไอ้ตรงสะบักกับแขนเนี่ยมันเกิดจากการที่พี่ใช้แขนสะบักเยอะไปอ่ะงานที่พี่ทำอ่ะพี่ก้มพี่ยกชีวิต
4: ตอนนี้ไม่ทำแล้วแต่ทำสมัยตอนหนุ่มๆไม่ทำอยู
2: ่
4: ดิดหนุ่มมัวบ้างแต่ทำงานหนักๆก็น่าจะใช้แขนขวาเนาะผมถนัดขวาฟันไม้มั่งไอ้ผ่าพื้นมั่งอะไรใช้แขนขวาหมด
2: พี่แต่วันนี้ตัวต้นทุนที่ไม่เท่าเดิมมันน้อยลงแล้วแอร์ลงไอ้งานที่พี่ทำตอนเนี้ยกระบักแขนที่ทนไม่ไหวมันปวดพี่ต้องพัก
4: ถ้าไม่พักไม่ทำวันไหนไม่ทำมันทำไม่ทำมาหลายปีแล้วงานหนักๆไม่เอาแล้ว
2: ไม่ใช่พี่ฟังร่างกายพี่โทรมาหาผมพี่ต้องฟังผมเพราะว่าถ้าพี่คิดแบบเนี้ยพี่ไม่มีวันหายปวดหรอก พี่บอกพี่ไม่ได้ทำพรุ่งนี้พี่ก็ทำเหมือนเดิมพี่เข้าใจเรื่องนี้เปล่าต้นทุนมันไม่เหมือนเดิมเหมือนนักมวยอ่ะยกแรกกับยก12มันไม่เหมือนเก่าแล้วยก12นี่เย็บเบาๆม
4: าก
2: แล้ว
4: แต่ผมก็ไม่หิวของหนักไม่อะไรแล้วเดินนี่นะเงินบ้านเขาดีกวาดบ้านมันยังไม่ไหวแล้วยังมันยังปวดอยู่เลย
2: แต่ว่านี่ไงพี่พูดเองว่าพี่ยังปวดผมก็เลยถามว่าพี่เข้าใจเรื่องนี้เปล่าการที่พี่ปวดร่างกายมันกำลังบอกว่ามันทนไม่ไหว
4: เ
2: ขียนไหมครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่ไปทบทวนกิจกรรมที่เราทำส่วนในปวดสะโพกเนี่ยต้องมาดูว่ามันจะเป็นกระดูกทับเส้นไหมถ้ามันมีชาแล้วลงขามันจะไม่ใช่กล้ามเนื้อมันจะเป็นกระดูกทับเส้น
4: มันปวดในสะโพกในสะโพกมันไม่ได้ลงขา
2: ทำไป
4: เลยก็เลยก็เลยที่ลงมาเนี่ยบอกว่าไม่มีกระดูกก็ดีอยู่ไม่เป็นไรก็บอก
2: ถ้าไม่ได้ลงขาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้คือเป็นเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหรือไม่ก็เบ้าสะโพกอาจจะเริ่มเสื่อมซึ่งก็การดูแลก็จะคล้ายๆกับที่ผมพูดในที่ฟังนี่แหละว่าพี่ต้องทำน้อยลงแต่ถ้าพี่ก็บอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรแล้วนะแบบนี้มันคุยกับไม่รู้เรื่องพี่เข้าใจเรื่องนี้ป่ะคือถ้าพี่บอกพี่ไม่ได้ทำนะพรุ่งนี้พี่จะปฏิบัติตัวเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมซึ่งมันก็จะปวดเหมือนเดิมเรื่องนี้สำคัญมากนะครับมันเป็นสมการเพราะต้นทุนเราไม่เท่าเดิมเรื่องนี้ผมสู้กับเรื่องพวกนี้เวลาผมรักษาคนไข้ผมสู้กับเรื่องพวกนี้ก็ผมบอกพี่ไม่ต้องเชื่อผมหรอกพี่เชื่อร่างกายพี่ร่างกายพี่มันไม่โกหกมันปวดมันก็คือปวดมันแสดงออกตรงไปตรงมาเพียงแต่ว่าเราจะยอมรับมันไหมแล้วเราจะปรับตัวไหมส่วนการรักษาก็ว่ากันไปลดอักเสบแก้ปวดอะไรแบบนี้ครับพี่ครับ
4: เคยไปทำกายภาพอะไรที่ก็ไม่หาย
2: ก็มันยังไม่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งเลยนับหนึ่งคือต้องหยุดการบาดเจ็บก่อน
4: เรื่องแผนไทยกายภาพเลยไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ทำให้
2: ไปไฟไหม้บ้านน่ะไฟไหม้บ้านที่ต้องดับไฟก่อนไม่ใช่ที่ซ่อมบ้านไฟมันยังไหม้อยู่ต้องดับไฟก่อนดับไฟคือหยุดกระบวนการการบาดเจ็บก่อนชัดเจนนะครับ
1: หยุดใช้ส่วนที่มันบาดเจ็บอยู่นะ
2: ต้องลดลง
1: หยุดแล้วลดลงแล้วก็
2: อย่างน้อยต้องลดลง
4: ครับขอบคุณมากครับ
1: โอเคครับโอเค
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอเคครับ2นาทีสุดท้ายมาด่วนๆเลยครับถ้าต้องการถามเดี๋ยวหรือจะถามในภาค Facebook ก็ได้นะในภาค Facebook ก็ยังมีเวลาอยู่ก็ถามในภาค Facebook ได
2: ้มาเลยพี่มาเลยครับผม
1: เชิญถามได้ครับเวลาเหลือน้อยครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคือดิฉันอยากจะถามมาจะไม่ขอรวบรัดตักความสั้นๆว่าคือดิฉันเนี่ยไปตรวจกระเพาะแล้วดิฉันก็เจอเนื้องอกในกระเพาะตอนนี้ว่าคุณหมอบอกว่าใหญ่ประมาณ3เซนฉันขอถามคุณหมอตะก่อนว่าฉันควรผ่าตัดไหมคะ
2: ควรคร
5: ับแล้วถ้าผ่าตัดแล้วเลือดจะออกเลือดจะไหลไม่หยุดไหมคะ
2: อันนั้นคุณหมอเขามีเทคนิคอยู่แล้วฮะตรงนั้นเราไม่ต้องกังวลหรอกแต่ว่าโดยหลักการน่ะเขาจะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยขั้นแรกเนี่ยต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนก็คือเป็นการผ่าตัดเล็กแบบนึงนั่นแหละถ้ามันเป็นเนื้อร้ายก็จะต้องมีวิธีอย่างอื่นเช่นการผ่าตัดร่วมกันใช้แสงเคมีบำบัดอะไรครับเนี่ยครับก็ควรทำครับผมครับครับ
5: ค่ะตอนนี้ คุณหมอเขาได้เอาก้อนเนื้อชิ้นนี้ไปผ่าตัดแล้วเขาบอกไม่อันตรายไม่เป็นอะไรแต่ดิฉันกลัวว่า
2: โอเคแล้วคุณหมอเขาแนะนำให้ผ่าตัดเอาก้อนออกให้หมดนะฮะ
5: เขาไม่แนะนำอะไรเลยเขาจะตัดถุงน้ำดีฉันซึ่งมันคนละทางกับที่ฉันเป็นดิฉันก็บอกว่ามันเกี่ยวดิฉันอยาก
1: 20วินาทีคุณหมอ
2: ต้องเคลียร์กับคุณหมอแล้วล่ะเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะมี2โรคซ้อนกันหรือเปล่าฮะผมฟังดูอาจจะมี2โรคซ้อนกัน
5: ไม่ดิฉันไปด้วยโรคที่ว่าดิฉันถ่ายไม่ออกท้องผูกมากแล้วฉันก็
1: หมดเวลาเดี๋ยวไปถามใน Facebook หรือฟัง Facebook ต่อนะไปฟังใน Facebook ต่อแล้วกันคุณหมอขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: โอเคครับผู้ที่เมื่อกี้ไปฟัง Facebook ต่อนะไปฟังข่าวครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพร้อมเชื่อมโยงระบบขนส่งบกรางอากาศกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค
8: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งเตรียมความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานีทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการรองรับเที่ยวบินและการจัดระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อพื้นที่จัดงานณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแครวมถึงการเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวให้ท่าอากาศยานเป็นกลไกสำคัญในการกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับอุดรธานีให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านในดนัยเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานระบุว่าท่าอากาศยานอุดรธานีได้เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารอย่างเต็มที่โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้เพิ่มเที่ยวบินในเส้นทางดอนเมืองเชียงใหม่และภูเก็ตพร้อมบริการเชื่อมต่อเที่ยวบินอีก7เส้นทางทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน CIQ และด่านตรวจต่างๆเพื่อรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศตลอดจนจัดเตรียมพื้นที่จุดรับส่งรถโดยสารสาธารณะร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีในการจัดรถรับส่งจุดเชื่อมต่อจอดรถพาร์คแอนด์ไรด์และพื้นที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัดทั้งนี้งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึงวันที่14มีนาคม2570โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่2พฤศจิกายนนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ในอำเภอเนินมะปรางติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักจากเขารักไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
9: นางสาวมนัสสิงหเดชในอำเภอเนินมะปรางลงพื้นที่ติดตามและตรวจวัดระดับน้ำที่บ้านน้ำปาดหมู่ที่2ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกหลังจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดปริมาณน้ำสะสมและมีน้ำป่าไหลหลากจากบริเวณเขารักไทยลงสู่คลองน้ำปาดอย่างรวดเร็วจากการสำรวจและประเมินสถานการณ์ล่าสุดพบว่าระดับน้ำในคลองน้ำปาดยังคงทรงตัวและยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงต่อบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเนินมะปรางได้สั่งการให้บูรณาการ

0: ร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นจัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากว่ายังมีเมฆฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ทางอำเภอจึงได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความไม่ประมาทภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: เกิดเหตุหลังคาโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมมัดอาซิมคานโฆษกโรงพยาบาลเลดีรีดดิ้งในเมืองเปสวาจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาในโรงเรียนแห่งหนึ่งพังถล่มในเมืองเปสวาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28รายในจำนวนนี้เป็นครู1รายและเด็กนักเรียน27รายซึ่งยังมีผู้บาดเจ็บกว่า30รายขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมกันแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งนี้ปากีสถานเกิดเหตุการณ์หลังคาและอาคารพังถล่มบ่อยครั้งเนื่องจากปัญหาด้านมาตรฐานความปลอดภัยโดยในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนหลายรายเสียชีวิตจากเหตุการณ์หลังคาพังถล่มส่วนปีนี้เกิดเหตุอาคาร5ชั้นถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต27รายและบาดเจ็บอีก10รายน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น.ครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดความเดือดร้อนจากการทำนิติกรรมสัญญาเกิดขึ้นได้หลายกรณีและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องเงินทองเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านกฎหมายการเงินสภาพจิตใจซึ่งอาจกระทบในระยะยาวและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้ประชาชนที่มีฐานะยากจนเสี่ยงต่อความเดือดร้อนจากนิติกรรมสัญญาติดตามแนวทางการช่วยเหลือได้จากสำนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: สำหรับการให้ความช่วยเหลือในการทำนิติกรรมสัญญาแก่ประชาชนนะคะของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสคช.จ.นครศรีธรรมราชนะคะก็จะดูแลในส่วนของประชาชนที่มีฐานะยากจนนะคะสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อให้พนักงานอัยการยกร่างสัญญาให้ได้อย่างเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองสัญญาขายฝากนะคะยกตัวอย่างเช่นมีรถยนต์เก่าๆอยู่คันนึงแล้วมีผู้มาขอซื้อจากเรานะคะเราไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็มาให้อัยการร่างสัญญาซื้อขายรถยนต์ได้หรือในกรณีที่ต้องการขายฝากที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะกลัวว่าจะเกิดการเสียเปรียบหรือว่าทำไม่ถูกต้องตามแบบของกฎหมายแล้วไม่มีผลใช้บังคับนะคะก็มาให้พนักงานอัยการช่วยตรวจสอบและยกร่างเบื้องต้นได้นะคะ

0: สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่เราจะพิจารณาให้เฉพาะประชาชนที่มีความยากจนนะคะคือไม่มีสตางค์ในการจ้างทนายความในการยกร่างนั่นเองนะคะหรือว่าการที่จะไปจ้างทนายความแล้วเนี่ยเดือดร้อนเกินสมควรนะคะ
1: หากคุณกำลังประสบปัญหาจากนิติกรรมสัญญาสามารถเข้าขอคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีหรือสคช.ที่อยู่ใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: กิฟต์อยากไปเที่ยวทะเลสงัดเงียบก็ได้สะบัดขอแดนซ์ก็ไหวเมย์อยากไปเที่ยวภูเขาขึ้นไปสูดโอโซนบนดอยให้เต็มปอดอากาศดีๆที่หาไม่ได้ในกรุงโบ๊ทอยากนั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่แห่งแรกในไทยอ่ะทุกคนว่าไงโบ๊ทเลย
3: การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและยอมรับในเสียงข้างมากนั้นเป็นหลักในการนำประชาธิปไตยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนสายธารพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยาคุลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ชายคนหนึ่งตำบวังเขาก็เดินไปตามบนพื้นทรายที่ร้อนระอุตอนกลางวันแดดเปรี้ยงเปรี้ยงนะเดินไปนี่เฉยไม่รู้สึกร้อนสะดุ้งสะเทือนเดินไปนี่แถมยิ้มกุ้มกลิ่มไปด้วยไม่มีร่มไม่มีรองเท้าไม่สะดุ้งสะเทือนมีความปลื้มใจดีใจนั่นเป็นเพราะว่ายินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าหรือของสาวกรูปใดรูปหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเล่าไว้เองหรือว่าเป็นเรื่องที่มีมาในอรรถกถาส่วนที่เป็นคำบรรยายเพิ่มเติมเรื่องราวเหล่านี้ท่านผู้ฟังจะปรารภธรรมะอันใดอันหนึ่งที่ท่านจะยกขึ้นเป็นหัวข้อในการเทศนาในการสั่งสอนตามแต่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเช่นมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็จึงจะสอนเรื่องนี้การที่จะสอนเรื่องนี้บางทีก็ยกนิทานเรื่องนั้นว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงนิทานเหล่านั้นก็จึงมาจากเรื่องที่มันมาก่อนเป็นยังไงใครทำอะไรกันมาถึงได้มาตรงจุดนี้ได้เรื่องที่เห็นเบื้องต้นเป็นอย่างนี้แต่ก่อนหน้านั้นเป็นมายังไงยังไงไอ้สิ่งที่มาก่อนเหล่านี้แหละท่านผู้ฟังเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่านิทานะนิทานะแปลว่าเริ่มต้นเหมือนว่ามันมาก่อนสิ่งที่มาก่อนสิ่งที่จะมีให้เห็นก่อนสิ่งที่จะเป็นมาก่อนก็เรียกว่านิทานท่านผู้ฟังก็ใช้ศัพท์ในบริบทภาษาปัจจุบันกลายเป็นเรื่องราวบริบทเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังนิทานท่านผู้ฟังอย่าหลงประเด็นอย่าหลงประเด็นไปนั่นนี่โน่นเพราะว่าความพิสดารความเลิศหรูอลังการความมันไปอีกหลายอย่างของในเรื่องราวเหล่านั้นมันมีเยอะเราต้องจับประเด็นให้ถูกก่อนเอาทีละอย่างเพราะว่าเอาทีละหลายๆอย่างบางทีมันสับสนแล้วก็หลงเพราะฉะนั้นหัวข้อหรือประเด็นที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นในแต่ละครั้งละครั้งก็อาจจะมีนิทานหลายๆเรื่องมาประกอบในนิทานแต่ละเรื่องละเรื่องนั้นมันอาจจะแยกได้เป็นหลายประเด็นแต่จะจับเอาประเด็นนี้เท่านั้นที่ยกขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจแนวทางการศึกษาแนวทางการที่จะทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความลึกซึ้งแยกแยะได้เป็นหลายนัยยะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเป็นไปในหลายเวลาได้กับหลายคนทั้งตัวเองคนอื่นด้วยทีนี้ด้วยความมากเยอะหลายอย่างเนี่ยมันเลยอาจจะทำให้เกิดความสับสนเอ้าเราก็ทำความเข้าใจให้ตรงกันโดยประเด็นที่ยกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของปัญญาในสัปดาห์ก่อนนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวถึงปัญญาเป็นที่พึ่งใช่ไหมที่พึ่งคือปัญญาเวลาเรามีปัญหาอะไรแล้วมันหาทางออกไม่เจอจะทำยังไงโอ้ในบางเคสบางกรณีต้องใช้ปัญญาเป็นที่พึ่งในวันนี้จึงอยากจะนำเรื่องของปัญญาในอีกมุมหนึ่งคือไม่ใช่แค่ว่าเป็นที่พึ่งล่ะแต่จะมองจากมุมอื่นที่ถ้าบางคนมองผิวเผินเฮ้ยคนนี้ทำไมทำอย่างนี้นะมันเหมือนมันยังไม่ถูกนะแต่บางทีเขามองเห็นเล็งการที่ไกลไปกว่านั้นการที่มองเห็นเล็งการที่ไกลไปกว่านั้นนั่นคือปัญญาถูกไหมท่านจึงพูดถึงว่าการที่มีปัญญาจะสามารถทำให้เล็งเห็นประโยชน์ที่อยู่ข้างหน้าได้ในขณะที่ประโยชน์ที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเล็กน้อยนิดหน่อยหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นการเสียประโยชน์โดยซ้ำ
เสียรายได้เสียประโยชน์ไม่ได้ผลประโยชน์แล้วแม่คุณจะทำไปทำไมเดี๋ยวคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะเล็งเห็นในอนาคตนะเขาไม่ได้เล็งเห็นแค่นี้ชีวิตพุทธพจน์บทหนึ่งทุกฝั่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บอกว่าผู้มีปัญญาเนี่ยเห็นสุขอันไพบูลย์ก็จะพึงละสุขอันพอประมาณได้สุขพอประมาณตอนนี้นะทุกฝั่งเพื่อที่หวังจะเอาสุขอันไพบูลย์ข้างหน้าสุขอันไพบูลย์ในที่นี้จะเป็นวลีที่จะบ่งบอกหมายถึงความงามในที่สุดเลยนั่นคือเรื่องของการบรรลุธรรมเรื่องของการตรัสรู้เรื่องของการเข้าถึงนิพพานตรงนู้นเลยสุขพอประมาณในปัจจุบันนี้ก็จะบ่งบอกหมายถึงในท่ามกลางในท่ามกลางว่าเออเราจะได้ประโยชน์ข้อนั้นข้อนี้อาจจะเป็นไปในทางกามอาจจะเป็นไปในทางมรรคผลแต่ว่ามันพอประมาณเนี่ยมันยังไม่สุดเออเราจะทำไงให้มันถึงสุดผู้มีปัญญาเห็นจะสามารถที่จะละสุขพอประมาณในปัจจุบันนี้ได้เรื่องราวนี้พระพุทธเจ้าปรารภพราหมณ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าสังขปราหมณ์ตัวฟังในชาดกนั้นบางทีจะมีชื่อคนที่ซ้ำๆกันแต่ว่าหมายถึงคนละคนหมายถึงคนละชาติเคสนี้ก็เหมือนกันคือสังขปราหมณ์สังขปราหมณ์นี่จะมีอยู่สองคนเอาคนแรกก่อนมันเป็นเรื่องราวที่ทำนองเดียวกันใกล้ๆกันจะมีบางประเด็นที่แตกไปคนละอย่างได้เหมือนกันนิทานชาดกชื่อว่าสังขปราหมณ์นั้นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพราหมณ์เกิดเป็นพราหมณ์ที่จะพอมีพอกินอยู่จะพูดถึงก็คือค่อนข้างจะร่ำรวยมั่งคั่งเลยทีเดียวล่ะแต่ว่าท่านก็เป็นคนไม่ประมาทไม่ประมาทเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าจะเก็บสะสมทรัพย์อย่างเดียวทำการค้าหาเงินงกๆงั้นไม่ใช่แค่นั้นในกระทำแล้วถูกปะแต่ว่ายังมีการให้ทานด้วยให้ทานโดยสร้างโรงทานไว้ถึง6แห่งด้วยกันที่ประตูเมือง4ด้านที่ใจกลางเมือง1แห่งแล้วก็ที่หน้าเรือนของตนอีก1แห่งแต่ละแห่งละแห่งนี้ให้ทรัพย์วันละ100,000เพื่อคนเดินทางคนกำพร้ายังมาคิดอีกนะในคราวนี้สังขปราหมณ์ให้ทานทำการค้าแล้วนี่มีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะให้ทานนี้ไปเรื่อยๆทรัพย์ของเราก็อาจจะหมดก็ได้อันนี้คือลักษณะของเศรษฐีท่านวางเขาก็จะคำนวณ cash flow กระแสเงินเข้ากระแสเงินออกแต่แนวทางของคนที่เขามีความคิดมีปัญญาเนี่ยเขาจะคิดไม่เหมือนกับพวกคนตรณีคนปัญญาจบนะคนที่มีเงินน้อยคนที่เป็นยาจกคนที่มีความตระหนี่คนที่มีจิตใจคับแคบเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าไอ้แทนที่ว่าฉันจะจ่ายฉันก็ตัดรายจ่ายสิแต่ว่าจ่ายนี่คือให้ทานไงใช่ไหมมันก็จะลดการให้ทานลงจากที่มีต้อง6แห่งเอาแห่งเดียวพอจากที่ให้แห่งละแสนเอาให้พันเดียวพอคือถ้าเขาจะลดเนี่ยคนตระหนี่เขาจะคิดแบบนี้เอาก็รายได้ฉันลดจนก็ต้องลดการให้ทานลงไม่แต่ว่าพราหมณ์คนนี้เขามองทางประโยชน์มองทางประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการให้ทานก็จะไม่ลดการให้ทานละแล้วทำไงอ่ะก็ต้องไปเพิ่มเงินสิก็ไปหาเงินเพิ่มเธอจึงมีความคิดที่จะทำการค้าขายทางเรือคราวนี้ไปสุวรรณภูมิโดยให้ต่อเรือขึ้นบรรทุกสินค้าเต็มลำคราวนี้จะไปเองละเพราะว่าต้องไปติดต่อการค้าnegotiate ซื้อขายของขนของไปขายทางนู้นซื้อของทางนู้นกลับมาขายทางนี้สร้างระบบอะไรต่างๆให้มันดีซะก่อนจึงต่อเรือสั่งให้หาสินค้าต่างๆมาในการเดินทางครั้งนี้ก็มีความเสี่ยงอย่างมากสังขปราหมณ์นี่เข้าใจจึงได้เรียกลูกแล้วก็ภรรยามาสั่งการว่าการเดินทางครั้งนี้มันมีความเสี่ยงนั่นนี่โน่นนะเจ้าต้องดูแลรักษาตัวเองอย่าประมาทแต่พอไม่กลับมายังไงก็ช่วยกันดูแลอะไรต่างต่อไปทำความเข้าใจกันแล้วสั่งการกันแล้วคราวนี้ก็เดินทางในขณะเดียวกันท่านผู้ฟังมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งอยู่ที่ภูเขาคันธมาออกจากสมาธิมาส่งเครือข่ายเป็นกระแสไปตรวจดู
ไม่ว่าใครจะมีอันตรายไม่เราจะไปอนุเคราะห์ใครดีอะไรต่างๆยังไงปรากฏว่าสังขปาลนี่เข้ามาในข่ายของญาณของพระปัจเจกพุทธเจ้าคือมันปลามาติดแหนะปลามาติดแหตรวจดูที่เป็นยังไงโอ้เดินทางไกลนี่นะทางมหาสมุทรด้วยอันตรายมีรอบด้านเราจะปลอดภัยไหมหรือจะมีอันตรายโอ้จะมีอันตรายนะเนี่ยเอ๊ะแล้วบุญอะไรจะรักษาเขาโอ้เขาจะได้รับการรักษาด้วยบุญที่เกิดจากร่มและรองเท้าไปเลยคราวนี้พระปัจเจกพุทธเจ้านี่จึงเหาะจากภูเขากันตมาตรวจดูแล้วมาที่ท่าเรือทางที่จะเดินไปท่าเรือเนี่ยนะสังฆราบนี่ก็สร้างท่าเรือขึ้นมาด้วยสร้างเรือด้วยทางที่เดินไปท่าเรือนี่กำลังเดินไปเลยนะตัวเองนี่ใส่รองเท้าถือร่มในเวลาเที่ยงวันกำหนดออกเดินทางในขณะที่เดินทางไปสู่ท่าเรือของตนพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะลงมาในที่ใกล้ๆไม่ไกลกันนั้นเดินเหยียบทรายเดินไปธรรมดาเนี่ยด้วยความสงบเนี่ยเวลากลางวันร้อนๆน่ะทุกฝั่งเดินไปก็เดินเท้าเปล่าเนี่ยนะเดินไปสังฆพราหมณ์สังเกตเห็นเอ้าพระองค์นี้ทำไมมาเดินอยู่นี้โอ้แล้วท่านไม่ร้อนเลยเนี่ยเดินไปก็เดินธรรมดาธรรมดาท่าทางสงบร่มเย็นเหลือเกินร่มก็ไม่มีรองเท้าก็ไม่มีโอ้ยเรามีร่มเรามีรองเท้าแหมมันจังหวะเหมาะจริงๆสังฆพราหมณ์ก็คิดอย่างนี้นะหนึ่งทายธรรมคือสิ่งที่เราจะให้ก็มีบุคคลผู้ที่เขาต้องการที่จะรับต้องการสิ่งนี้เขาก็มีแล้วสามบุคคลที่เขาต้องการสิ่งนี้ยังเป็นบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกโอ้โหมันไม่เอาทำโอกาสนี้แล้วจะทำโอกาสไหนก็มีคำเปรียบเทียบตัวฟังเหมือนพ่อค้าที่เขาจะซื้อขายของเขาเห็นโอกาสที่จะทำเงินเขาไม่ได้ทำคือไม่ได้ซื้อไว้ไม่ได้ขายไปไม่ได้ลงทุนแม่ก็เรียกคนนี้ไม่ใช่นักธุรกิจไม่ใช่พ่อค้าจริงๆหรือว่าชาวนาเห็นแปลงนาที่อุดมสมบูรณ์โอ้พื้นที่ตรงนี้น้ำดีดินดีแล้วเราก็มีเมล็ดข้าวด้วยแล้วการเวลาก็เหมาะสมเป็นฤดูที่ฝนมันจะตกแม่แล้วถ้าเราไม่ทำไม่ก็จะไม่เรียกว่าเป็นชาวนาที่ฉลาดถูกไหมเช่นเดียวกันดวงอันนี้เป็นอุปมาก็อุปไมยว่าเราเดินทางไกลทุกคนนะดูฟังเดินทางไกลในสังสารวัฏแล้วคุณเห็นบุญญาเขตคือนาบุญในที่นี้คือภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบระดับที่เห็นนี่ก็คือปัจเจกพุทธเจ้าเลยล่ะไม่ใช่แค่อนุพุทโธอริยสงฆ์ธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่แค่ระดับสมมุติสงฆ์นะแต่เป็นอริยสงฆ์ไม่ใช่อริยสงฆ์ธรรมดาเป็นอริยสงฆ์ขั้นปัจเจกพุทธเจ้าโอ้มีนามบุญอยู่แล้วข้อที่สองไอ้ของเราก็มีอ่ะร่มกับรองเท้านี่แต่แล้วถ้าบอกว่าเราเห็นอยู่อย่างนี้แล้วเราไม่ให้ทานเนี่ยเราจะไม่ฉลาดกลายเป็นคนที่จะเดินทางในสังสารวัฏนี่จะมีปัญหาเป็นคนประมาทอย่ากระนั้นเลยท่านก็จึงนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นออกจากทางมาใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งปฏิสันถานกันพอรู้แล้วก็ล้างเท้าเอาน้ำมันนวดให้หายเมื่อยหายปวดเช็ดเท้าแห้งให้เรียบร้อยทาด้วยน้ำมันหอมเสร็จแล้วก็สวมรองเท้าเขาถวายร่มไปเนี่ยกล่าวคำที่เป็นสุภาษิตต่างๆถวายทานนะก็นิมนต์ท่านไปใช่ไหมพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินไปเนี่ยก็ถือรองเท้าสวมร่มเดินไปหน่อยนึงก็เหาะไปเลยเหาะกลับไปสู่ภูเขาคันตมาสังฆพราหมณ์นี่โอ้ยดีใจมากว่าทานที่เราให้ไปแล้วนี่กับเนื้อนาบุญจริงๆเลยเป็นบุคคลที่มีฤทธิ์ด้วยจึงเกิดความมั่นใจปีติเต็มที่จากทานที่ให้ไปนั้นของนี่ก็ไม่ได้มากอะไรท่านฟังรองเท้า1 คู่ร่ม1 อัน
สียเวลาก็15นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงใช่ไหมกำหนดการเดินทางก็ไม่ได้ดีเลย์อะไรไปมากเอาแล้วตัวเองไปไงเอาก็เดินเท้าเปล่าแล้วแต่เดินเท้าเปล่าไปไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกใดๆเลยมีแต่ปีติมีแต่ความสุขเกิดขึ้นในจิตใจที่เกิดจากการให้ทานนั้นด้วยปีตินี้คิดว่าแม่เราเป็นมงคลแล้วเป็นนิมิตที่ดีออกเรือเลยเวลาที่เราเดินทางไกลคุณผู้ฟังทุกคนก็ต้องการความปลอดภัยก็จึงจะมีพิธีหรือการกระทำอันใดอันหนึ่งที่จะให้เกิดความเป็นมงคลเกิดขวัญกำลังใจในการออกเดินทางใช่ไหมสังฆพราหมณ์นี่คิดว่าแม่การเดินทางนี้ต้องปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราได้ให้ทานแล้วเราได้ทำสิ่งต่างๆอย่างดีเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าโลกมันก็เป็นของโลกกันตั้งโลกมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันสุขก็มีทุกข์ก็มีอันนี้คือกระแสของโลกทำให้ในวันที่7ตั้งฟังหลังจากเดินทางไปได้7วันเรือเกิดทะลุขึ้นมาที่เรือเกิดทะลุขึ้นมานี่เพราะว่าการยาแนวการซีลการอะไรต่างๆเนี่ยทำไว้ไม่ดีอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ผู้รับเหมาโกงก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเกิดจากการที่ไปชนกับอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเกิดจากการที่มีทักษะยังไม่ดีในการสร้างเรือยังไม่มีความชำนาญก็เลยทำให้เรือเนี่ยมีปัญหาเรือมีรูรั่วเกิดขึ้นแล้ววิทย์น้ำเท่าไหร่มันก็ไม่ทันน่ะเพราะรูรั่วมันใหญ่มองไปทางไหนนี่ไม่เห็นใครจะช่วยได้เลยเรือน้อยก็ไม่มีหวังสมัยก่อนยังไม่มีระบบเซฟตี้ว่าจะต้องมีเรือที่สำหรับช่วยเหลือเรือชูชีพอย่างเงี้ยนะไม่มีทุกคนนี่โอ้แย่แล้วแย่แล้วเรือก็ทรุดลงจะไปอยู่ตรงไหนยังไงทั้งเรือเนี่ยต่างคนต่างก็เซ็งแซ่ขึ้นร่ำร้องขึ้นพากันอ้อนวอนต่อเทวดาที่ตนนับถือทั้งต้นหนด้วยทั้งอะไรต่างๆด้วยมีแต่โพธิสัตว์เนี่ยแหละทุกฝั่งกับคนใช้คนหนึ่งมีสติสัมปชัญญะในที่นั้นคือถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วนี่นะจะมามัวแต่โทษคนนั้นคนนี้นะไม่ได้เลยนะจะมามัวแต่โอ้ยทำไมไม่รีบวิทย์น้ำออกเฮ้ยใครมาต่อเรือทำไมเป็นอย่างนี้หรือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอะไรมาชนหรือจะนึกถึงว่าโอ้ยทำไมบุญที่เราทำแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยบ่นเพ้อนั่นนี่นี่อันนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติสัมปชัญญะแต่สังฆพราหมณ์ดูฟังมีสติสัมปชัญญะทำยังไงสั่งคนใจเอาน้ำมันมาน้ำมันเนี่ยมาทาตัวให้หมดเลยนะแล้วก็เอาพวกน้ำตาลกรวดเนยใสอะไรต่างๆกินให้เต็มท้องเลยกินเอาเสื้อผ้านี่ชุบด้วยน้ำมันให้เต็มที่เพื่อให้ลอยตัวให้ได้แล้วก็ปีนเลยสองคนปีนขึ้นเสากระโดงเรือกำหนดทิศทางดูเอทางไหนที่จะไปกลับสู่บ้านเมืองของเราเรามาจากทางไหนเราจะกระโดดไปทางนั้นพอจังหวะที่ขึ้นจุดสูงสุดกระโดดไปเลยทุกวันกระโดดไปทางนั้นพร้อมกับคนใช้ด้วยกันสองคนว่ายน้ำไปในทิศทางที่คิดว่าจะกลับบ้านนั่นแหละว่ายไปอยู่7วันทุกฝั่งอยู่7วันเนื้อตรงนี้ทุกฝั่งอาจจะคิดว่ามันจะคล้ายๆกับเรื่องของมหาชนกก็มีนะใช่ทุกฝั่งเรื่องราวตรงนี้มันจะคล้ายๆกันอยู่หลายเรื่องเลยไม่ใช่แค่มหาชนกสังฆพราหมณ์เรื่องนี้แล้วยังมีเรื่องของนายมิตรวินทุเรื่องของอีก 2-3 เรื่องที่จะมีนัยยะคล้ายๆกันแบบนี้แล่นเรือไปแล้วคนเรือแตกแล้วก็เลยกระโดดหนีแต่ว่าความแตกต่างกันคือว่าตรงนี้ไม่ได้มีปูไม่ได้มีสัตว์ร้ายจะมากินแล้วก็ไปกันสองคนที่เหมือนกันก็คือว่าจะมีเทพธิดาชื่อมณีเมขลานางมณีเมขลานั้นได้รับมอบหมายจากเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ให้มารักษามหาสมุทรโดยกำหนดสั่งไว้ว่าถ้าใครเป็นคนดีนะรักษาศีลมีไตรสรณคมประพฤติชอบในมารดาบิดาถ้าเกิดตกทุกข์ได้ยากในมหาสมุทรนี้แล้วเธ
เธอรักษาเขาเหล่านั้นนะจะได้บุญด้วยแต่ปรากฏนางนี่ไปเล่นไปเพลินไปหาความสุขของเทวดาอยู่7วันท่านผู้ฟังลืมในช่วง7วันนี้ไม่ได้มาตรวจดูทะเลมหาสมุทรว่ามีคนที่ตามสเปคนี้ทำความดีมาแล้วเจอทุกข์อยู่ในทะเลเนี่ยมีไหมไม่ได้มาตรวจด้วยความประมาทของเธอพอนึกขึ้นได้ปุ๊บโอ้ใช่ใช่เราทำหน้าที่นี้นะโอ้เลยรีบไปเลยเหมือนบางคนนะทุกฟังสมัยปัจจุบันเนี่ยทำงานในบริษัทก็ตามทำงานเป็นข้าราชการก็ตามปรากฏว่าทำงานก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ทำไงตกเย็นกลับบ้านมาก็พักผ่อนสักหน่อยทำไรดูซีรีส์ดูซีรีส์เป็นการพักผ่อนดูแต่สามทุ่มอ่ะที่ว่าจะนอนสักสี่ทุ่มห้าทุ่มก็นอนฝ่ายไปนู่นเลยตีสี่ตีห้าทำไมอ่ะมันได้ซีรีส์อ่ะโอ้ดูแล้วก็ต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปเอานี่ประมาทนะเนี่ยเพลินไปตามความสุขที่อยู่เฉพาะหน้าเห็นความสุขเฉพาะหน้าพอประมาณนี่แหละเป็นหลักไม่ได้เห็นความสุขที่สูงยิ่งขึ้นไปนี่คือการที่ร่างกายต้องได้รับการพักผ่อนใช่ไหมเลยไม่พักผ่อนเลยเอาความสุขเฉพาะหน้านางมณีเมฆลานี่คล้ายๆกันเพลินไปตามความสุขของพวกเทวดาลืมที่ว่าฉันจะต้องมากอบโกยเอาบุญจากคนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลรักษามารดาบิดาแล้วเกิดได้คุกนี่เราจะมีส่วนแห่งบุญลืมไปแต่เธอก็กลับตัวได้ดังหวังในวันที่7มาตรวจดูอ้าวเจอสังฆาปามนี่โอ้คนนี้เขาเป็นคนดีเนี่ยเขาดูแลมารดาบิดาดูแลครอบครัววันพระเขาก็รักษาศีลอะไรต่างโอ้แต่คนนี้จะเกิดตายขึ้นมานี่เราจะแย่เลยเนี่ยเราจะถูกติเตียนได้จึงจัดอาหารถาดใหญ่เลยทุกฝั่งใส่ถาดทองคำมีอาหารเลิศรสต่างๆเป็นอาหารทิพย์ของพวกเทวดาเหาะไปอยู่หน้าสังฆพรามเลยเชื้อเชิญให้มารับประทานอาหารฝ่ายสังฆพรามทุกฝั่งนับไปนับมานี่มันคืนที่6แล้วนะเช้านี้เป็นวันที่7ก็นับได้ว่าเอ้ยวันนี้เป็นวันพระแล้วเนี่ยดูพระจันทร์ด้วยดูอะไรด้วยเนี่ยโอ้เราก็ต้องรักษาศีลสิเพราะว่าทุกวันพระเนี่ยเรารักษาศีล8วันนี้เราก็จะไม่กินอาหารละพระอาทิตย์เลยศีรษะไปเนี่ยก็ไม่รับประทานอาหารละเพราะว่าสมาทานศีล8ตั้งใจนะตั้งใจว่าไหนเราก็ไม่ได้กินอะไรแล้วเราก็สมาทานศีล8แล้วกันทีนี้พอนางมณีเมฆลาเอาอาหารมาโชว์ให้ดูอะท่านฟังด้วยความที่ว่าเอ้ยฉันเพิ่งตั้งใจรักษาศีล8เนี่ยดูดิอาหารนี่ดีๆเลิศรสมาเสิร์ฟอยู่ต่อหน้าเนี่ยเป็นผู้ฟังจะเอาไหมตั้งแต่ที่ว่าอดอาหารมาตลอด7วันแล้วนะไล่7วันก่อนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กินอะไรมาแล้วด้วยใช่ไหมถ้าเราจะแบบว่าโกงๆนิดนึงก็ถือว่าเรารักษาศีลไปเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานก่อนแล้วด้วยกันละกันนะแต่ศีลทางฝั่งมันคือเจตนาดูเปล่าเพราะสังฆพราหมณ์เขาไม่ได้ตั้งเจตนาไว้ในวันก่อนๆนะเขาก็จะตั้งเจตนาว่าฉันต้องทำความเพียรจะต้องกลับไปให้ถึงให้ได้ฉันจะไม่ยอมแพ้ก็ทำความเพียรไปแต่ไม่ได้ตั้งเจตนาว่าจะรักษาศีลไอ้พอวันนี้ตั้งเจตนาว่ารักษาศีลโต้เธอเอาอาหารมาให้ถ้าเป็นธรรมฟังจะเอาไหมจะรับไหมสุขอยู่เฉพาะหน้านะกินอาหารนี่หายหิวเลยล่ะแล้วก็สบายด้วยรอดด้วยมีเทวดามาช่วยแล้วนี่นางมณีเมฆลาก็คิดว่าจะไปปลอบประโลมโพธิสัตว์สังฆพราหมณ์ด้วยอาหารดีๆอย่างนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าสังฆพราหมณ์นี่เพิ่งสมาทานศีลไปสังฆพราหมณ์ก็เลยปฏิเสธนะธรรมฟังปฏิเสธว่าโอ้ขอท่านนำอาหารไปเถอะเราเพิ่งรักษาอุโบสถคือเราจะไม่กินคนที่เขาทำอะไรเป็นประจำทุกฝั่งก็จะมีแพทเทิร์นนะแพทเทิร์นเนี่ยมันมาตั้งแต่วิธีคิดเนี่ยอยู่ในหัวแล้วก็จะปรากฏออกมาเป็นคำพูดถ้ามีใครเอาอาหารมาให้ในวันพระนี่ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นที่สังฆพราหมณ์นี่จะทำอยู่เป็นประจำคือปฏิเสธขอจงนำพัดเล็กออกไปคือจะไม่ได้ดูนานว่าโอ้เขาเอาอาหารอะไรมาหรอโอ้เป็นต้มเป็นผักเป็นแกงเป็นหมูเป็นอะไร
ือจะไม่ได้พิจารณาส่วนนั้นเลยอ่ะคือจะปฏิเสธไปโดยอัตโนมัติบางทีถ้าเราพิจารณาแล้วเราเสียโอกาสให้กับกิเลสนะทุกฝั่งเดี๋ยวเราตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลแล้วใช่ไหมนี่เป็นเทคนิคหนึ่งนะทุกฝั่งเราตั้งใจว่าเราจะรักษาศีลวันนี้หรือวันนี้ฉันตั้งใจว่าฉันจะไม่กินข้าวเย็นวันนี้ฉันตั้งใจว่าฉันจะอดอาหารสักมื้อหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ปรากฏพอมีคนเอาอะไรเอ้ยชวนไปกินก๋วยจั๊บไหมก๋วยจั๊บเหรอที่ไหนอ่ะโอ้นี่มีทั้งแห้งทั้งน้ำนะหมูกรอบอร่อยมากโอ้ไข่อร่อยมากต้มอร่อยมากไม่ใช่มีแค่นั้นนะแล้วยังมีหมูเต๊ะด้วยนะแล้วก็ยังมีป่อเปี๊ยะยังมีขนมจีบมีอะไรต่างอธิบายกันไปเออไปก็ได้ไปก็ได้อ้าวพลาดเลยเพราะว่าคุณพิจารณาไปตามนั้นไงแต่ถ้าอัตโนมัติเลยนะได้ยินชื่อว่าอาหารปุ๊บหยุดฉันไม่เอาอัตโนมัติคือไม่ต้องไปดูว่ามันเป็นอะไรคือไม่เอาจบเพราะว่าทำอย่างเงี้ยมาเป็นประจำโดยที่ยังไม่ได้รู้อะไรว่าอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรหรอกตัวฝังเห็นว่ามันเป็นอาหารเนี่ยโอเคฉันไม่เอาพูดไปอย่างนี้พูดกับเทวดาสังฆราชคนใช้ที่ว่ายน้ำตามมาด้วยอยู่ด้วยกันตลอด7วันทุกวันไม่เห็นนางมณีเมขลาไม่เห็นเพราะว่าเทวดาเขาไม่ได้เนรมิตตัวเองให้เห็นนะพอไม่เห็นแล้วก็เลยคิดว่าโอ้เจ้านายของเรานี่เพี้ยนแล้วปกตินี่เธอจะเป็นคนที่กินอะไรก็กินดีๆห่มผ้าดีๆนอนเตียงดีๆพอมาอยู่ในน้ำแช่จนตัวเปื่อยนี่อยู่7วันหิวข้าวแล้วคงจะเพ้อเฮ้ยเจ้านายเราเป็นจบคงจะอยู่ไม่นานละคิดมาอย่างนี้นะเลยคิดว่าจะปลอบเจ้านายปลอบเจ้านายจึงร้องออกมาเป็นเพลงนี่คือแต่งกลอนขึ้นนะเพื่อให้แบบชโลมใจกันเนี่ยนะแต่งกลอนขึ้นให้เจ้านายฟังท่านสังฆปรามท่านเป็นพระหูสูตรเป็นคนฟังธรรมได้รับการยกย่องจากสมณพราหมณ์ทั้งหลายมาวันนี้ท่านบ่นเพ้อขึ้นอย่างนี้ไม่สมควรเลยในที่นี้มีเรากัน2คนนี่ท่านจะบ่นเพ้อกับใครสังฆปรามก็เลยเหลียวดูมาทางลูกน้องมันไม่เห็นเทวดาแล้วเนี่ยสงสัยมันจะไม่เห็นจริงๆแม่มาหาว่าเราเพ้อเจ้อขึ้นอีกแล้วเราจะอธิบายเขาฟังว่ามีเทวดาอยู่ตรงนี้เลยบอกกับลูกน้องก็กลายเป็นคำกลอนเหมือนกันร้องขึ้นเป็นคำกลอนบอกว่ามีนางฟ้าอยู่ที่นี่นะเธอมีรูปโฉมงดงามมากเลยประดับด้วยเครื่องทองคำต่างๆยกเอาถาดทองคำที่เต็มไปด้วยอาหารทิพย์มาร้องเชิญเราให้บริโภคด้วยจิตที่มีศรัทธามีความปลาบปลื้มเราจึงตอบกับเธอไปว่าไม่บริโภคเอาแต่งกลอนได้ป่านนี้มันก็ไม่วิปลาสไม่เพ้อแล้วสิเฮ้ยก็อยากเห็นบ้างละจึงแนะนำให้หัวหน้าเนี่ยถามให้ดูชัดเจนก่อนบ้างคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นใครกันแน่มันก็จริงอยู่เหมือนกันนะเขาอุตส่าห์มาให้เราแบบจะเอาของดีๆหรืออยากปรารถนาให้เรามีความสุขอย่างเงี้ยนั่นปฏิเสธเขาเฉยเอางั้นคุยปฏิสัมพันธ์กันซะก่อนสังฆปรามจึงถามนางมณีเมขลาหวังว่าอันนี้ท่านเป็นใครเป็นเทวดาหรือมนุษย์ทำไมถึงมาทำดีกับข้าพเจ้าอย่างนี้เธอก็เลยอธิบายว่าฉันเนี่ยเป็นเทวดาที่ดูแลมหาสมุทรนี้อยู่มาเนี่ยไม่ได้จะมีจิตคิดประทุษร้ายนะมาเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ท่านหวังจะให้ท่านเนี่ยพ้นจากความทุกข์ข้อนี้เอาละในมหาสมุทรเนี่ยมีสิ่งต่างๆอยู่มากไม่ว่าจะยานเรือที่นั่งที่นอนทรัพย์สินต่างๆท่านอยากได้สิ่งไหนเดี๋ยวฉันจะจัดให้ขอท่านจงขอมาเถิดท่านผู้ฟังเคยฟังนิทานอีสปเรื่องที่คนตัดไม้ก็ทำขวานหล่นลงไปในน้ำนะแล้วก็มีเทพารักษ์เขาก็อยากจะมาช่วยก็เลยไปงมขวานขึ้นมาเนี่ยนี่ขวานของท่านไหมแต่ขวานเนี่ยโอ้โหมันมีทั้งขวานทองคำขวานเงินจนขวานของตัวเองเป็นขวานเหล็กธรรมดาเนี่ยแหละก็อยู่ที่ว่าก็จะทดสอบความซื่อสัตย์ไงว่าอันนี้เป็นของตนหรือเปล่าใช่ไหมนั่นคือนิทานอีสปนะ
เรื่องแบบนี้ไม่ได้เป็นนิทานชาดกอันแบบนี้ก็เหมือนกันนะลักษณะแบบนี้ว่าในมหาสมุทรมันมีทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างๆล้นอยู่เต็มไปหมดเลยคือเธอจะเอาตรงไหนมาให้ก็ได้คุณจะเอาอะไรอ่ะคือเขาจะให้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะสังฆพราหมณ์นี่ยังไม่ได้คิดถึงว่าจะเอาอะไรด้วยซ้ำนะคิดก่อนว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเขามาช่วยเราเนี่ยทำไมเขาถึงมาช่วยเรานะคิดอย่างนี้ก่อนนะเออที่เขามาช่วยเราเนี่ยเพราะอะไรนี่เป็นเทวดาใช่ไหมเทวดาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาก็จะต้องมีระบบที่เขาจะทำได้คือสัปดาห์ที่แล้วผมจะเอาเรื่องของพระสารีบุตรในชาติก่อนที่เกิดเป็นรูปเทวดาและอยากจะมาเตือนพราหมณ์ว่าเนี่ยจะถูกงูกัดตายนะแต่ก็ไม่อยากจะไปเตือนตรงๆอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ระบบของกรรมที่เขาจะทำได้เรื่องของเสนกาชาดกไม่พราหมณ์ตายระหว่างทางก็ต้องเมียตายที่บ้านเนี่ยเพราะเขาไม่อยากจะรับกรรมส่วนนั้นมาแต่เทวดาองค์นี้ทำไมเขาถึงมาทำอย่างนี้ได้ก็มาช่วยได้คือเขามีหน้าที่นี้โดยเฉพาะแต่เขาต้องมีสเปคสิว่าเขาทำไมถึงจะทำอย่างนี้ใช่ไหมกรรมอะไรที่ทำให้ข้าพเจ้านี่ถึงได้รับการช่วยเหลือจากท่านอย่างนี้คือต้องการรู้ว่าผลวิบากที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันเกิดจากกรรมอะไรที่เป็นเฉพาะอย่างเหรอหรือว่ายังไงยังไงเพราะว่าการบวงสรวงอะไรที่ข้าพเจ้าทำต่อท่านมันก็ไม่ได้มีเลยอย่างนี้นะเธอช่วยอธิบายท่านฟังเขาก็7วันที่แล้วน่ะท่านเห็นภิกษุรูปหนึ่งเดินกระยงเท้าอยู่ใช่ไหมสะดุ้งอยู่ลำบากอยู่เพราะว่าเดินบนทรายร้อนๆ นั่นแหละสังฆพราหมณ์ท่านฟังขนลุกสู้เลยโอ้ยบุญที่เราทำเมื่อ7วันที่แล้วนี่อย่างนี้ทั้งร่มทั้งรองเท้าเราได้อุทิศไปนี่ขอโทษด้วยบุญข้อนี้เนี่ยจึงทำให้เราได้พ้นทุกข์เห็นป่านนี้ไม่งั้นเราต้องจมตายกลางมหาสมุทรแน่เทพธิดานี้ก็เห็นเราทำความดีตรงนี้เขาจึงมาช่วยเราอย่างนี้นะโอ้ยโล่งละโล่งละเรารอดละอันนี้สมเหตุสมผลที่จะเอาทั้งกระพรามจึงขอเรือตำรวจเอาเรือธรรมดาธรรมดาขอเรือเนี่ยเอาเรือที่เป็นเรือแบบเรือชูชีพนะไม่ใช่เป็นเรือใหญ่อย่างที่ตัวเองโดยสารมาเป็นเรือที่จะขนสินค้าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเอาเรือพอที่จะมีใบให้เล่นไปได้น้ำไม่รั่วเนี่ยเอาประมาณต่อกันก็ยังได้เป็นลักษณะแบบเรือแพแต่ถ้าจะพูดตามสเปคก็คือมีเรือแพพอมีใบให้ลมมันพัดไปได้แค่นี้แหละพอแล้วแล้วก็ขอให้ท่านไปส่งฉันที่เมืองโมลินีที่เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้กับเมืองที่ท่านได้เดินทางจากมาเทพธิดาท่านฟังเวลาเล่นนี่ไม่เล่นน้อยๆนะเล่นใหญ่เลยเนรมิตเรือขึ้นมาลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือที่โอ้โหใหญ่กว่าเรือที่สังฆพราหมณ์โดยสารมาอีก8เท่าแต่กว้าง8อุสภะเรือนี่มันอุสภะหนึ่งก็คือโคตัวหนึ่งมันร้องอู้ขึ้นนี่มันได้ยินจนถึงระยะไหนเขาเรียกว่า1อุสภะเรือนี้ยาว8อุสภะกว้าง4อุสภะมีเสากระดงเรือ3เสาอ่ะไม่ใช่แค่เสาเดียวนะมี3เสาแล้วยังมีทรัพย์สินค้าเพชรนิลจินดาอยู่ในเรืออีกมากมายพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆในเรือทั้งฝั่งทำด้วยเงินทั้งหมดเลยหมายความว่ารอบโลหะพวกรีเวตน็อตอะไรต่างๆที่ตอกเข้าไปในเรือนี่ทำด้วยเงินทั้งหมดหางเสือทำด้วยทองเป็นเรือแบบโอ้โหวิจิตรพิสดารมากเลยอุ้มเอาสังฆพราหมณ์ขึ้นบนเรือแล้วก็จะไปทำไมเธอเล่นใหญ่อย่างนี้เพราะว่าเธอมีปีติตั้งฟังโอ้ยสังฆพราหมณ์นี่เป็นคนมักน้อยแท้ขอนิดเดียวจัดให้ใหญ่เลยเพราะว่าด้วยจิตที่มีปีติของนางมณีเมขลาจัดไปอย่างนี้เต็มที่แล้วแต่ไม่ได้ลืมคนใช้นะคือเจาะจงไม่เอาทำไมอ่ะโอ้แล้วมันอยู่กันสองคนแล้วช่วยคนเดียวอีกคนหนึ่งไม่ช่วยก็เขาไม่ได้รักษาศีลนะเขาไม่ได้ทำบุญข้อนั้นด้วยนะก็เลยช่วยไม่ได้ไม่ตามสเปค
โอ้งั้นให้อนุโมทนาได้ไม่แบ่งบุญให้ลองดูถ้าเขารับโพธิสัตว์ก็จึงแบ่งบุญให้คนใช้ให้อุปถัมภ์ที่ตามมาด้วยเจ้าอนุโมทนาบุญค่อยเด้อให้อนุโมทนาบุญที่ฉันได้ถวายรองเท้าถวายร่มให้อนุโมทนาบุญที่ฉันได้ให้ทานต่างๆรักษาศีลด้วยตอนนี้สมาทานศีลเลยโอ้ยังมีโอกาสกลับตัวไม่งั้นไม่รอดดิจังหวะที่คนใช้อุปถัมภ์ติดตามมาด้วยสมาทานศีลเท่านั้นแหละอนุโมทนาบุญด้วยเท่านั้นแหละนางมณีเมขลานี่ก็อุ้มขึ้นเรือทั้งสองคนเลยเดินทางกลับสู่เมืองได้หลังจากกลับมาแล้วด้วยเรือนี้ก็ทำมาให้กินต่อไปทุกฝั่งเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาศีลทำความดีให้ทานแล้วก็แยกย้ายไปตามยถากรรมนางมณีเมขลาในครั้งนั้นก็คือเป็นพระอุบลวรรณเทรีบุตรที่อุปถากโพธิสัตว์ที่ไปด้วยกันเป็นคนใช้นั้นได้มาเป็นท่านพระอานนท์ส่วนสังฆพราหมณ์ในคราวนั้นก็คือโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้เรื่องนี้พูดถึงความสุขเล็กน้อยที่มีอยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าจะด้วยการเดินบนรองเท้ามีร่มท่านจะลาออกได้เพราะอะไรตั้งจิตไงว่าโอ้ยเราก็อยากเป็นเหมือนพระองค์นี้อยากจะบรรลุสัมมาสัมพุทธญาณนี่ก็ส่วนหนึ่งมีเนื้อนาบุญเราต้องการบุญทำไมเราจะไม่ทำเราจะทำสุขเล็กน้อยเราไม่เอาเราไม่สนแต่หวังสุขเอาภัยบุญข้างหน้าหรือการที่รักษาศีลรักษาศีลความสุขเล็กน้อยจากการกินอาหารมันไม่ใช่นะเราจะเอาสุขที่เราได้จากบุญที่เกิดจากการรักษาศีลนั้นเนี่ยคนที่มีปัญญาเขาจะเห็นข้อนี้ได้แต่คนที่หยาบๆอาจจะไม่ได้ละเอียดไม่ได้มีปัญญามากก็จะเอาความสุขเฉพาะหน้าไล่ไปตั้งแต่ความสุขจากเรื่องของกามดูฟังความสุขจากเรื่องของกามเช่นดูหนังดูละครเล่นโซเชียลหากินอาหารนั่นนี่แต่ปรากฏอะไรก็จะเสียเวลาทำมาหากินสุขภาพก็แย่ลงแต่สุขในบั้นปลายนี่ถูกกลืนกินไปแต่ถ้าว่าเราไม่เอาสิ่งเหล่านั้นเราใช้เวลาให้เหมาะสมในการศึกษาธรรมะรู้จักประมาณในการบริโภคเวลาต่อไปสุขภาพเราก็ดีเวลาต่อไปจิตใจเราก็มีพลังไม่ตกเป็นใต้ของกิเลสเห็นสุขอันไพบูลย์คนที่มีปัญญาจึงจะละสุขพอประมาณได้ซึ่งช่วงเวลาที่เห็นตัวอย่างจากเรื่องของสังฆพราหมณ์นี้ต้องฟังแค่7วันเท่านั้นเองบทพระคาถานี้มาจากพระบาลีที่ว่ามัตตาสุขปริจจาคาปัจเสเจวิปุลังสุขังจะเชมัตตาสุขังทีโรสัมปัสสังวิปุลังสุขังคือบุคคลพึงเห็นสุขอันไพบูลย์เพราะสละสุขพอประมาณเสียผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ก็พึงสละสุขพอประมาณเสียจึงจะได้พบสุขอันไพบูลย์นั้นประกาศานี้ท่านผู้ฟังตรัสไว้กับเรื่องของสังฆปรามอีกเรื่องหนึ่งคือเดียวกันเลยนะนี่เป็นสังฆปรามเรื่องที่สองที่ปรารภพระคาถานี้ขึ้นมาพูดถึงคราวนั้นที่พระองค์ก็ชื่อนี้แหละสังฆปรามแต่เนื้อเรื่องนี้เป็นคนละอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองวาราณสีเหมือนเรื่องก่อนเรื่องก่อนเมืองวาราณสีเนี่ยก็จะมีชื่อหนึ่งด้วยชื่อว่าโมลินีแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองตักกศิลาในสมัยนั้นเป็นคนละคนคนละวาระกันมีลูกโพธิสัตว์ชื่อสังขะเนี่ยมีลูกลูกชื่อสุสีมะลูกนี่เรียนวิชาพราหมณ์จากพ่อเรียนไม่ว่าจะเรื่องมนต์เรื่องพิธีกรรมอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่าวิชาที่เราเรียนเนี่ยมันยังไม่สุดนะพ่อจะขอไปเรียนจากสหายของพ่อที่ชื่อโน้นอยู่ที่เมืองโน้นพ่อก็เลยส่งไปเรียนจัดสำรับจัดสำราญต่างๆให้ส่งไปส่งจดหมายให้ด้วยว่านี้เป็นบุตรของเราให้ท่านช่วยสอนให้ซึ่งเพื่อนของพ่อเนี่ยอยู่อีกเมืองหนึ่งอยู่เมืองพารันสีพราหมณ์ก็จึงจัดแจงสัมภาระเขียนจดหมายแนะนำตัวฝากกับลูกส่งไปให้เพื่อนของตนที่อยู่ที่เมืองพารันสีรับแล้วก็เรียนไงเรียนมนต์เรียนอะไรต่างๆทำพิธีอะไรต่างๆพอรู้วิชาอะไรต่างๆมากขึ้นก็พบว่ามันก็ยังไม่สุดนะ
ไอ้ที่เรียนกับพ่อเรามาอยู่เมืองตักกศิลามันเบื้องต้นมาเรียนกับท่านอาจารย์อยู่ที่เมืองพารันตสีมันก็ท่ามกลางแต่มันจะไปสุดจบลงที่ไหนอ่ะมันยังไม่เห็นที่สุดของคำสอนนี้เลยอ่ะยังไงดีเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่แบบกระหายในการที่จะเรียนรู้โอ้ฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันแหละอาจารย์ก็ว่าเอ้าแล้วทำไงดีครับอาจารย์แต่ฉันว่ามีพวกฤาษีที่อยู่ในป่าเขาจะรู้เรื่องนี้นะเจ้าลองไปหาพวกฤาษีเหล่านั้นดูดีไหมซึ่งฤาษีที่รามเมืองพารันตสีเขาหมายถึงเนี่ยคือพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกฝั่งสุสีมะมานพจึงลาอาจารย์ที่เมืองพารันตสีที่เป็นเพื่อนของพ่อของตนเนี่ยไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าที่เป็นฤาษีอยู่ในป่าอิสิปตนะป่าอิสิปตนะเนี่ยนะคืออิสิคือฤาษีนั่นแหละเป็นที่อาศัยของฤาษีที่เป็นนักบวชประเภทหนึ่งที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยในสมัยนั้นก็เลยไปเรียนมนต์ไปขอเรียนมนต์จากฤาษีคือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าบอกว่าเราจะสอนให้ก็ได้แต่ว่าเป็นพราหมณ์นี่ไม่สอนต้องบวชแบบนี้นุ่งห่มอย่างนี้กนผมอย่างนี้มันก็เลยบวชละบวชเสร็จแล้วก็เลยไปเรียนธรรมะจากพระปัจเจกพุทธเจ้าเรียนธรรมะนี่พระปัจเจกพุทธเจ้าสอนอะไรก็สอนศีลสมาธิปัญญานั่นแหละต้องฟังแต่สอนแล้วจะให้ตรัสรู้ตามเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ปรากฏว่าสุสีมะนี่เขามาเรียนความรู้แล้วเขาก็ทำของเขาเองมาเสริมเรื่องปัญญาเองเข้าใจเองทำให้สุสีมะนี่สามารถตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้อีกเหมือนกันดังฝังเป็นปัจเจกโพธิญาณเกิดขึ้นคือไม่ใช่เกิดจากการที่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นสอนนะแต่ว่าสอนนิดหน่อยแล้วตัวเองก็มาทำความสงบเองแล้วก็ได้รู้เรื่องขึ้นเองคือสอนแน่สอนเรื่องศีลสอนเรื่องสมาธิเนี่ยได้สอนแน่แต่เรื่องปัญญาเนี่ยจะไม่ได้สอนปัญญาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกิดจากสุสีมะมานพเนี่ยรู้ขึ้นเองบรรลุปัจเจกโพธิญาณแล้วมีฤทธิ์มีอะไรต่างๆชาวบ้านเนี่ยก็รู้ข่าวไงทุกฝั่งพอสุสีมะมานพออกบวชแล้วมาบิณฑบาตแล้วโอ้มีอินทรีย์ผ่องใสเห็นแล้วก็นับถือคำสอนต่างๆก็ลึกซึ้งโอ้จึงเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากเลยมีชื่อเสียงอยู่ในเมืองพารณสีในขณะที่สุสีมะมานพถึงตอนนี้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะก็เทศสอนชาวบ้านอยู่ในเมืองพารณสีฝ่ายพ่อนะพ่อคือโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าสังฆปรามที่อยู่เมืองตักกศิลานี่ก็ไม่ได้ข่าวลูกมาหลายปีแล้วนะ 2-3 ปีไปนี่ไม่ได้ส่งข่าวเลยโดยที่ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วแล้วก็สั่งสอนชาวบ้านอยู่แล้วก็จึงจะเดินทางมาหาดูว่าลูกเราเป็นยังไงจะไปถามข่าวปรากฏว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อสุสีมะเนี่ยมีอายุไม่นานตัวฟังในขณะพราหมณ์ผู้พ่อสังฆรามเดินทางมาสุสีมะปัจเจกพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพวกชาวบ้านก็เลยทำสถูปถวายท่านพอพ่อเดินทางมาถึงสังฆพราหมณ์ถามข่าวว่าลูกฉันไปไหนมาจากเมืองตักกศิลาชื่อสุสีมะโอ้ท่านหมายถึงสุสีมะพระปัจเจกพุทธเจ้าเหรอนี่ไงชี้ไปดูสถูปไม่ได้ชี้ไปที่คนนะทุกฝั่งชี้ไปที่เจดีย์เอ้าเหลือเป็นเจดีย์เนี่ยเหรอโอ้ยพ่อก็ร้องไห้เลยทุกฝั่งยังไม่รู้ลูกเป็นถึงขนาดนี้คือไม่รู้เลยว่าลูกเนี่ยเรียนจบวิชาจากอาจารย์เพื่อนที่เป็นอยู่เมืองพารันสีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตายแล้วสามข่าวพร้อมกันในทางฝั่งก็อึ้งไปเลยร่ำไห้กร่ำครวญด้วยความกร่ำครวญนะคือไม่ได้ว่าเสียสตินะด้วยความกร่ำครวญนะแปลงพลังเนี่ยออกมาเป็นการทำความสะอาดทำความสะอาดไหนก็ทำความสะอาดเจดีย์นั่นแหละตรงไหนมันรกถอนหญ้าขึ้นตรงไหนมันไม่เสมอกันเอาทรายมาปูตรงไหนมันไม่สวยเอาผ้ามาห่มตรงไหนมันไม่เรียบร้อยจัดการทำซ่อมแซมประพรมน้ำติดดอกไม้ยกธงชัยธงผืนผ้าติดฉัดขึ้นทำอะไรขึ้นตกแต่งสถูป
ให้ดีงามคือแปลงพลังความเสียใจทุกฝั่งให้ออกมาเป็นการทำความสะอาดคือไม่ใช่ว่าร่ำไห้คร่ำครวญนอนกลิ้งเกลือกบนเพ้อไม่ทำอะไรเหมือนคนเสียสตินี่คือมีสติสัมปชัญญะเต็มที่เลยนะแต่เสียใจมันก็เสียใจแหละทำไงทำความสะอาดแล้วกันด้วยบุญข้อนี้ทุกฝั่งด้วยบุญข้อนี้ที่เราอาจจะมองว่าเป็นการบริจาคประมาณเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ได้มากอะไรด้วยนะก็ดูมูลค่าก็ไม่ได้มากหรอกทุกฝั่งเป็นการลงแรงเป็นการออกสินทรัพย์ก็พวกค่าธงพวกค่าทรายพวกน้ำมันประพรมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มากด้วยซ้ำไม่ได้ติดแบบทองคำไม่ได้ติดเพชรนิลจินดาอะไรด้วยซ้ำนะแต่ด้วยแบบพลังรอยกรีดเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบรอยกรีดบนน้ำรอยกรีดบนทรายและรอยกรีดบนหินถ้าเราเอาไม้กรีดจวดลงไปในน้ำเนี่ยแป๊บเดียวมันเชื่อมติดกันต้องใช้กล้องส่องความเร็วด้วยถึงจะเห็นรอยแยกของน้ำแต่ถ้ากรีดบนทรายเราจะเห็นรอยแยกอยู่ช่วงเวลาที่น้ำขึ้นหรือช่วงเวลาที่ฝนตกครั้งต่อไปแต่ถ้าเป็นรอยกรีดบนหินเนี่ยโอ้โหอยู่เป็นร้อยปีนะฟังอยู่แล้วมันรุนแรงไหมล่ะทั้งบุญและบาปนะถ้าเราทำบาปด้วยแบบโกรธเกลียดเคียดแค้นมากอันนี้มันรอยกรีดบนหินอยู่นานตกนรกลึกเหมือนเทวทัตนี่เป็นอย่างนั้นแต่เราทำบุญด้วยมันจิตใจที่แบบมุ่งมั่นเต็มที่ปีตีเต็มที่นี่คือเขาต้องบิ้วเหมือนกันนะลูกทั้งคนที่เวลาตายไปแล้วโอ้เราจะทำอะไรได้เราจะทำอะไรได้พลิกผันตรงนั้นให้มาเป็นการกระทำเล็กน้อยเท่านั้นเองถอนหญ้าติดธงชัยตรงพื้นผ้าแต่ว่ามีผลบุญมหาศาลมากยังไงทุกฝั่งนี่เป็นนิทานชาดกชื่อเรื่องว่าบุรพกรรมของพระองค์เป็นนิทานธรรมบทนะด้วยการทำบุญให้กับเจดีย์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อสุสีมาเนี่ยทำให้เวลาเดินทางจังหวะที่ไปเมืองไวสาลีในครั้งนั้นที่แสดงรัตนสูตรนี่มีคนทำหนทาง8โยชน์ราบเรียบเดินทางรื่นรมมีพื้นสม่ำเสมอเพราะด้วยผลกรรมที่กระทำในการเกลี่ยทรายลงลานพระเจดีย์ทำให้หนทางเนี่ยก็มีการเกลี่ยทรายเดินนุ่มเท้าไม่ครุขระไม่หยาบเท้าด้วยการบูชาดอกไม้ที่สถูปเจดีย์นั้นจึงนำให้หนทางนี่ปรากฏว่าเขาโปรยดอกไม้สีสีต่างๆแม่น้ำคงคาเนี่ยพวกพญานาคเนี่ยก็ทำดอกบัวทั้งสีสีห้าสีให้ดาดดื่นด้วยการที่ประพรมน้ำที่พระเจดีย์ของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทำให้จึงมีฝนโบกกรณีตกที่เมืองไวสาลีแต่ด้วยการยกแผ่นธงชัยตรงผืนผ้าผูกฉัดไว้ทำให้ในวันที่พรมน้ำมนต์ที่เมืองไวสาลีแสดงรัตนสูตรนี่ทั่วทั้งจักรวาลนี่มีธงชัยตรงผืนผ้าติดแบบสวยงามไปจนถึงอัคนีตภพเลยสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ปรากฏขึ้นในการแสดงรัตนสูตรนั่นเนี่ยเป็นเพราะด้วยผลคำข้อนี้และท่านจึงได้ตรัสคำนี้เอาไว้ที่ว่าเห็นเป็นเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ว่าสละสุขเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ว่าจะเอาสุขเล็กน้อยเล็กน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าสุขที่คุณจะเอาเล็กน้อยตอนนี้คุณจะพลาดประโยชน์ที่จะได้ในภายภาคหน้าสุขที่คุณจะสละเล็กน้อยตอนนี้คุณจะได้ประโยชน์ในภายภาคหน้าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันนี้ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งนะต้องฟังจะว่าโลภก็ได้ป่ะก็ถ้าพอค้าหัวใสใช่ไหมเห็นโอกาสในการที่จะทำกำไรอาจจะแบบสลัดเหมือนถึงว่าให้เงินทองนิดหน่อยตอนนี้หวังเอากำไรมากๆข้างหน้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการโลภไงเพราะว่าต้องการประโยชน์ใช่ไหมอันนี้การโลภแบบนี้มันอยู่ที่ว่าคุณทำตอนนั้นเนี่ยเอาอะไรประโยชน์อะไรเป็นเกณฑ์ถ้าประโยชน์นั้นประกอบด้วยการพยาบาทเบียดเบียนถ้าประโยชน์นั้นเป็นไปในทางกามเป็นไปในทางความเพลิดเพลินอันนี้คือด้วยอำนาจของความโลภ
แต่ถ้าประโยชน์นั้นหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเป็นทางมรรคไงเป็นทางที่ประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐแล้วจะมีองค์8อันประเสริฐที่มากขึ้นกว่านี้จะเจริญในการข้างหน้านี่ทำเลยเพราะว่าทางกิเลสถ้ามันเจริญได้ทางธรรมก็เจริญได้แต่เจริญไม่ได้ด้วยอำนาจของความโลภเจริญด้วยอำนาจของธรรมะเจริญด้วยหน้าความโลภนี่มันจะมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นมันจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมันจะมีการผิดศีลเกิดขึ้นมันจะมีความปรารถนาร้ายมีการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นมีเจริญมากขึ้นมีตัวเลขมากขึ้นแต่เจริญในทางธรรมอาจจะมีตัวเลขมากขึ้นก็ได้อาจจะไม่มีตัวเลขมากขึ้นก็ได้เพราะนั่นไม่ใช่สาระสำคัญละแต่ที่แน่ๆมีองค์8อันประเสริฐเจริญมากขึ้นแน่นอนมีศีลสมาธิปัญญาเจริญมากขึ้นแน่นอนมีความสงบมากขึ้นแน่นอนมีกุศลธรรมที่มากขึ้นแน่นอนการมากขึ้นนี้ท่านใช้คำว่าภาวนาหมายถึงการทำให้เจริญในขณะที่ถ้ากิเลสมันมากขึ้นนั่นคือลักษณะการที่มีความยึดถือมากขึ้นมีความยึดติดมากขึ้นจะเอาชนะกิเลสในตรงนั้นได้ต้องอาศัยการภาวนาปัญญาภาวนาไงทุกฟังเราจะเอาปัญญานี่มาใช้ให้เกิดการพัฒนาคนที่มีปัญญาเนี่ยต่างหากถึงจะสามารถพัฒนาจากสุขน้อยๆให้เป็นสุขอันไพบูลย์ได้คนเราเมื่อมีปัญญาแล้วเห็นสุขอันไพบูลย์แล้วสามารถสละสุขพอประมาณตอนนี้ได้จึงจะพบสุขอันไพบูลย์ข้างหน้ายังมีเรื่องสไตล์นี้แนวๆนี้อีก 2-3 เรื่องนะผู้ฟังที่ข้าพเจ้าจัดตัดเอาไว้ถึงอยากจะนำมาเล่าต่อให้ฟังในสัปดาห์ต่อไปในวันนี้นำเสนอหัวข้อธีมคือการที่เราจะเห็นสุขอันไพบูลย์แล้วพึงสละสุขพอประมาณในวันนี้การที่เห็นอย่างนั้นได้ก็เป็นผู้มีปัญญาอย่างนั้นได้ปัญญาเกิดแล้วนั่นเองทุกผู้ฟังในรายการธรรมารับรุ่นช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ได้นำเสนอนิทานชาดกเรื่องของสังฆพราหมณ์อยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งชื่อว่าสังฆชาดกอีกเรื่องหนึ่งเป็นนิทานธรรมบทชื่อว่าบุรพกรรมของพระองค์ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์www.panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นวันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีคัตติยะนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเตือนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาตรการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัยเริ่มมีผลบังคับใช
6: ้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทชี้แจงมาตรการยกระดับการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนหรือกระเป๋าเช็คอินเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านการบินตามมาตรฐานสากลโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยืนยันมาตรการดังกล่าวไม่ได้เปิดตรวจกระเป๋าของผู้โดยสารทุกคนแต่จะเปิดตรวจเฉพาะกรณีที่เครื่องเอ็กซเรย์พบวัตถุต้องสงสัยหรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายต่อการบินเท่านั้นการเปิดตรวจจะทำในพื้นที่เฉพาะมีการบันทึกภาพและจัดเก็บหลักฐานทุกขั้นตอนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบในภายหลังซึ่งเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันที่ใช้ในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและยุโรปเพื่อช่วยลดความล่าช้าของเที่ยวบินแต่การต้องตามหาตัวผู้โดยสารมาเปิดกระเป๋าทั้งนี้แคทแนะนำให้ผู้โดยสารเลือกใช้อุปกรณ์ล็อกกระเป๋าที่ได้มาตรฐานสากลเช่น TSA Lockเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปิดตรวจได้โดยกระเป๋าไม่เสียหายพร้อมขอให้ตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามก่อนการเดินทางนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสืบสานประเพณีออกพรรษาทั่วประเทศเชิญชวนสัมผัสวิถีศรัทธาสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
7: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี2569กรมการศาสนาได้ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสำคัญเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมเพื่อให้ประชาชนได้สืบสานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่ประกอบด้วย5ประเพณีสำคัญได้แก่ประเพณีทำบุญตากล้วยสลากชาวเหนือสลักกระพัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพร้อมการแสดงทางวัฒนธรรมของเครือข่าย10จังหวัดภาคเหนือประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสะพานนฤทธิ์ประเพณีถวายปราสาทผึ้งเพื่อเป็นพุทธบูชาณวัดปทุมวนารามมีการจัดริ้วขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะจังหวัดอุทัยธานีบริเวณวัดสังกัดรัตนคีรีและ5แยกวิทยุและเทศกาลวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะตามหอยบุญอิ่มอุ่นหัวใจจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดพุทธาวาสภูสิงห์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานที่จัดขึ้นทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสืบสานประเพณีพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้กลไกท้องที่และท้องถิ่นเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจช่วงฤดูหนาวปีนี
8: ้นายอัญชิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการคาดการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้สภาพอากาศที่เย็นและแห้งอาจส่งผลให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอาทิโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรคไข้หวัดใหญ่โรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคมือเท้าปากซึ่งมักเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากเช่นสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขยายตัวสู่ชุมชนจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดทั้งนี้หากพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขทันทีเพื่อเข้าดำเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคตามแนวทางของกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ิบข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่16ตุลาคม2569วันนี้ตรงกับขึ้น5ค่ําเดือน11ปีมะเมียค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะพร้อมกับทีมงานของเราเช้าวันนี้ค่ะทีมงานช่างเทคนิคคุณบุญประกอบปกกลิ่นนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียกันด้วยนะคะในเช้าวันนี้นะคะรวมถึงมาอยู่กับคุณผู้ฟังทาง FM 92.5 MHz AM119 AM819ขออภัย AM 819 AM 891 kHz นะคะรวมถึงทาง FM 105 MHz กันด้วยนะคะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึง Facebook Live นะคะใครอยากเห็นหน้ากันตอนเช้าๆแบบนี้นะคะมาพบกันได้ค่ะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะและที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะวันนี้ไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้มีข่าวสารมาอัปเดตมากมายเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่กรุงเทพมหานครภาคไหนๆก็ตามนะคะติดตามได้เรียกว่าแบบทั่วโลกเลยข่าวยามเช้านะคะรับฟังได้ทุกช่องทางนะคะหรือว่าจะไปฟังย้อนหลังก็ได้มีช่อง YouTube นะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามีข่าวสารเรื่องของยังคงติดตามเรื่องของการประชุม IMF World Bank โลกนะ World Bank ธนาคารโลกอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ต้องไปพูดคำว่าโลก IMF World Bank 2026นะคะการประชุมวันนี้นะคะเราประชุมมาแล้วตั้งแต่วันที่12เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะวันนี้วันที่5ของการประชุมแล้วแต่ว่าความเข้มข้นก็ยังมีเรื่อยๆนะคะจะไปสิ้นสุดในวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะส่วนวันนี้นะคะเส้นทางที่จะแนะนำว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางการจราจรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันด้วยค่
0: ะ
1: ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาเจอกันแบบนี้นะคะเราต้องทักทายเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าเช้าๆแบบนี้หลายพื้นที่อาจจะเจอฝนแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าบางพื้นที่ยังไม่เจอฝนเลยโดยเฉพาะทางโซนภาคอีสานวันนี้นะคะภาคอีสานเนี่ย 20% เท่านั้นนะคะปริมาณเม็ดฝนส่วนภาคเหนือ 40% ค่ะภาคตะวันออกนะคะฝนเยอะหน่อยค่ะ 60% ภาคใต้วันนี้ภาคใต้2ฝั่งเลยค่ะทั้งอ่าวไทยและอันดามันนั้นฝนเยอะนะคะประมาณ 60% คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยเช่นกันค่ะส่วนภาคกลางนะคะภาคกลางวันนี้รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนประมาณ 60% นะคะแต่ว่าฝนอาจจะตกไม่ทั่วฟ้านะก็ดูทิศทางของลมของฝนให้ดีด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่จะไปที่ไหนก็อย่าลืมพกร่มกันไว้ก่อนแล้วกันนะคะเผื่อฝนจะตกแล้วกันนะคะยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำค่ะที่กรุงเทพมหานครค่ะมีการแจ้งเตือนประชาชนริมคลองแสนแสบเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังปรับเปิดประตูระบายน้ำคลอง13เพื่อพร่องน้ำออกจากพื้นที่ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบโดยเฉพาะในพื้นที่เขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลา 11:00 น.ของเมื่อวานนี้เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13สายล่างขึ้นมา30เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบปรับตัวสูงขึ้นโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะได้แก่ที่แขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดและแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาและแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีค่ะก็ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะบ้านเรือนใครอยู่ที่ติดริมคลองหรือว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดค่ะและสำนักการระบายน้ำจะติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับแผนการระบายน้ำให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถแจ้งไปได้ค่ะที่ LINE @traffifongdu หรือศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะคะหรือว่าที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะ เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะก็ยังคงที่จะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังมีฝนอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวพอประมาณสักเดือนหน้ากลางเดือนหน้าฝนก็ขยับไปอยู่ทางโซนภาคใต้แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งภาคใต้เองหลายๆจังหวัดก็เตรียมความพร้อมแล้วค่ะในการที่จะรับมือกับฝนที่จะมาในช่วงปลายปีนี้นะคะก
2: ็
1: คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ละค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันค่ะคุณซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนางสาวรัติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลนั่นเองค่ะน้องเป็นเยาวชนไทยที่อายุแค่15ปีเท่านั้นนะคะแต่ว่าความสามารถเนี่ยล้นหลามเลยค่ะเป็นชาวภูเก็ตนะคะในฐานะที่เป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกหลังจากที่น้องเนเน่เนี่ยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะด้วยการไปคว้ารางวัลชนะเลิศเป็นแชมเปี้ยนนะคะจากการแข่งขันระดับโลกก็คืออเมริกา Got Talent 2026ค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยมีทางด้านของอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะคุณโชติกาอัครกิจโสภากุลค่ะแล้วก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ร่วมในการแสดงความสำเร็จในครั้งนี้นะคะสำหรับความสำเร็จของน้องเนเน่เนี่ยไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความสามารถด้านดนตรีร็อกหรือว่าทักษะการเล่นกีฬาที่มีความโดดเด่นเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ค่ะที่จะนำเสนอความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกนะคะผ่านสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นกิริยามารยาทความงดงามความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็การไหว้ค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะน้องเนเน่เองก็ยังนำเสนออัตลักษณ์ไทยผ่านการสวมใส่ชุดผ้าไทยค่ะซึ่งเป็นผ้ายกทองจันโสมาผ้าบาติกเพอรานากันนะคะแล้วก็ผ้าไหมมัญจาคิรีถ่ายทอดความงดงามของภูมิปัญญาแล้วก็รากเหง้าทางวัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับนานาชาตินะคะก็ได้มีการแสดงออกไปอย่างความภาคภูมิใจนะคะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยที่สามารถผสมผสานกันมีความลงตัวมีความสามารถแล้วก็คิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ได้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะซึ่งภารกิจหลักในการส่งเสริมเอกลักษณ์แล้วก็ค่านิยมความเป็นไทยอยู่แล้วก็เลยเล็งเห็นความสามารถที่มีความเป็นเลิศชื่นชมในการแสดงออกความเป็นไทยที่งดงามแบบนี้แล้วก็ยกย่องให้นางสาวรัติการอำลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลเนี่ยเป็นเยาวชนต้นแบบผู้สืบสานแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกนะคะอันนี้ก็เป็นการยกย่องครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จะชื่นชมความสำเร็จของน้องเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่ให้เห็นถึงการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่มีชีวิตชีวาแล้วก็เข้าถึงคนยุคปัจจุบันได้อย่างมากหลายนะคะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นพลังสำคัญที่จะถ่ายทอดเรื่องของคุณค่าของความเป็นไทยให้สู่สังคมนานาชาติต่อไปด้วยค
0: ่ะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะคะในเรื่องต่อไปค่ะไปที่เรื่องการประชุมธนาคารโลกและ IMF กันบ้างนะคะในช่วงนี้เนี่ยสำหรับวันนี้เลยต้องบอกว่าเป็นวันหยุดพิเศษเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะก็เพื่อทำให้การจราจรนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนะคะนอกจากจะมีควบคุมการเดินทางทางรถแล้วนะคะสำหรับอากาศยานต่างๆนะคะหรือว่าโดรนนะคะทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.มีการประกาศงับการใช้งานอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ห้วงอากาศห่วงห้าม VTR1 กรุงเทพมหานครตลอดวันที่16ตุลาคมเริ่มตั้งแต่เวลา0นาฬิกานะคะหรือว่าเที่ยงคืนที่ผ่านมาไปจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทยนะคะโดยครอบคลุมพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และบริเวณโดยรอบค่ะเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า IMF World Bank Annual Meeting 2026นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะโดยสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆที่ต้องใช้งานโดรนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานโดยตรงจะต้องดำเนินการดังนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะให้ไปยื่นคำขอล่วงหน้าผ่านระบบ UA SOAS Portal โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการกพฐ.ก่อนดำเนินการค่ะต่อมานะคะให้แจ้งรายละเอียดการปฏิบัติการค่ะส่งข้อมูลพื้นที่วันและเวลานะคะจะขึ้นบินตรงไหนเก็บภาพตรงไหนกี่โมงนะคะตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้งานโดรนส่งไปทางอีเมลค่ะ antidrone.police@gmail.com นะคะซึ่งเป็นช่องทางติดต่อศูนย์ต่อต้านโดรนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดนะคะนั่นก็คือปฏิบัติตามคำสั่งและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอำนาจกำหนดอย่างเคร่งครัดนั่นเองค่ะส่วนผู้ที่ใช้งานโดรนและประชาชนทั่วไปนะคะก็ให้งดบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามตลอดช่วงเวลาดังกล่าวก็คือตลอดทั้งวันนี้เลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนตลอดจนหลีกเลี่ยงการได้รับคำเตือนและหรือการดำเนินการทางปกครองตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศค่ะโดยการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนให้การประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกนั่นเองค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบช.น.นะคะก็มาแสดงความเข้าใจกันหน่อยนะคะก็สำหรับใครที่จะใช้เส้นทางให้หลีกเลี่ยงในวันนี้นะคะ16ตุลาคมค่ะหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีค่ะถนนสุขุมวิทไปจนถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะในช่วงวันนี้นะคะอีก1วันค่ะเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในการประชุม IMF World Bank สำหรับใครที่อาจจะต้องจำเป็นต้องผ่านเส้นทางนั้นนะคะก็อาจจะไปใช้เป็น MRT นะคะแทนจะสะดวกมากกว่าค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางนะคะก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันนะคะสามารถเดินทางได้ใช้ MRT ได้ค่ะไปลงที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยจะเปิดให้บริการตามปกติเลยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่พักอาศัยหรือว่าผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเข้าออกได้ตามปกติผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะต้องมีบัตรมีรถเองก็ต้องมีใบอนุญาตจอดรถนะคะสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามมาตรการที่กำหนดไว้ส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถแท็กซี่ท่านสามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้บริเวณแยกอโศกมนตรีหรือว่าแยกพระราม4นอกแนวรักษาความปลอดภัยนะคะเส้นทางที่จะแนะนำว่าจะต้องเลี่ยงนะคะคือถนนพระราม4ถนนสุขุมวิทถนนวิทยุถนนสารสินแนะนำให้ใช้ BTS หรือว่า MRT แทนนะคะเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะแล้วก็ทางตำรวจนครบาลเองก็ขออภัยมาในความไม่สะดวกเข้าใจว่าการปิดถนนนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าด้วยความปลอดภัยของทุกคนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางนครบาล นั้นจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างสูงสุดนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของการจราจรได้1197ค่ะส่วนใครที่จะเดินทางนะคะผ่านเส้นทางรัชดานะคะย้ำเลยนะคะปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษก2ฝั่งแยกอโศกมนตรีแยกพระราม4แล้วก็ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตไปจนถึงแยกนานานะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาของวันนี้ค่ะส่วนรถประจำทางนะคะสายรถเมย์สาย2สาย40สาย48 501 508แล้วก็สายอื่นๆอาจจะมีการปรับเส้นทางนะคะใครที่จะเดินทางก็ติดตามข้อมูลได้นะคะทาง1197ก็ได้ค่ะสายด่วนจราจรนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ MRT สามารถใช้บริการได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็น MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยปิดให้บริการในเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะส่วนผู้พักอาศัยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติผู้ที่เข้าร่วมประชุมเหมือนที่แนะนำไว้นะคะก็ต้องมีบัตรจอดรถนะคะส่วนใครจะไปส่งผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็สามารถส่งได้แต่ว่าให้ไปส่งจุดรับส่งโดยสารเนี่ยอยู่นอกแนวคันเรื่องของการป้องกันรักษาความปลอดภัยก็จะอยู่ที่บริเวณแยกอโศกมนตรีนะคะแล้วก็แยกพระราม4นะคะอยู่นอกแนวรักษาความปลอดภัยค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
0: ก็วางแผนเส้นทางกันให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะไปบริเวณนั้นกันด้วยนะ คะพูดถึงเรื่องของการประชุมนะคะนำโดย IMF ครับก็พูดถึงเรื่องของ IMF กันทักหน่อยนะคะ IMF ออกมาเสนอรัฐบาลทั่วโลกให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบตรงจุดรับมือวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางนายไนเจลคลาร์กท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะที่ท่านออกมากล่าวค่ะว่าในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำซ้อนรัฐบาลจำเป็นนะคะที่จะต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเจาะจงกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นเจาะจงเป็นแบบการให้เงินช่วยเหลือโดยตรงแก่ประชาชนไปเลยนะคะหรือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนหรือจะเป็นการเพิ่มความช่วยเหลือผ่านระบบสวัสดิการที่มีอยู่เดิมเป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งจะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความช่วยเหลือได้โดยใช้งบประมาณน้อยกว่ามาตรการแบบครอบคลุมนะคะก็เจาะจงกันไปเลยอยากจะช่วยกลุ่มไหนก็ช่วยเฉพาะกลุ่มนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้ลงทุนพัฒนาระบบส่งมอบความช่วยเหลือทั้งเรื่องของฐานข้อมูลผู้รับสวัสดิการระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและระบบการจ่ายเงินที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปรับระดับความช่วยเหลือได้ตามสถานการณ์ควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังค่ะโดยรัฐบาลนะคะควรที่จะกำหนดกรอบงบประมาณคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือและเงื่อนไขการสิ้นสุดมาตรการให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มาตรการชั่วคราวกลายเป็นภาระในระยะยาวของภาครัฐนะคะพร้อมกันนี้ค่ะก็จะต้องมีระบบติดตามตรวจสอบที่โปร่งใสเปิดช่องทางให้ประชาชนร้องเรียนและสามารถปรับปรุงมาตรการได้อย่างทันท่วงทีค่ะเพื่อป้องกันการรั่วไหลของงบประมาณและสร้างความไว้วางใจต่อภาครัฐค่ะทางท่านรองกรรมการผู้จัดการกองทุน IMF นะคะท่านยังกล่าวด้วยนะคะว่าท่ามกลางวิกฤตที่มีความซับซ้อนแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะรัฐบาลนั้นจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจากการใช้มาตรการฉุกเฉินเฉพาะหน้าไปสู่การสร้างระบบช่วยเหลือทางสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนค่ะโดยทาง IMF ก็พร้อมให้คำแนะนำในการออกแบบมาตรการที่สอดคล้องกับข้อจำกัดทางการคลังในขณะที่หน่วยงานพันธมิตรสามารถสนับสนุนการพัฒนาระบบจ่ายเงินและกลไกส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะ
1: ค่ะเรื่องของ IMF นะคะมีหลายด้านมากๆเลยนะคะการประชุมเวทีการประชุมก็ไม่ได้อยู่แค่ศูนย์สิริกิติ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะมีการประชุมแบบคู่ขนานกันไปด้วยนะคะในพื้นที่หลายรอบมาดูเรื่องของอัตลักษณ์ความอร่อยกันหน่อยค่ะ อันนี้ก็เรียกว่าอัตลักษณ์ความอร่อยแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีพูดถึงนครชัยศรีนะคะเมืองที่มีมะพร้าวน้ำหอมเยอะมากแล้วก็หอมอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ปรากฏว่าน้ำมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยถูกรังสรรค์ให้ผสมผสานกับหอยเชลล์มาดองกับน้ำมะพร้าวนครชัยศรีขึ้นโต๊ะเสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยค่ะมาดูกันหน่อยค่ะมะพร้าวนครชัยศรีอันนี้ชูรสชาติไทยสู่เวทีโลกแล้วนะคะผ่านเมนูสร้างสรรค์จากวัตถุดิบระดับซิกเนเจอร์เมื่อศิลปะแห่งการปรุงอาหารชั้นสูงมาบรรจบกับอัตลักษณ์ความโดดเด่นของเกษตรกรรมไทยวัตถุดิบท้องถิ่นก็เลยไม่ใช่แค่เพียงแค่เป็นอาหารเท่านั้นแต่มันจะเป็นเรื่องราวที่สามารถถ่ายทอดคุณค่าไปสู่ระดับนานาชาติได้เพราะฉะนั้นการนำมะพร้าวนครชัยศรีมาสร้างสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษอย่างหอยเชลล์ดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีดิฉันฟังแบบนี้อยากไปรับประทานแล้วคุณอ
0: ยากทราบมากเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไง
1: ไม่น่าจะมีความคุณคือมันน่าจะมีความหอมหอมหวานหวานน้ำมะพร้าวแล้วก็ไปตัดความเลี่ยนของหอยดองได้อะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะอัตลักษณ์แห่งความอร่อยแห่งลุ่มน้ำนครชัยศรีเขาตั้งชื่อแบบนี้เลยน
0: ะ
1: ซึ่งอำเภอนครชัยศรีอยู่ที่จังหวัดปฐมนครปฐมค่ะเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกแล้วก็ศูนย์กลางของการค้ามะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญที่สุดของประเทศแล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดของไทยด้วยซึ่งสภาพภูมิอากาศของพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะแม่น้ำนครชัยศรีก็เลยมีลักษณะดินที่เฉพาะตัวดินทรายมูลแล้วก็ดินตะกอนทับถมเพราะฉะนั้นเขาจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ส่งผลให้ต้นมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีความเขาเรียกว่าเจริญเติบโตแล้วก็สมบูรณ์แบบจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเปลือกจะมีสีเขียวเนาะจะเห็นเหมือนมะพร้าวทั่วไปแหละ
0: ค่ะ
1: อาจจะมีความปนเหลืองเล็กน้อยสีก็ออกจะเหลืองเหลืองทองทองสวยงามสัมผัสรสชาติแล้วเนื้อผลเนี่ยสีขาวนุ่มแน่นกำลังดีน้ำมะพร้าวเนี่ยรสชาติหอมหวานตามธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมละมุนคล้ายกับใบเตยอันนี้เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวดิฉันคาดว่า นะน่าจะปลูกใบเตยแถวๆใต้ต้นมะพร้าวเพราะว่าเคยปลูกใบเตยแล้วมันจะมีอันน้ำมะพร้าวที่ออกมามันจะมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยนะคะนี่เป็นรสชาติสัมผัสได้เพราะฉะนั้นความพิเศษเหล่านี้แหละทำให้น้ำมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในวัตถุดิบไฮไลท์ของอาหารอิมเมจในมื้อของ IMF ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยนำไปรังสรรค์เป็นรสชาติกลมๆแล้วก็ดึงความหวานของเนื้อหอยเชลล์ออกมาได้อย่างลงตัวค่ะจากการโชว์วัตถุดิบระดับโลกแบบนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมามากมายหลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้ไทยได้อะไรเกษตรเราได้อะไรบ้างเกษตรกรเนี่ยได้แน่นอนค่ะการชูวัตถุดิบมะพร้าวนครชัยศรีเนี่ยผ่านระบบเขาเรียกว่าระดับเมนูซิกเนเจอร์แบบนี้นะคะยกระดับมูลค่าสินค้าได้เพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวน้ำหอมนครชัยศรีจากผลไม้สดริมทางนะคะจากสวนเนี่ยสู่การเป็นวัตถุดิบระดับพรีเมียมชั้นนำที่เชฟเนี่ยเลือกเอาไปปรุงอาหารค่ะต่อมาคือสร้างรายได้อันนี้แน่นอนค่ะคุณส้มสร้างได้ตลาดก็มั่นคงด้วยเนาะแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงตลาดตรงจากสวนเนี่ยสู่ร้านอาหารได้เลยแล้วก็จะมีการสั่งซื้อที่ค่อนข้างเยอะเสถียรภาพด้วยและที่สำคัญค่ะสร้างอำนาจในการต่อรองราคาให้กับเกษตรกรได
0: ้
1: อันนี้เห็นไหมเป็นเอกลักษณ์แล้วและความภาคภูมิใจในอาชีพกระตุ้นให้เกษตรกรเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจมีพลังที่จะออกมาต่อสู้มาทำมาหากินแล้วก็รณรงค์เรื่องของการเพาะปลูกได้นะคะส่วนประเทศไทยก็จะขับเคลื่อนเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยยกระดับภาพลักษณ์ของอาหารไทยก้าวข้ามผ่านคำว่าสตรีทฟู้ดนะคะสู่ไฟดินนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องราวอัตลักษณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยค่
0: ะ
1: ที่สำคัญค่ะหลายคนรู้จักแล้วก็มีความมั่นคงในภาคการเกษตรเพราะฉะนั้นเมนูหอยเชลดองน้ำมะพร้าวนครชัยศรีที่เสิร์ฟในการประชุม IMF World Bank 2026นั้นมีมากกว่าความเป็นอาหารจานอร่อยแน่นอนค่ะแต่คือสะพานเชื่อมระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรลุ่มน้ำนครชัยศรีกับวงการอาหารระดับสากลซึ่งจะผลักดันวัตถุดิบเอกลักษณ์แบบนี้ค่ะจะช่วยเปลี่ยนความภาคภูมิใจทางภูมิศาสตร์เนี่ยให้กลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปได้ค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการประชุม IMF และ World Bank นะคะยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังกันต่อในช่วงตีของร้องข่าวในช่วงหน้าตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งแบบโบอิ้ง 737-800 ทะเบียน HS-HMK ในเที่ยวบินที่ VMS-01 จากท่าอากาศยานดอนเมืองถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซเมืองฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นในเวลา 10:09 ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่14ตุลาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นในฐานะทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติหรือ IIHF ครับแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองใช้เวลาบินทั้งสิ้น6:17ทั้งนี้จะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2569เวลา 17:00 ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จร่วมงาน CNN's Global Perspectives in Bangkok ถ่ายทอดคุณค่าผ้าไทยสู่เวทีนานาชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปร่วมงาน CNN's Global Perspective in Bangkokณโรงแรมเดอะริชคาร์ลตันกรุงเทพมหานครตามคำกราบทูลเชิญของนางเอลนาลีประธานและรองประธานผู้บริหารสำนักข่าว CNN International โดยงานประชุมสุดยอดระดับโลกในครั้งนี้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ด้านรัฐศาสตร์ธุรกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดียวกันกับการประชุมประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ณกรุงเทพมหานครและในการนี้ทรงร่วมทอดพระเนตรการเสวนาในหัวข้อ Fabric of the Nation และ City That Win the Futureโดยเวที Fabric of the Nation ได้มีการนำเสนอเรื่องราวพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการทรงอนุรักษ์สืบสารและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยเนื้อหาก็ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์การพัฒนาผ้าทอไทยโบราณการนำภูมิปัญญาสิ่งทอมาสร้างสรรค์ในโลกแฟชั่นร่วมสมัยตลอดจนการส่งเสริมชุดไทยสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยองค์การยูเนสโกและเวทีเสวนาดังกล่าวนี้ก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยและนายกุลวิทย์เลาสุขศรีบรรณาธิการบริหารโวกประเทศไทยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองโดยมีวิลริเพลย์ผู้ดำเนินรายการจาก CNN ร่วมดำเนินการเสวนาครับโดยการนำเสนอเรื่องราวผ้าไทยบนเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าแฟชั่นมิได้เป็นเพียงศิลปะแห่งการแต่งกายเท่านั้นแต่ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยสู่ประชาคมโลกพร้อมสร้างโอกาสให้มรดกสิ่งทอของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการสืบสานอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้อง ในส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิสเดินหน้าขยายความร่วมมือรอบด้านแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีองค์ความรู้รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสณทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติแก่การเยือนอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือข้อราชการแบบเต็มคณะโดยเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเร่งเตรียมความพร้อมด้านขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของความตกลงการค้าเสรีไทย EFTA พร้อมส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยและขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมตลอดจนพัฒนาทักษะแรงงานผ่านระบบอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศและนอกจากนี้ยังมุ่งสานต่อความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ข้อ6ของความตกลงปารีสรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการลงทุนธรรมาภิบาลและการพัฒนาทุนมนุษย์ระหว่างกันครับพี่น้องต่อเนื่องกันกับนายกรัฐมนตรีซึ่งได้มีการชูซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสร้างความประทับใจในงานเวลคัมดินเนอร์ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางซึ่งเข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเวลคัมดินเนอร์เมื่อวันที่14ตุลาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีเมื่อขึ้นเวทีก็ได้กล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำเลยครับว่าประเทศไทยนั้นมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนแล้วก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความหมายของชื่อตึกสันติไมตรีณที่แห่งนี้ซึ่งแขกผู้มีเกียรติได้มาร่วมงานว่ามีความหมายถึงสันติภาพและมิตรภาพจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค่ำคืนนี้จะเป็นโอกาสของการได้พบปะและสร้างเครือข่ายร่วมกันและในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวอวยพรให้แขกผู้มีเกียรติมีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพพร้อมสัมผัสความอบอุ่นของคนไทยตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงการประชุมและทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดงานทุกรายละเอียดทั้งการตกแต่งสถานที่กิจกรรมการแสดงอาหารและเครื่องดื่มได้ร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นไทยและถ่ายทอดศักยภาพของไทยผ่านมิติทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจึงหวังว่าจะสร้างความทรงจำที่ดีและความประทับใจให้ผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนั่นเองครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นรัฐบาลไทยลุยผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเสนอ World Bank ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดดึงการลงทุนยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15ตุลาคม2569นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอต่อนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ให้ช่วยสนับสนุนการแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนหรืออาเซียนพาวเวอร์กริดให้เกิดขึ้นจริงและเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยได้นำเสนอมีดังต่อไปนี้ ประการที่1คือแก้จุดอ่อนดึงจุดแข็งนั่นคืออาเซียนมีศักยภาพสูงแต่ยังมีข้อจำกัดที่แก้ด้วยเงินทุนอย่างเดียวไม่ได้ต้องบูรณาการทั้งพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันประการที่2คือปลดล็อกกฎระเบียบก็ขอให้ทาง World Bank เข้ามาช่วยทลายกำแพงข้อจำกัดด้านสัญญาเพื่อเปิดทางให้เกิดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในระยะยาวประการที่3คือตั้งเป้าเป็นต้นแบบโลกซึ่งประเด็นนี้จะมีการผลักดันให้อาเซียนเป็นโมเดลต้นแบบของการบูรณาการด้านพลังงานสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆทั่วโลกกันด้วยแล้วการหารือในครั้งนี้นับว่าเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกแล้วครับระหว่างรัฐมนตรีคลังอาเซียนกับประธานกลุ่มธนาคารโลกในช่วงการประชุม IMF World Bankสะท้อนวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยที่พร้อมเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและวางรากฐานเศรษฐกิจอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับพี่น้องและต่อเนื่องกันจากการประชุม IMF World Bank ทางด้านเลขาธิการ OECD ก็ยกให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในความสำเร็จสำคัญของภูมิภาคชี้ว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank สะท้อนพัฒนาการและบทบาทไทยในเศรษฐกิจโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่14ตุลาคม2569นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าถ้อยแถลงของนายมาธิอัสคอมันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า OECDในการเปิดงาน Future Ready Economy 2026ซึ่งเป็นกิจกรรมทางการคู่ขนานของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026แล้วครับแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงการยอมรับในพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและบทบาทที่เพิ่มขึ้นของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเศรษฐกิจโลกครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเลขาธิการ OECD ก็ได้กล่าวบนเวทีอีกว่าในสัปดาห์นี้บทสนทนาทางเศรษฐกิจของโลกได้มารวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้ระบุอีกว่าการที่ประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีก็เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยและความสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อเศรษฐกิจโลกนั่นเองล่ะครับแล้วนอกจากนี้เลขาธิการ OECD ยังยกย่องประเทศไทยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผู้มีภาคจากการเปิดเศรษฐกิจสร้างความเจริญเติบโตและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหลายสิบล้านคนที่สำคัญนั่นก็คือว่าเลขาธิการ OECD ยังได้เน้นย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่า OECD เองก็จะมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นจากการมีมุมมองและประสบการณ์ของไทยเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุว่าOECD ต้องการให้เสียงของประเทศไทยมีบทบาทในเวทีที่กำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศสะท้อนถึงความสำคัญของไทยในฐานะประเทศที่สามารถมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนั่นเองล่ะครับแล้วสิ่งที่เลขาธิการ OECD กล่าวไปนั้นไม่ได้มองไทยเพียงในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเท่านั้นแต่ว่าสะท้อนถึงการยอมรับในความสำเร็จทางเศรษฐกิจศักยภาพของประเทศไทยและบทบาทของไทยที่จะมีมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวจากการนำมาตรฐานสากลมาปรับใช้ไปสู่การมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานเหล่านั้นร่วมกับประเทศสมาชิก OECD ซึ่งเลขาธิการ OECD ก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยได้เลือกเดินบนเส้นทางนี้แล้วและ OECD ภูมิใจที่จะเดินเคียงข้างประเทศไทยในทุกขั้นตอนครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลุ่มน้ำท่าจีนกันหน่อยว่ายังไงไปฟังรายละเอียดกันโดยจะมีการเร่งรับมือลุ่มน้ำท่าจีนโดยสั่งเสริมคันกั้นน้ำเร่งระบายน้ำปกป้องชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจของลุ่มน้ำท่าจีนครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่15ตุลาคม2569คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณจังหวัดนครปฐมโดยมีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยมี4มาตรการสำคัญดังต่อไปนี้มาตรการที่1คือเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำโดยเน้นพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองและสถานพยาบาลพร้อมทั้งพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพให้เหมาะสมกับสถานการณ์มาตรการที่2คือแจ้งเตือนแม่นยำทันเวลาใช้แผนที่เสี่ยงภัยหรือ Risk Map ของจิสดาร่วมกับข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้ทางสำนักงานปภ.จังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนอย่างถูกต้องและป้องกันข่าวปลอมด้วยครับมาตรการที่3คือพร้อมช่วยเหลือและอพยพยกระดับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่ออำนวยการและระดมทรัพยากรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประการที่4คือเร่งฟื้นฟูเยียวยาสำรวจความเสียหายบ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรมและสาธารณประโยชน์เร่งช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสพร้อมวางแผนทำความสะอาดพื้นที่และเฝ้าระวังโรคหลังน้ำลดกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนเอาฟังทางนี้ก็แล้วกันพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนบอกว่ายังไงให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องเตรียมพร้อมรับมือหากมีการแจ้งเตือนและนอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

รำลึกถึงคุณงามความดีและเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมในงานวันหม่อมงามจิตรบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมครั้งที่38ประจำปี2569 18ตุลาคมนี้ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป

0: 6:50 นะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้าในช่วงที่2นะคะกับเรื่องราวของข่าวสารที่เราจะอัปเดตกันนะคะเรายังมีข่าวสารรอคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณส้ม
1: ค่ะสวัสดี
0: ค
1: ุ
0: ณไก่คุณไก่เกษยองนะคะเข้ามาแล้วคุณพับพลึงนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวันดีบอกว่าหอยเชลดองน้ำมะพร้าวเนี่ยคงอร่อยเวอร์วังอลังการหนึบหนับกรุบกราบพูดแล้วน้ำลายไหลอันนี้เห็นภาพไหมหนึบหนับกรุบกราบเนี่ยนึกภาพได้เลยนะคะเราเองพอจบข่าวนะเราก็ไปเซิร์ชดูนะ
1: ว่าเป็นยังไง
0: มีหลายพื้นที่เขาทำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้เป็นหอยเชลไงเขาใช้หอยธรรมดาแต่หอยเชลเนี่ยความเสน่ห์ของเขาคือความกรุบกรับนะเดี๋ยวต้องไปชิมนะคะต้องหาชิมไม่แน่นะหลังจากการประชุม IMF เสร็จแล้วเนี่ยน
1: ่
0: าจะมีเมนูเด็ดที่ทางชาวสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยทำออกมาขายก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: นะคะคุณอุศรีบอกว่าสวัสดีค่ะทีมงานข่าวยามเช้าคุณเจษดาคุณสุวิทย์นะคะคุณธนาพงษ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษเช้านี้หมอกลงหมอกลงมากเลยแล้วก็มืดครึ้มด้วยค่ะคุณสมัยนะคะคุณสุเมธแฟนตัวยงมาแล้วครับคุณในใจชัยภูมิ23องศาทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรค่ะ
1: ค่ะคุณชาตรีค่ะบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้ท้องฟ้าสดใสมีแดดอยู่ครับนะคะคุณวนิดานะคะสวัสดีเจ้าทีมงานข่าวยามเช้าทุกท่านรับฟังจากทางสวทแม่เสรียงเจ้านะจ๊ะคุณโกศลแฟนตัวยงนะติดตามรายการทุกวันที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับเช้านี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับนะคะคุณโพสนะคะก็ส่งดอกไม้เข้ามาทักทายกันในเช้าแบบนี้กันด้วยนะคะใครมีอะไรอยากทักทายนะคะอยากจะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้ที่เพจข่าวยามเช้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันให้ด้วยนะคะ
0: ค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวสารกันต่อค่ะเรื่องของครม.นะคะซึ่งครม.เองได้มีการเห็นชอบสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus นะคะกู้สูงสุดเนี่ย3 ล้านบาทผ่อนนาน40 ปีค่ะใครที่สนใจต้องฟังเลยนะคะอันนี้จะไปช่วยสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะทางคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการสินเชื่อบ้านโครงบ้านคนละหลัง plus ของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวมเนี่ยอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนสินเชื่อให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็รายได้ปานกลางนะคะที่ต้องการที่จะมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองไม่ต้องไปเช่าให้เสียเงินเปล่าๆนะคะฟรีๆไปในแต่ละวันแต่ละเดือนราคาไม่เกิน3 ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะนำไปซื้อที่ดินก็ได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือว่าห้องชุดได้หมดเลยค่ะปลูกสร้างอาคารก็ได้หรือว่าซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐก็ได้หรือจะซื้ออาคารห้องชุดบนที่ดินของรัฐและเพื่อซื้ออุปกรณ์และก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อที่จะใช้ในการที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยนะคะเหมาะสมมากๆกับศักยภาพในการชำระหนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าอัตราดอกเบี้ยเขาแบ่งเป็นแบบไหนบ้างนะคะแบบแรกค่ะกรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพนะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.8% ต่อปีระยะเวลา2 ปีค่ะและกรณีที่2คือกรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.6% ต่อปีค่ะระยะเวลาก็2ปีเหมือนกันนะคะวงเงินสินเชื่อต่อรายหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้เนี่ยสูงสุดไม่เกิน40ปีอ่ะก็ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่ครอบครัวไหนอาจจะมีรายได้รวมแล้วเนี่ยรายได้น้อยอยู่แล้วลูกพึ่งเรียนจบมาทำงานพอดีได้งานพอดีลองไปกู้ดูนะคะกระทรวงการคลังเองได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยเหมาะสมกับเรื่องของการผ่อนชำระด้วยนะคะแล้วก็การสร้างเสถียรภาพการยกระดับภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยจะได้มีความเข้มแข็ง

0: ดูนะคะอย่าเพิ่งซื้อนะแต่ว่าศึกษารายละเอียดแต่ว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะยังอยู่กับเรื่องของบ้านนะคะแต่ว่าไปที่ชายแดนค่ะกับโครงการนำร่องบ้านมั่นคงชายแดนนะคะและกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการค่
1: ะ
0: โดยสำหรับเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายนิกรสมกลางค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะคะและท่านพลโทวรพจน์แก้ววิจิตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะค่ะพวกท่านก็ไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการนำร่องบ้านมั่นคงชายแดนและการส่งมอบสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบางที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะและท่านรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงกลาโหมและคณะก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งสมเด็จหมู่7ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชายแดนพร้อมกับมอบขาเทียมแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน20รายค่ะจากนั้นนะคะเป็นพิธีในการมอบบ้านมั่นคงชายแดนแก่ทหารผ่านศึกแก่นายชาวิลานันอายุ84ปีณบ้านเลขที่65หมู่17ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอดีตของท่านเนี่ยเป็นอดีตทหารผ่านศึกในปี2521นะคะเคยไปประจำการที่เขาพระวิหารผาหมออีแดงนะคะก็เป็นนายทหารท่านหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคะพร้อมกับได้ไปมอบถุงท่านรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้ไปมอบถุงกำลังใจแล้วก็มอบเงินรับฝากเงินนะคะเยี่ยมบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือชั่วคราวและเครื่องอุปโภคบริโภคโดยองค์การทหารขออภัยค่ะโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะจากนั้นก็จะเป็นการปล่อยปลานะคะสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยในช่วงบ่ายค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะท่านก็ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการณ อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยส่งมอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นางสาวดวงใจทวีพัฒน์ซึ่งเป็นผู้พิการอายุ31ปีนะคะจากนั้นค่ะก็ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการณศูนย์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ตำบลกระโสบอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยมีการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็คนพิการรวม100รายมอบบ้านให้ผู้สูงอายุผู้พิการมอบป้ายเสริมพลังสร้างอาชีพสร้างรายได้ปลดล็อกหนี้สินมอบกายอุปกรณ์วีลแชร์แก่คนพิการ10รายพร้อมกับเยี่ยมชมบูธกิจกรรมด้วยนะคะโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะท่านรัฐมนตรีทั้ง2ท่านก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับภาคีเครือข่ายและประชาชนที่มา รอต้อนรับอย่างอบอุ่นกันด้วยค่ะ
1: ค่ะเป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกกล่าวกับข่าวยามเช้านี้นะคะ
0: ค่ะ
1: 6:58 นาทีนะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้ามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคู่ใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา